0: การดำเนินของประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุธิศิษย์ในเมื่อวานนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านเสสมพลพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้สืบโตประกอบคัมภีร์ใส่บทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากพร้อมทางรับฟังการชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติจากสมาชิกรัฐบาลก็คือบรรดากระทรวงองค์การต่อวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากที่มาจากแขนงการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมโยธาธิการและขนส่งสาธารณสุขศึกษาธิการและกีฬาและการเงินท่านนางมีนาศรีวิไลสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่15แขวงจำปาสักแสดงความเห็นดีเป็นเอกภาพต่อการกำหนดเวลาในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเห็นว่าโสดโคงกับสภาพเงื่อนไขตัวจริงพร้อมทั้งเสนอเพิ่มเติมบางปัญหาเพื่อให้บทรายงานมีแนวไหนครบถ้วนหลายขึ้นกว่าเก่า
1: สำหรับเวลาที่กำหนดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนี้เมนข้าพเจ้าเห็นว่ามีความเหมาะสมและจะเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างสองแผนคือสองเรียกคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนี้จะกำหนดเรียกงานจุดสูงและกับงบประมาณในการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติและวาระแห่งชาติก็จะซุกยู่ในการจัดตั้งปฏิบัติแผนให้เป็นรูปธรรมถ้าหากว่าวาระแห่งชาติของพวกเขาบ่สามารถบรรลุคาดหมายที่กำหนดไว้นี้พวกเขาก็สามารถกำหนดอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจครั้งต่อไปทัศนะที่นำทั้ง5ทีได้กำหนดอยู่ในหน้าที่3นั้นข้าพเจ้าเห็นดีเนาะและก็ขอเสนอ1ทัศนะเพิ่มเติมคือการสร้างประชาชนให้มีความสมีสำนานทางด้านทักษะการสร้างอาชีพตามท่าแห่งของท้องถิ่นและใส่เพื่อเป็นผู้สืบทอดและกระทรวงต่อความรู้ให้กับผู้อื่นเนาะอยู่ในท้องถิ่นตนเสนอเพิ่มเติม1คาดหมายอยู่ในโรแมนที่4หน้าที่4คือการสร้างนักพัฒนาท้องถิ่นโดยแมนกำหนดเอาประชาชนโดยเฉพาะแมนคนหนุ่มเนาะอยู่กับทีนั้นเนาะอย่างน้อย1คนต่อบ้านเพื่อให้การพัฒนาดังกล่าวเนาะเป็นการพัฒนาที่ยืนยงถือเอาพวกเขาเจ้านั้นเป็นผู้ช่วยของแขนงการที่ว่าอยู่ขั้นท้องถิ่นหากฐานบ้าน
0: ท่านคำแดงวรรณสิทธิ์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่5แขวงบัวแก้วเสนอให้รัฐบาลค้นคว้าเก็บกรรมสถิติให้ละเอียดชัดเจนหลายขึ้นกว่าเก่าเกี่ยวกับกำหนดเขตจุดสุ่มบ้านเป้าหมายที่จะพัฒนาเพื่อสะดวกในการจัดสรรงบประมาณนำใส่เขาในการพัฒนาพื้นฐานของหลาง
2: อยากให้กำหนดว่าเบียดจุดสุ่มบ้านเป้าหมายที่จะซุ่มใส่ในการพัฒนานี่ข้าพเจ้าอยากให้ค้นคว้าและเก็บกรรมข้อมูลให้มันละเอียดที่ถ้วนเช่นว่าผ่านมาการลงก่อสร้างอาคารการเมืองตามทีนั้นในทีขันไม้นี่พวกเขามักจะกำหนดเอาแต่บ้านที่มีเงินไขบ้านที่และมีการพัฒนาแล้วถือเอาเป็นบ้านจุดซุ้มบ้านเป้าหมายซุ้มเอากำลังซุ้มเอาพนักงานซุ้มเอาทุนห่อนไปใส่เขาในการพัฒนาพัดเขตให้เขตห้างใกล้สองดีเขตบอลคว่ำยงยากกันดานบริหารการพัฒนาอันนี้อันหนึ่งข้าพเจ้าอยากเสนอต่อที่ประชุมต่อกับพนักงานที่จะลงไปเฮ็ดหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนนำพาประชาชนอันนี้ก็อยากให้คนขั้วเลือกเป็นเอาผู้ที่มีความผูกความสามารถและก็เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบแท้ๆเนาะในการไปนำพาประชาชนมันจริงจะเฮ็ดให้การแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากได้แท้ๆผ่านมานี่การคนขั้วเอาพนักงานลงก่อสร้างหักฐานนี่ส่วนหลายพวกเข้าเนี่ยและคนขั้วเอาผู้ที่มูบ่อยากใส่แล้วลงไปแล้วก็บ่อยากเฮ็ดหน้าที่เนาะแนวมันบ่อยากไปแนวคิดบ่อยากไปไปก็ไปอยู่รอถาแต่หอดมือที่จะกลับแล้วก็จะกลับมันจนมีคําเว้านึงว่าถ้าอยากสบายให้ไปเป็นพนักงานหลักฐานอันนี้ข้าพเจ้าอยากให้เอาใจใส่แท้เรื่องบุคลากรที่จะลงไปช่วยประชาชน
0: สำหรับการชี้แจงอธิบายเกี่ยวกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากที่ติดพันกับแขนงการโยธาธิการและขนส่งท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ชี้แจงเกี่ยวกับกลไกวิธีการและมาตรการจัดตั้งปฏิบัติการก่อสร้างพื้นฐานของรางให้มีความเข้มแข็งโดยเฉพาะการปรับปรุงส่งเปลงก่อสร้างเส้นทางสายสำคัญต่างๆนับแต่ศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นเพ ื่ออำนวยความสะดวกในการไปมหาสู่การคมนาคมการขนส่งสินค้าและอื่น
3: ๆเพื่อหาประกันเหยื่องานจุดซุ้มของการปฏิบัติวลาแห่งศาสตร์มาโดยการเหยื่องานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้บรรลุตามขันไม้กระทรวงยุทธาธิการขนส่งจะซุ้มใส่สองเวียกใหญ่คือการพัฒนาเส้นทางยุทธศาสตร์และเส้นทางสายหลักโดยเฉพาะแม่นทางหลวงแห่งศาสตร์ที่เป็นเส้นทางเชื่อมโยงเชื่อมจอดระหว่างประเทศเส้นทางระหว่างแขวงหาแขวงแขวงหาเมืองเมืองหาตาแสงตาแสงหาบาทและเขตจุดซุ้มพัฒนาต่างๆจะขยายและพัฒนาระบบสนองน้ำประปาให้แก่ชุมชนโดยเฉพาะบรรดาตาแสงและบาทที่ยังบ่ทันมีน้ำกินน้ำใสเพียงพอและการพัฒนาตัวเมืองการปรับปรุงผังเมืองตาแสงและบาทซุ้มใสจะสั่งปฏิบัติบรรดาโครงการที่มีขึ้นแล้วและบรรดาโครงการที่เซ็นสัญญากับรัฐบาลแล้วโดยเฉพาะ1กองทุนทางที่กำลังจะสั่งปฏิบัติในขอบเขตทั่วประเทศเลข2ทุน ODA โดยเฉพาะโครงการเสียโครงการเส้นทาง 2E 2ลำปางอยู่แขวงสัญญาบุรีแขวงอุดมไส้ผงสลีและปรับปรุงเส้นทางหลวง2ทินอยู่หาแขวงผังเนื้อผงสลีอุดมไส้ลงน้ำท่าสัญญาบุรีและลงกระบางทาง12ทาแขกไฮไซเดนลาวเวียดนามทางที่3ไต่รักสวิตหาเจสิเวตนครหลวงวิจันทร์หาแขวงบุรีรัมย์ไส้ทางหลวงทองชินขึ้นธนาคารโลกอยู่แขวงผักเนื้อปรับปรุงทางชนบทขึ้นธนาคารโลกอยู่ขมวนสวรรณเขตสระวันทางชนบท KF ลำปางอยู่แขวงขัวพันธ์และผงสลีขัวขาหนำคองเชียงแม่นลงกระบางและเมืองจอมเพชรลงกระบางขัว18แห่งตามทาง13ไต่ทางเลข8 3การลงทุนปกติของรัฐอันนี้ที่มันเป็นแรงทุนสำคัญที่การลงทุนในรูปแบบ BOT หรือ PPP บรรดาทางด่วนต่างๆที่กำลังจะต่างปฏิบัติอยู่จะต้องได้สูงอยู่ให้สำเร็จตามแผน
0: ภายหลังรับฟังการชี้แจงอธิบายต่อข้อซักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติจากสมาชิกรัฐบาลเกี่ยวกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากแล้วท่านสอนไซศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีได้มีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวียกงานของรัฐบาลหลังจากนั้นประธานกองประชุมมีคำเห็นสรุปสังรวมพร้อมทางเสนอให้หัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติตั้งหน้ากองเลขากองประชุมผ่านทางมติกองประชุมสภาแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากสำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเช้ามื้อนี้ตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะเริ่มพิจารณาหำห้องเอาห่างกฎหมายจำนวน1ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งชาติฉบับสร้างขึ้นใหม
4: ่เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศเน้นหนักต่อหน้าควรเล็งทวงของการพัฒนาประเทศชาติในระยะใหม่บ่อนุญาตให้พรรคเฮาพนักงานเฮาอยู่ในสภาพย่ำเท่าหรือถอยหลังได้อีกฉะนั้นเวียกงานจะตั้งต้องตอบสนองและรับใช้แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านและมีหลักการของพรรคตอบสนองให้ได้ความเรียกร้องต้องการของนาทีการเมืองในระยะใหม่โดยเฉพาะต้องสามารถสร้างกำลังแห้งสุกยู่ให้แก่การปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการบรรลุบรรดาคาดหมายที่โครงการการเมืองของพรรคมติของกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรควางออกนั้นให้กลายเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ในโอกาสให้เกียรติโอ้ล้มต่อกองประชุมเวียกงานจะตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมืองมอมานีอยู่นครเวียงจันทน์ท่านทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศได้นักตื่มว่าบนพื้นฐานดังกล่าวข้าพเจ้าอยากมีบางคำเห็นแลกเปลี่ยนกับบรรดาสหายที่เข้าร่วมกองประชุมก็คือบรรดาสหายที่เฮ็ดเวียกงานจัดตั้งในทั่วประเทศดังนี้หน้าที่ยุทธศาสตร์ของพวกเขาในซุ้มปีตนาแม้นต้องได้สืบต่อยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคสร้างพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นรับประกันการกำอำนาจของพรรคไว้อย่างมั่นคง
5: บนพื้นฐานดังกล่าวข้าพเจ้าอยากมีบางคำเห็นแลกเปลี่ยนกับบรรดาสหายที่เข้าร่วมกองประชุมก็คือบรรดาสหายที่เฮ็ดเวียกงานจัดตั้งในทั่วประเทศครั้งนี้หน้าที่ยุทธศาสตร์ของพวกเขาในซุ้มปีต่อหน้าแมนสืบต่อยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคสร้างพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นรับประกันการกำอำนาจของพรรคไว้ได้อย่างมั่นคงพรรคเฮายังสืบต่อยึดมั่นการปรับปรุงข้อสารพรรคทั้ง4ด้านอย่างเข้มงวดการเมืองแนวคิดการจัดตั้งและแบบแผนการนำพา
4: ท่านทองลุ้นศรีสุริตเน้นหนักตื่มอีกว่า อยากยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคก่อนอื่นต้องยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของผู้เป็นเลขาและเป็นหัวหน้าอยู่แต่ละขั้นต้องเป็นคันธงเต้าหูความสามัคคีต้องมีจิตใจกว้างขวางรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างเต้าหูสติปัญญาและการประกอบส่วนของมหาชนเข้าในเวียกงานการก่อสร้างและปรับปรุงพรรคอย่างตั้งหน้าเพื่อเสริมขยายด้านดีผลสำเร็จต่อหน้าที่การเมืองที่ได้มอบหมายต้องเพิ่มทวีความเป็นแบบอย่างน้ำหนักของสมาชิกพรรคอย่างแท้จริงสำคัญแม้นต้องเด็ดเดียวซี่นำต้านกับ4ลัทธิและกำจัดปัดเป่าหาพยาธิที่มักจะเกิดขึ้นภายในกงจักรของพรรคภายในถันแถวพนักงานสมาชิกพรรคของพวกเขาทั้งนี้เพื่อสร้างความศรัทธาเชื่อมั่นของประชาชนและมหาชนต่อการนำพาของพรรค
0: 6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการค้ากับต่างประเทศซึ่งมูลค่าการค้ากับต่างประเทศปฏิบัติได้10,107ล้านกว่าดอลลาร์เท่ากับ44กว่าส่วนร้อยของแผนการปีเทียบใช้ระยะเดียวกันของปีผ่านมาลดลง10กว่าส่วนร้อยในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทิศิษฐ์ในวันที่6กรกฎนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ท่านสนใจศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศปฏิบัติได้5,633ล้านดอลลาร์เท่ากับ44กว่าส่วนร้อยของแผนการปีเทียบเซลและยาวเดียวกันหลุดลง12กว่าส่วนร้อยมูลค่าการนำเข้าปฏิบัติได้4,474ล้านดอลลาร์เท่ากับ44กว่าส่วนร้อยของแผนการปีเทียบเซลและยาวเดียวกันของปีผ่านมาหลุดลง7กว่าส่วนร้อยสาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าแผงโซลาเซลล์หลุดลง60กว่าส่วนร้อยซึ่งมีผลกระทบมาจากอัตราภาษีน้ำเข้าของสหรัฐอเมริกาม
6: ูลค่าการค้ากับต่างประเทศ6เดือนต้นปีปฏิบัติได้ 10,107 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 44.2 ส่วนร้อยของแผนการเทียบเศษระยะเดียวของปีผ่านมามันลดลง 10.2 ส่วนร้อยในนี้มูลค่าส่งออกปฏิบัติได้5,633ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 44.2 ส่วนร้อยของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวมันลดลง 12.1 ส่วนร้อยมูลค่านำเข้าปัจจุบันได้ 4,474 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 44.2 ส่วนร้อยของแผนการปีเทียบใส่ระยะเดียวของปีผ่านมาลดลง 7.8 ส่วนร้อยสามารถเกินดุลการค้า 1,159 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากตัวเลขดังกล่าวสิเห็นว่ามูลค่ากันค่ามันมีถ่ายเอียงลดลงหลายสมควรเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวของปีผ่านมาสาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการส่งออกเครื่องไฟฟ้าแผงโซลาลดลง 60.5 ส่วนร้อยที่มีผลกระทบจากอัตราภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาสูงถึง48ส่วนร้อยต่อมาลดลง40ส่วนร้อยเหตุให้การส่งออกสินค้าจำนวนดังกล่าวมีถ่ายเอียงลดลงเรื่อย
0: ๆท่านสงสัยศรีพันโดนให้ฮู้ตื่มว่ามูลค่าการส่งออกแฮทองหลุดลงเกือบ26ส่วนร้อยเจียหลุดลงเกือบ20ส่วนร้อยเคียงคู่กันนั้นการนำเข้าที่มีท่าเอียงหลุดลงโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ติดพันกับการปรุงแต่งแฝงโซลาเซลล์เฮ็ดให้การนำเข้าผลิตภัณฑ์เคมีหลุดลง36กว่าส่วนร้อยและอุปกรณ์กลจักรหลุดลง42กว่าส่วนร้อย
4: วันที่7กรกฎนี้ท่านบุญเหลือพันดานุวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้พบปะผ่านรูปแบบวิดีโอทั้งไกลกับท่านเอเมริโอรัตมีโลซาดากาเซียกรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะผัวพันต่างประเทศศูนย์กลางพรรคโกเมนิตกูบาท่านบุญเหลือพันดานุวงศ์ได้แสดงความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสพบปะผ่านวิดีโอทั้งไกลกับท่านเอเมริโอรัตมีโซซาดากาเซียฝ่ายลาวได้แจ้งสภาพการที่พ้นเด่นอยู่ลาวในระยะผ่านมาโดยเฉพาะผลสำเร็จการจัดของประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของภาคประชาชนปฏิวัติลาวสมเสยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จอันใหญ่หลวงที่ประชาชนกูบาไอน้องภายใต้การนำพาอันเด็ดเดียวเหนียวแน่นของภาคกูมินิตกูบางานมาได้ตลอดระยะ60กว่าปีผ่านมาโดยเฉพาะผลสำเร็จที่มีความหมายความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและปกปักรักษามากผลของการปฏิวัติในท่ามกลางการถูกปิดล้อมทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการเงิน เป็นเวลากว่า6ทศวรรษท่านเอมิลิโอลัดมีโลซารากาเซียได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่8ของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาและการก้าเกียมจัดกองประชุมใหญ่ครั้งที่9ของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของกูบาพร้อมนั้นยังได้แสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อบรรดาผลสำเร็จการจัดกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและผลสำเร็จในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติภายใต้การนำพาอันถูกต้องและสลาดสงสัยของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวได้รับการปรับปรุงดีขึ้นทะละก้าวบทบาทและอิทธิพลของพรรคและรัฐบาลลาวนับมือสูงเด่นขึ้นในเวทีพรรคพื้นและสากลพร้อมทั้งแสดงความขอบใจมายังพรรครัฐบาลและประชาชนลาวไอ้น้องที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิวัติกูบาตลอดระยะผ่านมาสองฝ่ายยังได้ตีราคาสูงและปิติยินดีที่สายผูกพันและการหัวมืออันดีงามระหว่างลาวและกูบาสืบต่อได้รับการเสริมขยายและเพิ่มพูนคุ้นสร้างปรึกษาหรือเกี่ยวกับทิศทางการเสริมขยายสายผูกพันหัวมือในต่อหน้าปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับปัญหาพรรคพื้นและสากลที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจการพบปะได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่สนิทสนมเป็นกันเองและประสบผลสำเร็จอย่างจบงามต่อไปเชิญทานฟังรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
7: ์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงพัดปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวซึ่งเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา29องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา31องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา30องศาภาคกลางมีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา29องศาสลับแกว้งไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา27องศาภาคใต้มีฝนปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง23หา30องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง15หา21องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
4: ต่อไปเสินทานฟังข่าวกีฬา
0: เบสวรรค์คว้าแซมเต้บานเยาวชนนานาชาติที่แขวงเชียงใหม่สโมสรเบสวรรค์ FC เดินทางจากแขวงเชียงใหม่ประเทศไทยกลับถึงบ้านเกิดเมืองนนท์นครลำปางจันทร์ด้วยความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากสร้างผลงานของแซมเต้บานเยาวชนนานาชาติที่แขวงเชียงใหม่รายการโคปานาคา2026หุ่นอายุบ่เกิน10ปีหรือ U10พร้อมได้โกต้าไปร่วมแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์นำพาทีมเดินทางกลับโดยทานค้อนสวรรค์สิทธิไซหัวหน้าครูฝึกสโมสรเบสวรรค์ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะบริหารงานสโมสรและผู้ปกครองนักกีฬารายการเตะบาลเยาวชน U10 โคปานาคา2026จัดขึ้นระหว่างวันที่4หาวันที่5กรกฎาคมนี้ที่แขวงเชียงใหม่ประเทศไทยทีมที่มาจาก12ประเทศในทวีปอาซีและอาเซียนเข้าร่วมในนั้นผลงานทีมเบสวรรค์เอาชนะคู่แข่งขันขาดห้อยโดยเฉพาะในรอบ8ทีมชนะเชียงใหม่ FA ถึง7ประตูต่อ0รอบชนะเลิศชนะทีมลำปางอารีนา5ประตูต่อ1ผ่านเข้าชิงชนะเลิศเบสวรรค์สามารถเอาชนะสปิริต อาคาเดมีทีมจากลาวด้วยกัน5ประตูต่อ2ได้แซมรายการดังกล่าวไปครองพร้อมได้สิทธิ์ไปแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกปีนี้ยังเหลืออีก5วันสำหรับนักกีฬาเตะบานเบสวันมีแผนจะสืบโตออกเดินทางไปแข่งขันที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนในวันที่12กรกฎาคมนี้ก่อนหน้านี้สโมสรเบสวันได้ครองแซมเตะบานสิงแซมนานาชาติที่นครไทยเวียนของเวียดนามมาแล้ว
4: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซินฮัวของทางการจีนรายงานว่ากระทรวงการเงินของจีนได้ประกาศว่าจีนจะยกเลิกนโยบายเก็บภาษียานพาหนะและเรือในอัตราครึ่งหนึ่งหรือลดหา10ส่วนห้อยสำหรับยานพาหนะประหยัดพลังงานพร้อมกันนั้นจะยกเลิกการยกเว้นภาษีสำหรับยานพาหนะพลังงานใหม่บางประเภทเช่นยานพาหนะเพื่อการค้าที่เป็นระบบไฟฟ้าล้วนยานพาหนะปลั๊กอินไฮบริดและยานพาหนะเพื่อการค้าเสื้อไฟเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปผู้เสียภาษีที่มียานพาหนะประเภทเหล่านี้จะต้องได้สำหรับภาษีเป็นหลายปีขณะที่ภาษีจากยานพาหนะและเรือของจีนแม้นทรัพย์สินที่เรียกเก็บเป็นหลายปีจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองยานพาหนะและเรือโดยแต่ละพื้นที่ในระดับแขวงสามารถกำหนดอัตราภาษีที่จะนำมาใช้บังคับเฉพาะในพื้นที่ของตนเองได้ภายใต้ขอบอัตราภาษีที่ศูนย์กลางกำหนดไว้ยานพาหนะส่วนบุคคลที่เป็นระบบไฟฟ้าล้วนและใส่เสื้อไฟยังคงบ่ได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนนโยบายในครั้งนี้และจะได้รับการยกเว้นภาษีต่อไปเนื่องจากยานพาหนะทั้ง2ประเภทนี้บ่ได้อยู่ในขอบเขตการเก็บภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษียานพาหนะและเรือของจีน
0: สำนักข่าวสารซินฮัวของทางการจีนรายงานในวันที่7กรกฎาคมนี้ว่าระบบติดตามการเสียชีวิตประจำวันของกระทรวงสาธารณสุขแอสปายรายงานให้รู้ว่ามีผู้เสียชีวิตหลายกว่า150คนจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นในต้นเดือนกรกฎาคมนี้ปัจจุบันแอสปายกำลังประเสริญกับคลื่นความร้อนเป็นครั้งที่2ของปีโดยในเดือนมิถุนายนปีนี้เพียงเดือนเดียวมีผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับอากาศร้อนถึง 1,029 คนซึ่งเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตประจำเดือนสูงสุดนับตั้งแต่ระบบดังกล่าวเริ่มนำใช้ในปี2015เป็นต้นมาในขณะเดียวกันพนักงานดับเพลิงกำลังต่อสู้กับไฟไหม้ล้ำป่าหลายแห่งในทั่วประเทศรวมทางไฟไหม้ป่าในเมืองลาบิสบาโดมโฟดาที่ได้เผาไหม้พื้นที่ประมาณ2,200 เฮกตาร์ในเขตอนุรักษ์เลสคาวาเรสและแผ่ลามไปทั่วพื้นที่ประมาณ40กิโลเมตรอิงตามข้อมูลการคาดคะเนจากดาวเทียมของระบบข้อมูลไฟไหม้ล้ำป่าเอรบให้ฮู้ว่าปีนี้ไฟไหม้ล้ำป่าได้เผาไหม้พื้นที่ของแอสปายไปแล้วประมาณ 56,000 เฮกตาร์
4: ต่อไปเชิญท่านรับฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าสื่อมวลชนได้รับการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้ง
8: สื่อมวลชนเป็นเครื่องมือที่สำคัญเป็นปากกระบอกเสียงอันแหลมคมในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐโฆษณาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้สังคมได้รับรู้บุกระดมคนควายการมีส่วนร่วมของประชาชนบรรดาเผ่าเข้าในภารกิจต่อสู้กู้ชาติปกป้องรักษาและสร้างสถาปนาประเทศชาติสื่อมวลชนแม้นแขนงการหนึ่งที่มีความสำคัญในการศึกษาอบรมแนวคิดการเมืองให้ประชาชนมีสติหักชาติหักบ้านเกิดเมืองนอนบำรุงสร้างคุณทาสด้านการเมืองทัศนะลักมันเป็นสนามหบด้านแนวคิดวัฒนธรรมของพรรคมีความสำคัญในการเสริมสร้างความสามัคคีปองดองของทั่วปวงชนลาวทางชาติปลุกระดมประชาชนเข้าร่วมเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบสุขเป็นเวทีเสริมสร้างประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนทั้งสุขยุคการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮานับแต่ระยะการเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของพรรคเป็นต้นมาพรรคและรัฐบาลได้เอาใจใส่นำพาซี่นำและสุ่มทืนฮอนอย่างดวงหลายเพื่อพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนซึ่งได้กำหนดออกอยู่ในมติกองประชุมใหญ่และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแต่ละระยะเหตุให้สื่อมวลชนลาว ได้เคลื่อนไหวตามพลบทบาท10นาทีและความหับผิดชอบของตนสำเร็จเป็นแต่ละระยะจนได้หับความไว้วางใจความเสื่อมมั่นจากองค์การจัดตั้งต่างๆทางภาครัฐและเอกชนและความสนใจจากสังคมก็คือประชาชนปัดดาเผาในขอบเขตทั่วประเทศตลอดมาการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนแม่นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติพอสื่อมวลชนเป็นขวาเสื่อมต่อระหว่างหลัดกับประชาชนเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้องหอบด้านและทันเวลาในยุคดิจิตอลสื่อมวลชนจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองให้ทันกับการขยายตัวของยุคสมัยฉะนั้นการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนจึงมีบทบาทสำคัญหลายเพราะเป็นการตัดสินคุณภาพในฐานะเป็นกระบอกเสียงเป็นอาวุธที่แหลมคมของภาครัฐและของสังคมการพัฒนาสื่อมวลชนควรเน้นใส่การยกระดับคุณภาพของนักข่าวผู้ผลิตรายการและบุคลากรสื่อให้มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพพร้อมกันนั้นต้องนำใช้เทคโนโลยีทันสมัยเพื่อผลิตเนื้อในที่มีคุณภาพเข้าถึงผู้รับข่าวสารได้อย่างกว้างขวางและว่องไวดังนั้นการพัฒนาเวียกงานสื่อบ่เพียงแต่เป็นการนำเอาเทคโนโลยีมานำใช้เท่านั้นแต่ยังเป็นการยกระดับคุณภาพของเนื้อในการพัฒนาความรู้และทักษะของนักข่าวผู้ประกาศข่าวและบุคลากรสื่อให้สามารถผลิตข่าวสารที่ถูกต้องว่องไวและน่าเชื่อถือปัจจุบันสื่อมวลชนยังต้องปรับตัวให้ทันกับการแข่งขันของสื่อสังคมออนไลน์หับมือกับข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนด้วยการกวดสอบข้อมูลอย่างรอบคอบและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพของนักข่าวการพัฒนาเวียกงานสื่อมวลชนเพื่อหับใส่หน้าที่การเมืองของพรรคก็คือรัฐบาลมอบหมายให้กลายเป็นพระหนะอันแหลมคมของพรรคนำเอาแผนการแผนงานและโครงการต่างๆมาโฆษณาให้ถูกภาคส่วนจัดตั้งปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จส่วนด้านเนื้อในและรูปการของสื่อมวลชนถูกประเภทต้องแน่ใจโฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐปลุกระดมน้ำใจหักชาติเต่าโฮมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นของทั่วปวงชนเสริมขยายมุนเสื้ออันดีงามของชาติความสามัคคีปองดองพร้อมกันปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเนื้อในต้องภาวะวิสัยมีลักษณะวิทยาศาสตร์ถูกต้องตามความเป็นจริงชัดเจนพร้อมทั้งสอดคล้องกับสิทธิผลประโยชน์ของชาติและของประชาชนปัดดาเผา
0: ที่ท่านรับฟังผ่านไปนั่นแมนบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่าสื่อมวลชนได้รับการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการข่าวพักนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาและอัมไพวันวงอมทนอ่าน
9: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสาวๆเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาวๆเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดลาวเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา 10:00 น. หา 21:00 น. ที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
10: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทางแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ราคายา4ขั้นตอนสุดท้ายจ้ำกาอยู่ป้องประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร5548-9030หรือ5434-6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของทานประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
11: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
12: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่าโกเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Sweet เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
11: แท้วะอีลีวะ
12: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใส่ได้ทั้งครอบครัวใส่ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
11: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
12: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใส่ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใส่ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
13: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

0: ากาศมื้อนี้คือบ่ผิดปกติแท้แหน่ไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ
1: ่อแม่นแล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าแบบนี้เนาะ
1: ก็ย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางป่าเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนจุดป่าแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ป่าไม้และระบบนิเวศใด
1: แม่นย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทำการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขันเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แหงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงเพื่อสู้สนจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้สำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้สุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน8แห่ม10ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพ่อท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของวันพฤหัสวันที่9ของเดือนกรกฎาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าเป็นลักษณะคึมๆมื้อคืนนี้ก็มีฝนตกลงมาแด่ถึงว่าจะบ่ตกแห้งอากาศก็เย็นแล้วพอแจ้งตามาฮุ่งก็มีฝนฝอยเม็ดน้อยๆตกลงมาท้องฟ้าคึมอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศตกบ่พอเป็นน้ำเป็นตอย้อนแต่ว่าอยู่ทางต่างแขวงนี้ประสบกับปัญหาเรื่องอุทกภัยน้ำท่วมเช่นว่าเขตเมืองกลึ่มเก้าของแขวงเสกองระดับน้ำนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักหลายชั่วโมงฉะนั้นท่านใดที่อาศัยเรียบแคมฟังแม่น้ำของก็จงได้ติดตามระดับน้ำของอย่างใกล้ชิดในเคียงคู่กันนั้นอยู่ทั้งแถววัดป้าผาคองแถวเมืองคุณคำคือบ้านคุณคำบ้านคุณแก้วบ้านนาขามบ้านภูสาดและก็บ้านคุณมณีที่ขึ้นกับเมืองคุณคำแขวงขมวนก็กระทบถึกน้ำท่วมนักและน้ำก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมาทางแถวเมืองยมราชทางฝั่งตะวันออกแถวเมืองยมราชในแถวบ้านกวนพันในแขวงขมวนสิรบ้านนาตาลบ้านท่าขันแก้วเมืองนากายแขวงขมวนก็เรียกว่าน้ำยังสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลายจุดเกือบจุพื้นเหินชั้นสองแล้วไปทางขัวข้ามไปทำสร้างบันถ้ำเมืองท่าแขกแขวงขม่วนก็ถูกน้ำท่วมไปมาลำบากแถวขัวข้ามไปทับสร้างบันถ้ำเมืองท่าแขกแขวงขม่วนนี่แล้วก็มาทางเขตบ้านนาเครือเมืองปักกระดิ่งแขวงบริคำไซแถวบ้านพลทองบ้านน้ำคูหลายจุดหลายบ่อนก็ถูกน้ำท่วมสรุปแล้วหมายความว่าหลายเขตแขวงอยู่ทางภาคกลางและภาคใต้ของพวกเขาปัจจุบันนี้ถูกน้ำท่วมนักกว่าหมู่ก็เป็นอยู่ทางแขวงขม่วนคือดังทางรายการได้นำรายงานไปอยู่ทางเมืองยมราชเมืองท่าแขกแล้วก็เมือง อยู่ทางเมืองนากายแขวงขม่วนแล้วก็เมืองคุณคำจังสิเมืองนากายแขวงขม่วนก็ถูกท่วมนักหลายจุดคือทางรายการได้รายงานไปให้ท่านได้ฟังเพียงเบื้องต้นของรายการท่องฟันติกรบนะมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์นำเอาเพียงประกอบในเบื้องต้นและหลังจากนั้นจึงมาติดตามในรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:45 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งรายการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 คลื่น AM หรือคลื่น FM คลื่น FM คลื่น 103.7 เมกะเฮิรตซ์ 94.3 เมกะเฮิรตซ์นอกจากนั้นระบบโทรโข่งวิทยุท้องถิ่นก็ได้มีการถ่ายทอดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังพร้อมๆกันในขอบเขตประเทศหรือว่าท่านจะเข้าไปที่ Facebook วสล.กำลังไลฟ์สดให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังประกอบความคิดความเห็นจากทางรายการเพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลที่นำพาพวงสล.กับพวกเขาสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติท่านผู้ฟังที่เคารพถ้าว่าพวกเขามาเยียงใส่มติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็คือกองประชุมใหญ่ผู้แทนทุกประเทศครั้งที่12ของพรรคท่านสอนชัยศรีพันดรกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้ฮู้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10จาก2026หา2030เป็นแผนสืบต่อพัฒนาประเทศให้ลดพ้นออกจากสถานภาพด้อยพัฒนาอย่างมีคุณภาพและโรงเรียนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงทางเป็นแผนพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ10ปีจาก2026หา2035วิสัยทัศน์ฮอดปี2055สืบต่อปฏิบัติ4บุคทรุแข็งแรงเสียนว่าบุคทรุทางด้านจินตนาการบุคทรุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคทรุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุคลุกทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนให้แข็งแรงลึกซึ้งเป็นหูประธรรมตัวจริงกว่าเก่าโดยสุ่มไส้จะตั้งปฏิบัติ3มาตรการเร่งด่วนเช่นว่าปรับปรุงกฎหมายกลไกและระเบียบการยกสูงความสามารถในการคุ้มครองและบริหารรัฐให้มีประสิทธิภาพติดพันกับการหันไปดิจิตอลการแบ่งขั้นแบ่งสิทธิ์และแบ่งสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่การลงทุนในการดำเนินธุรกิจให้มีความสะดวกว่องไวและโปร่งใสยังคู่กันนั้นการยกส่งจิตใจมุ่งมั่นพัฒนาอย่างแห่งกามีความกระตือรือร้นของประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เข้มแข็งสุขยูจิตใจพึ่งตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเพื่อให้ประชาชนและธุรกิจทั้งมีติดพันกับการยกส่งคุณภาพทรัพยากรมนุษย์สุขยูการสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อสนองความต้องการในการพัฒนาและเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลเคียงคู่กันนั้นก็หันเปลี่ยนเวียกงานคุ้มครองฮอบด้านเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการขุดค้นและนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะในคงเขตแห่ธาตุพลังงานที่ดินเพิ่มทวีความโปร่งใสเข้มงวดในการปฏิบัติแผนงบประมาณโดยสกัดกั้นและต้านการซ่อราดบังหลวงการสูญเสียแรงฮับและขยายฐานแรงฮับให้แก้ตามท่าแหงเพื่อเป็นการสุกยุกการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามทิศว่องไวสีเขียวและยืนยงฉะนั้นในระยะ5ปีต่อหน้าจาก2026หา2030นี้รัฐบาลได้กำหนด6เป้าหมายใหญ่และ26แผนเวียกงานจุดสุมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและจะสู้สนให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในก็คือทาง GDP เสรีขยายตัวประมาณ 6% ขึ้นไปเช่นว่าเป้าหมายที่1จะสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองด้วยการนำไส้ท่าแหงเพื่อเฮ็ดให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพและขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพมั่นเที่ยงยืนยงประกอบด้วย6แผนเวียกจุดสุ่มคือนำไส้ท่าแหงบ่มซ้อนเพื่อยูแหงเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีความเข้มแข็งมีคุณภาพสูงมีการพัฒนาเศรษฐกิจมหาภาคให้มีความเข้มแข็งและมั่นเที่ยงยกสูงประสิทธิภาพการลงทุนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิผลพัฒนาจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางไปสู่คุณภาพใหม่ให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันกับภาคพื้นและสากลพัฒนาดัดวิสาหกิจเศรษฐกิจรวมมู่ของประชาชนให้มีคุณภาพมีความเข้มแข็งมีการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลให้มีความเข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้มีการขยายตัวที่ยืนยงตลอดไปส่วนว่าเป้าหมายที่2นั้นทอฟเฟนิกระดบแม้จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสูงขึ้นนำไซต์เทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งประกอบมี4แผนเวียกจุดสุ่มคือพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการพัฒนาของประเทศชาติพัฒนาเวียกงานสาธารณสุขและการบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพทั่วถึงพัฒนาสี่มือแห่งงานได้ทั้งปริมาณและคุณภาพเพื่อสอดคล้องกับความมีความต้องการของประเทศชาติเพื่อการพัฒนาและพัฒนาบุคลากรของภาครัฐให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ท่านฟังผ่านไปนั้นทางรายการได้นำเอา
ทางท่านรัฐบาลได้กำหนด6เป้าหมายใหญ่และส่ง6แผนเวียกจุดสุ่มที่จะพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องและสู่ส่วนเฮ็ดให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในก็คือ GDP ขยายตัว 6% ขึ้นไปในระยะ5ปีต่อหน้าจาก2026หา2030แต่ก็ยังบ่ทันหมดทั้งฝันกระดบเนาะทางรายการจะสืบต่อนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังจากเป้าหมายที่3เป้าหมายที่4เป้าหมายที่5และเป้าหมายที่6ในมื้ออื่นเช้าเวลา 7:30 หาเวลา 8:00 ที่ทางรายการได้นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังส่วนเมื่อเนื้อไหนก็เป็นคัดจากวารสารอรุณไมของโฆษณาภูมิศูนย์กลางภาคโดยเฉพาะกับวารสารของคณะโฆษณาภูมิศูนย์กลางภาคที่ได้ส่งไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็คือส่งให้ทางรายการพันขยายมาติดกล่องประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคเพื่อรายงานให้บรรดาท่านได้ติดตามรับชมติดตามรับฟังในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 รายการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไฟกระดบเนาะยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาในรายการก็เรียงเพียงแต่8นาทีมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังเป็นอย่างวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติสุขสวัสดิ์สุขสิริเบื้องทางหน้าจอคอมพิวเตอร์อันนี้จากอันดับต้นๆก็จากทางการแก้วสุวรรณศรีว่าติดตามรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดเจนแจ้งดีท้องฟ้าเป็นบดๆคึมๆอยู่คล้ายๆคือฝนจะตกนะแล้วก็วงศิลป์วงอินคำนี่วงศิลป์วงอินคำเพราะว่าอาจารย์สอบเปรียบกับฮักสมเสยได้จัดรายการได้ดีหลายขอกำใจยังสูงแล้วก็บุญปันนี่ฮะฟังอยู่ทางอาจารย์สอบเปรียบกับบุญปันที่มันอยู่ทางบ้านก่อเนาะเมืองเศรษฐสถานถ้าว่าจำบ่ผิดนี่บอกบ้านไปเด้อบุญปันเด้อบุญปันบ้านก่อเมืองเศรษฐสถานอันนี้เป็ดไพบูลย์บอกกับฮู้แล้วว่าเพิ่นอยู่ไสเนาะเพิ่นติดตามเป็นประจำอยู่ห้องว่าการศูนย์กลางภาคติดตามเป็นประจำตั้งแต่ก็เป็นมิตรรายการมาโดยตลอดอันนี้จากทางอาจารย์บุญมีพิภพวงศ์อาจารย์บุญมีพิพักกวงในจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติเป็นกระบะฮับฟังเป็นประจำอันนี้เพชรสมรนี่เพิ่นว่ากำลังฮับฟังอยู่อันนี้จากทองโต้บานี่อยู่ทางเมืองหงสาแขวงเซบุรีเสียงและภาพแจ้งดีแล้วก็มิตรสอสมพันธ์หลวงน้ำท้าฝนตกลินอยู่ปัจจุบันนี้แล้วก็คำมอนนี่พ่อครับฟังเป็นประจำทางปักสันทางปักสันแขวงบริกรรมไซนี่หลายจุดน้ำท่วมสะพานมิตรหนองเวียงคำแจ้งดีด้วยอาจารย์สอดประกำหักกระล้ำแสงเพชรสัญราชแสงเพชรสัญราชนี่พ่อว่าอยู่ทางเมืองวิรบุรีแขวงสวรรคเขตฝนตกอยู่เด้อครับฟังเป็นประจำแขวงสวรรคเขตกระไรจุดถึกน้ำท่วมอยู่ปัจจุบันนี้อันนี้จากอุดรแล้วก็ทางสะพานมิตรล้ำแสงเพชรแล้วก็อันนี้จากตู้บุญประเสริฐนี่พออยู่ฟังอยู่ทางยุคกองพัน414หลวงพ่อบางฝนตกยังต่อเนื่องเนาะหลายจุดหลายบ่อนที่ถูกน้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้ทางฝนกระดบจะให้ท่านได้ฟังความซึ้งปิดท้ายรายการมอบหมายหน้าที่ให้ทางสุขสวรรค์เอาเพียงประกอบในตอนท้ายของรายการจะได้เพียง1หรือ2เพียงก็ขึ้นกับเวลาหลังจากนั้นสอบเพียงกับฮักขอนำรายการให้จากท่านผู้ฟังไปสุขสวัสดิ์สุขสิริบวชห้องศรีสมบัติและถาวรวิเศษศรีในสร้างควบคุมเสียงทั้ง3ท่านพบกันใหม่มื้อเช้าเวลา 7:30 ขอความประสุขสุขดีสุดสุดสว่างจะเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
1: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าทานจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
0: ว้าว
1: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของทาน3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999ห้านสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้านสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้านสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าสมิทในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไชส์รายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้านแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของทานเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020

0: 020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของสสเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสสเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา 10:00 นหา 21:00 นที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาว
2: ลาวโทรคมโทร

ป่าไม้มีคุณประโยชน์อย่างหลงหลายต่อชีวิตมนุษย์สัตว์สาวาสิ่งและสิ่งแวดล้อมสนั่นรัฐบาลจึงมีนโยบายลงทุนในการปกป้องรักษาฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้และพื้นป่าไม้โดยติดพันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างพื้นฐานวัตถุชนิดเพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำชีวนานาพันธุ์และการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการจัดสรรอาชีพคงที่รัฐส่งเสริมให้บุคคลครอบครัวและการจัดตั้งปกป้องรักษาพัฒนาป่าไม้ทุกประเภทฟื้นฟูปลูกป่าและเขตที่ดินป่าสุดโทรมและที่ดินป่าปลอกล่นให้อุดมสมบูรณ์เพื่อปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมปลูกไม้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมและหัตถกรรมตามนโยบายต่างๆเช่นนโยบายสินเชื่อยกเว้นหรือลดผ่อนภาษีอากรตามระเบียบการรัฐส่งเสริมให้มีการนำไส้ไม้ทางอ้อมเช่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนบอนคนขั้วทดลองตลาดกักบอนและ

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบตืม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: คำรับตอนของประชุมยักษ์งานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
1: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการขับขี่ปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงสาราว FM 37 MHz วันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์ 8:00 น. 9:00 น.
1: เจ้าหาฟังได้จากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และ 94.3 เมกะเฮิรตซ์สามารถติดตามหาฟังได้หรือท่านใดจะรับชมและหาฟังไปพร้อมเนา
0: ะ
1: ในปัจจุบันนี้สามารถเข้าไปกดติดตามเพจของลาว National Radio พวกเขาถ่ายทอดสดในปัจจุบันนี
0: ้แม่นแล้วผ่านเพจ Facebook หลายช่องทางให้ท่านได้ติดตามหาฟังรับชมหลายช่องทางก็สามารถแนะนำเขาได้โดยเฉพาะแล้วอย่างงานการขับขี่ความปลอดภัยโฆษณาเหตุใดช่วยกันลดพ้นอุบัติเหตุเป็นเป้าหมายและการขับขี่ปลอดภัย
1: เจ้า
0: บ่อยากให้ได้ยินจากครอบครัวนั่นครอบครัวนี่เนาะ
1: แม่นแล้ว
0: ว่าสูญเสียคนหักสูญเสียทรัพย์สินวัตถุมีค่ารถรางยอดยานพาหนะบ่อยากให้ได้ยินนะบุญน้องไง
1: แม่นแล้วเนาะ
0: ก่อนจีบ่ให้มีบ่ให้เกิดมันก็ต้องขึ้นกับผู้ขับขี
1: ่เจ้า
0: ต้นเหตุเด้
1: แม่นละสติแน่เนาะแล้วก็การเคารพปฏิบัติระเบียบจราจรแท้การเดินทางเชื่อว่าแต่ละคนนี่ก็ฮู้อยู่แล้วแหละเรื่องของระเบียบจราจรเนาะบ่ว่าจะเป็นผู้ที่ว่าขับขี่รถจักรหรือว่ารถใหญ่รวมถึงผู้ที่เป็นโซเฟอร์โดยสารอีกโซเฟอร์โดยสารนี่ยิ่งสำคัญท่านผู้ฟังเด
0: ้
1: อสติเด้บางครั้งเมื่อใดที่ว่าฮู้สึกว่าสุขภาพเฮาอ่อนเพลียเป็นไข้บ่หรือว่ากินยาเข้าไปแล้วนี่นะก็อยากให้บ่อยากให้ฝืนให้มีการแจ้งเพิ่นว่าเฮามื้อนี้ขับบ่ได้แล้วเอาโซเฟอร์ผู้ใหม่มาขับแทน
0: ถูกต้อง
1: หลายชีวิตเด้ฝากไว้กับโซเฟอร์โดยสาร
0: แม่นแล้วเอาฝากไว้แจ้งไว้เป็นเรื่องการเอาถูกผ่านเนาะผู้ประกาศมื้อนี้ก็กุ่งกับมื้อวันพฤหัส9กรกฎาคม2026แฮม10ค่ำเดือน8ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569เรื่องฟ้าเรื่องฝนอากาศมื้อนี้ท้องฟ้ากันยังมืดครึ้ม
1: แม่นแล้ว
0: เบิ่งคือฝนสิตก
1: เจ้า
0: บางเช้านี่ตกน้อยนึงเงียบๆเด้กะบ่ฮู้ว่าอยู่ในขอบเขตตัวประเทศเป็นจังได๋ในตอนนี้ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ตกค่อยแฮงตกหรือบ่
1: แม่นแล้ว
0: แจ้งผ่านรายการขับขี่ปลอดภัยบอกเขาได้ผ่านเพจหรือว่าโทรศัพท์ก็ได้0305787052
1: เจ้าก็อย่าลืมเนาะติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างเป็นประจำจากทางกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์หรือว่าจะติดตามรับฟังจากทางภาคข่าวทั่วไปวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวก็ได้เนาะเพิ่นก็แจ้งมาได้แต่ต้นอาทิตย์วันพายุไมซักก
0: ็
1: มีพายุไมซักเนาะให้มีสติระมัดระวังผู้ที่อาศัยอยู่เขตแม่น้ำสายต่างๆอย่างตามแม่น้ำโบหรือว่าอยู่ใกล้ตามภูผาป่าไม้นี่นะก็ให้มีการกล้าเก็บความพร้อม
0: แล้วเอาระยะนี้ก็ยังมีหลายๆวันสำคัญที่จะมาฮอดมาถึงแต่ผู้ฟังได้ต้นอาทิตย์หน้านี้ก็จะเป็นกองประชุมเรื่องงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ตามเวลาเพิ่นแจ้งมาใน13 15
1: เจ้า
0: ก็จะได้รับฟังเนื้อในบทสรุปต่างๆเป็นการในตอนหน้าโดยเฉพาะเรื่องงานสื่อมวลชนนี่เป็นปลายกระบอกเสียงของพรรครัฐบาลในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารก็คือฮู้แล้วว่าทุกมื้อนี้ไปตามยุคตามสมัยสื่อเก่าก็ยังมียังรักษาไว้วิทยุโทรภาพสื่อสิ่งพิมพ
1: ์
0: เดี๋ยวนี้หลายแพลตฟอร์มก็คือว่าแหละทั้ง Facebook TikTok ออนไลน์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้ที่รับข้อมูลข่าวสาร
1: การเข้าถึงง่ายแต่ว่าผู้บริโภคข่าวหรือว่าผู้ที่ติดตามข่าวทางสื่อออนไลน์นี่นะก็ต้องได้มีสติเนาะพวกเขาเตือนเรื่อยๆเพราะว่าบางครั้งนี่สิ่งใดที่ว่ามันง่ายเกินไปหรือว่า มันอาจจะให้ทั้งประโยชน์และก็ให้โทษคันว่าเขาใส่ไปในทางที่บ่ถึงวิธี
0: แม่นแล้วและนอกจากนั้นยังมีวันสำคัญตัวอีก
1: เจ้า
0: บุญน้องของพ่อเมื่อเกิดประธานสุพรรณวงศ์ว่าเจ้าสายแดง117ปี
1: เจ้า
0: วันปล่อยปลาลูกหลานสัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติ13กรกฎาคมตื่นมีได
1: ้แม่นแล้วและสำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเถื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10
0: เจ้า
1: ปัจจุบันนี้ก็กำลังดำเนินอยู่เนาะเปิดไข่ขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่6กุมภาพันธ์วันจันทร์ที่ผ่านมา
0: เจ้าม
1: ืออื่นมือสุดท้ายมือปิดกองประชุมในระยะที่ดำเนินกองประชุมท่านใดที่มีปัญหาใดหรือว่าข้อคงค้างต่างๆเนา
0: ะ
1: สามารถเสนอไปยังกองประชุมสภาได้สายด่วน156
0: เจ้าส่วนเมื่อวานนี้ท่านได้รับฟังการถ่ายทอดเสียงถ่ายทอดภาพจากสภาแห่งชาติเมื่อวานนี้ก็เข้าสู่การถ่ายทอดกับประมาณ 16:20 น.
1: เจ้าน
0: ะและท่านได้รับชมรับฟังผ่านวิทยุสายของพวกเขาเมื่อวานนี้ท่านนายกเพิ่นก็ได้สังรวมเด้นะและท่านก็ได้รับฟังโดยเฉพาะแล้วก็เป็นเวียกงานรัฐบาล
1: เจ้า
0: ส่วนว่าข้อมูลข่าวสารก็สามารถฟังคืนได้บุญน้อง
1: เจ้าหาฟังคืนได้เนาะจากทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวหรือว่าภาคข่าวทั่วไปรายการต่างๆโดยเฉพาะแม่นประเด็นหรือว่าหัวข้อที่สำคัญบางรายการเพิ่นก็จะได้ นำเสนอให้ประธานได้ติดตามหับฟังนำกันส่วนมืออื่นมือปิดท่านผู้ฟังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็จะได้สืบต่อในการทายทอดสดหรือว่าทายทอดเสียงนี่นะแล้วกับบรรยากาศต่างๆในห้องประชุมสภาแห่งชาติให้ประธานได้ติดตามหับฟังเติมอีก
0: มืออื่นเนาะเดี๋ยวเวลาก็จะเป็นตอนบ่าย
1: ไม่แล้ว
0: ตอนบ่ายสำหรับฟังวิธีปิดของประชุมสมัยวิสามันเทือที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10ได้เนาะก็อย่าลืมใส่ด่วนเด้อ156บ่เสียค่าจะเก็บสามารถแสดงความเห็นได้ยังมีเวลามื้อนี้มื้ออื่นเสนอไปยังกองประชุมสภาสำหรับมื้อนี้ทางรายการครับขีปลอดภัยได้ได้สัมภาษณ์พันโทวิพงษ์สกุลห้องหัวหน้าแผนกโฆษณากรมตำรวจจราจรกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบท่านจะสรุปอุบัติเหตุในเดือนมิถุนาทั่วประเทศจะเกิดขึ้นหลายปันใดเสียชีวิตจากคนมูลค่าความเสียหายจากตื้อกิบมาฟังสมเทียบกันตื่มในเดือนพฤษภา
1: แม่แล้วเนาะพวกเขารายงานให้บิดรายการได้ฟังเป็นประจำการเกิดอุบัติเหตุเฉพาะเดือนแดอาทิตย์หนึ่งแดหรือว่าของเมืองของแขวงต่างๆรวมถึงในขอบเขตทั่วประเทศเพราะว่าการรายงานอุบัติเหตุนี่ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าเป็นการเตือนสติผู้ขับขี่และกับว่าได้เนาะอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นน้อยหรือหลายนี่ก็ขึ้นกับตัวผู้ขับขี่ท่านผู้ฟังฉะนั้นท่านใดที่ว่าได้รับฟังไปก็ขอให้เป็นอุทาหรณ์เตือนกันไปเป็นการเตือนสติตัวเขาเองนี่แหละเนาะภัยที่ว่าปฏิบัติระเบียบจราจรได้ดีอยู่แล้วก็สมเสยภัยที่ว่ายังมักง่ายอยู่ก็ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขึ้นใหม
0: ่และอีกท่านนึงก็เป็นทั้งพันโททองจันทร์พรมสวัสดิ์หัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรแขวงหลวงบางกันเชิดเป็นเบาตึ้มว่าหลวงบางนี่ก็บ่ธรรมดาในเส้นทาง
1: เจ้า
0: ฝนตกเนี่ยยุ่งยากเป็นยังไงธุรกันดารยังไงกันเชิดฟังตึ้มจากพันโททองจันทร์พรมสวัสดิ์ห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรแขวงหลวงบางนะก็จะได้เว้าสู่ฟังตื่มเลยมาเว้าเรื่องการปิดบ่อดินแดงนะเพิ่นให้โจ๊ะโซข้าวเด้
1: เจ้า
0: น้องเลยคือบ่ได้เว้าหั่นแหละโจ๊ะโซข้าว
1: แม่นแล้ว
0: เนาะนับแต่วันที่10กรกฎาคมก็คือมื้ออื่นนี่ได้ทุกท่านเด
1: ้อ
0: ผู้ประกอบการธุรกิจหวังว่าสิได้รับเอกสารหรือว่าแจ้งการจากแผนกโยธาธิการและขนส่งไปแล้วให้ยุติการขนดินดำดินแดงโจ๊ะโซข้าวปิดบ่อดินนะว่าง่ายๆซ
1: ะ
0: จนถึง30ตุลาคม2026นี้ท่านใดที่ละเมิดผู้ใดพบเห็นก็สามารถถ่ายรูปได้ส่งใหม่พวกเขาก็ได้
1: เจ้าม
0: ีเห็นป้ายเลขทะเบียนในรายการพวกเขาเป็นคอต้อให้ได
1: ้แม่แล้วก็คือแต่ละปีเนาะระยะที่ฝนตกเพิ่นก็ห้ามอยู่แล้วห้ามมีการขนส่งห้ามมีการไปขุดต่างๆผู้แลจนออกพรรษาสมมลานะออกพรรษา
0: ผู้ใดเนาะ
1: คือหลายคนว่าโอ้คันว่าสิมีการถมหรือว่ามีการซ่อมแปลงต่างๆแต่อดใจรออดใจเพราะว่าตามระเบียบการเพิ่นก็ได้เฮ็ดขึ้นแล้วนั้นคือแต่ละปีอยู่แล้ว
0: ถูกต้องเนาะก็ขอฝากแท้ๆแจ้งแท้ๆแล้วก็สิขอเว้าขึ้นไปบุญน้องเมื่อวานนี้เรียกที่เป็นเกี่ยวพันและการรับขี่ปลอดภัยของพวกเขาก็คือทั้งท่านเล็กไหลศิวิไล
1: เจ้า
0: ได้รายงานต่อกองประชุมสมัยวิสามันเทือที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10ในวันที่8กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้ท่านก็ได้ประกอบคำเห็นชี้แจงต่อบรรดาคำเห็นและก็คำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเกี่ยวกับมีหลายเรื่องงานพัฒนาพื้นฐานโครงรางคมนาคมขนส่งของประเทศเฮานี้นะผู้ฟังก็เพื่อรับประกันการจะตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากโดยเฉพาะการก่อสร้างโครงรางพื้นฐานนี้ให้บรรลุตามคาดหมายทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งจะได้สุ่มใส่สองเรื่องงานที่สำคัญก็คือ1การพัฒนาเส้นทางยุทธศาสตร์และบรรดาเส้นทางสายลับโดยเฉพาะแม่นทางหลวงแห่งชาติที่เป็นเส้นทางเชื่อมโยงเชื่อมจอดระหว่างประเทศเส้นทางของแขวงตัวแขวงตัวเมืองเส้นทางเมืองหาตาแสงตาแสงหาบ้านและเขตจุดซุ้มพัฒนาต่างๆ2ก็เป็นขยายและพัฒนาระบบสนองน้ำประปาให้แก่ประชาชนหรือว่าชุมชนนี
1: ้
0: โดยเฉพาะและบรรดาตาแสงและบ้านที่ยังบ่ทันมีน้ำกินน้ำใช้และการพัฒนาตัวเมืองแผนพังตาแสงและบ้านก็เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับการก่อสร้างและบูรณะรักษาเส้นทางนี้ทางกระทรวงโยธาธิการขนส่งจะสุ่มใส่การดำเนินโครงการที่มีแรงทุนห้องหับแล้วหลังจากกองทุนทางที่ทุนส่วนเหลือ ODA บอกการลงทุนของรัฐการความมือลงทุนแบบ BOT แล้วก็ PPP รวมทั้งการระดมทุนจากภาคเอกชนและสังคมพร้อมกันนั้นทางกระทรวงยังจะได้สืบต่อค้นคว้าสร้างแผนฟื้นฟูและก่อสร้างเส้นทางใหม่โดยนำใส่แรงทุนต่างบ่วงกองทุนทางให้ได้2,000ตื้อหา2,500ตื้อต่อปีการลงทุนบ่วงปกติของรัฐ หรือว่าทุน ODA นี้ทุนหลักเอกชนเพื่อรองรับการพัฒนาพื้นฐานของรางต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นเวียกที่ทางรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้ขึ้นรายงานแล้วก็ชี้แจงตอบคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเอาอันนี้เป็นเวียกงานที่ก็คือว่าเส้นทางคือสายเลือด
1: เจ้า
0: ถ้าว่าเส้นทางใดไปฮอดไปถึงมันแสดงถึงว่าการพัฒนา
1: เจ้า
0: การพัฒนาดังนั้นทางรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้ชี้แจงเชื่อว่าการบูรณะซ่อมแปลงเส้นทางฟื้นฟูเส้นทางในต่างๆนี้ก็จะได้รับการยกระดับแก้ไข
1: แม่นแล้วเจ้าก็ถือว่าเป็นการดีเนาะในการพัฒนาทางด้านพื้นฐานโครงรางเป็นสิ่งที่สำคัญการไปมาหาสู
0: ่
1: การเชื่อมต่อหรือว่าเส้นทางนี่นะเชื่อมต่อระหว่างเขตเมืองต่อเมืองแขวงต่อแขวงหรือบ้านต่อบ้านเนี่ยน
0: ะ
1: เป็นการดีหลายคนว่าทางดีทางงามก็สบายใจแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนค่อยไปค่อยมาเนา
0: ะ
1: แล้วก็เส้นทางที่เฮาได้แจ้งมีได้การหลายเดือนผ่านมาแล้วก็คือตั้งแต่กิโลเมตรที่21ก็คือหลัก21นี
0: ้
1: กิโลเมตรที่71
0: แม่นแล้ว
1: พระบาทแขวงบุรีคำไ
0: ซเ
1: จ้าเพิ่นกำลังขุ่นเคี้ยวในการซ่อมแปลงเส้นทางอยู่ในปัจจุบันนี
0: ้ชมเชยแล้วเนาะทั้งผู้ทำงานก่อสร้างกำลังสมใจก็คือว่าแหละมาฮอดจุดนี้ก็ต้องได้พรคงไว้ลงเ
1: ด้
0: ที่ไว้ไว้บางเทื่อจ่วยบ่เพิ่นกำลังโลอยู่กำลังอัดแน่นอยู่เพิ่นบ่ให้เข้าก็ยังบืนเข้าไปอันนี้ก็เป็นห่วงได้อันนี้ก็ขอฝากไว้ผู้ขับขี่เนาะเส้นทาง13ใต้สิปิดก็คือว่าแหละมันยุ่งยากหลายรถเที่ยวหลายเนาะอันนี้ก็ขอฝากไว้เติมอีกเด้แล้วก็ทั้งโครงการก่อสร้างเพิ่นประจําอยู่ครัวที่ทั้งแขวงสวนเขตระยะที่มันยุบตัวลงอ่ะเด้แล้วทั้งบริษัทเพิ่นก็แก้ไขโดยเฉพาะแล้วก็มันเอาท่อระบายท่อแท่งน้ํานะท่อรถทางให้น้ําผ่านนี่นะไปแก้ไขให้สามารถได้เที่ยวได้ชั่วคราว
1: เจ้า
0: หันมานี่ไปแล้วใช่แล้วคือว่าแหละเพิ่นมาเป็นห่วงรถบรรทุกหนักมันรับน้ำหนักโบได
1: ้เนี่ยหนักเกินขนาด
0: เกินขนาดเพิ่นว่าเพิ่นเป็นห่วงแท้ๆเนาะแล้วก็สังคมก็ท่วงถามมาแจ้งมาแหละว่าการบรรทุกก็อยากให้ลดลงแด้น้ำฝนคือเพิ่นว่าเลยให้บรรทุกลดลงแด้น้ำหนักกันน่ะน้ำฝนนี่มันบวมทางอ่ะ
1: เจ้า
0: เนาะอันนี้ก็ขอฝากแท้ๆเพิ่นว่าเนาะแปลงนี่เทื่อที่2อ่ะเด้
1: เจ้า
0: เออบ่อนควรที่มันยุบพุ่นน่ะเนาะเอามื้ออื่นนี่ก็สิถามทั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นตื่มเนาะแล้วถ้าฟังตื่มเจ้าหน้าที่ก็สิได้แจ้งให้ทราบสำหรับการไปมาหาสู่อยู่เขตนั้นเป็นเรื่องใดความยุ่งยากบางท่านไปกระชินสภาพมันได้ชาตัวลงอะไร
1: เจ้า
0: เนาะไปไว้กับโบได้ซั่นซะ
1: เจ้า
0: ทางเส้นเดียวนี
1: ่อันนี้ก็ค่อยไปค่อยมาท่านผู้ฟังเพราะว่าแน่นอนว่าระยะฝุ่นเนาะฝุ่นตกนี่นะเส้นทางนี่มันจะบวมมันจะบางจุดนี่ก็เป็นน้ำในอ่างอยู่ได
0: ้
1: น้ำในอ่างยังขังอยู่เนาะท่านผู้ฟังบ่เฉพาะแต่ทางต่างแขวงนครหลวงจันทน์นี่บางเขตก็ยังมีอยู
0: ่แม่แล้วเนาะฝากไว้แจ้งไว้แล้วก็อีกเวียกนึงก็อย่าลืมอยู่นะคนจากกับบอกเขาก็คือทั้งแผนกโยธาธิการและขนส่งก็ได้เฮ็ดเป็นแบบสอบถาม
1: จ้า
0: โดยเฉพาะแล้วเพื่อจัดสรรคุ้มครองการจอดรถให้มันหัดกุมเนาะเขาสู่ระเบียบกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันดังนั้นผู้ใดที่อยากร่วมประกอบคำเห็นหรือว่าแสดงคำเห็นแลกเปลี่ยนน้ำกันกับว่าแม่น
1: เจ้า
0: เพื่อหาทางออกช่วยกันอย่าลืมที่เพจ Facebook ของแผนกโยธาธิการและขนส่งว่าFacebook group
1: Facebook group ของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงบางจัน
0: แม่แล้วแล้วก็มี QR เนาะ
1: สแกนเน
0: า
1: ะ
0: มันมี QR code อีกพร้อมดี
1: แม่แล้วหรือว่ากดเข้าเว็บไซต์ก็ได้มันจะมีเว็บไซต์อยู่ข้างเทิงแล้วก็จะมี QR อยู่ข้างลุม
0: ถูกต้อง
1: เนาะสามารถเข้าไปสแกนได้เพื่อเป็นการตอบคำถาม
0: จ้ะเอา QR นี่บ่แม่นโอนเงินเข้าได
1: ้
0: QR code มันสแกนเข้าไปแล้วก็ไปตอบคำถาม
1: อย่าลืมต้องเป็นเพจของแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงบางจันทร์เท่านั้นเน
0: า
1: ะ
0: พิม
1: พ์
0: สรุปเน
1: า
0: ะ
1: เพจอื่นนี่ก็อย่ากดเข้าไปนะจังหน่อยว่าไปกดเข้าไปถือ QR อันอื่นเน
0: า
1: ะ
0: ไอโอนเงินย้อมกันได้เน
1: า
0: ะ
1: แม่แล้ว
0: เอาอันนี้ก็ขอฝากไว้เนาะบ่ได้อยากแสดงคำเห็นนะก็สามารถแจ้งเข้าไปได้ทุกท่านเด้ออันนี้ก็ขอฝากไว้กับเพื่อปรับเข้าสู่สภาพตัวจริงการจอดรถอยู่ในตัวเมืองนะให้มันหัดกลุ่มสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน
1: แม่แล้ว
0: ทีมงานเนาะกำลังประสานไปหาทั้งพันธุวิพงศกุลห้องแผนกโฆษณากรมตำรวจจราจรกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบนี้ก็จะได้เว้าสู่ฟังตื่มเนาะการสรุปอุบัติเหตุทั่วประเทศเดือนมิถุนายนนี้ทั่วประเทศเกิดขึ้นหลายปันใด
1: เจ้า
0: เสียชีวิตจากคนนี่มูลค่าความเสียหายจากตื้อกีบแขวงใดที่เกิดขึ้นหลายเด้ก็รถหาฟังตื่ม
1: แม่นแล้วเนาะก็หาติดตามหาฟังน้ำกันก่อนจะไปสัมภาษณ์เพิ่นบุญน้องก็ขอแจ้งตื่มเนาะเป็นการเล่าสู่กันฟังกันว่าได
0: ้
1: เมื่อวานนี้ก็เวลาประมาณ18โมงสม
0: ม
1: ลาบุญน้องก็ขี่รถออกมาจากเฮือนปกติเนาะแต่ว่ามีรถจักรคันหนึ่งความว่าขี่ไว้นี่สมมลาคิดภาพว่ารถเราจนเงียง
0: เอ้าเอ๊ะจังได๋
1: เราขี่รถจักรค่ะนะข
0: ี่
1: รถจักรสมาราเห็นภาพบอกโตคนกับรถจักรนี่เพราะว่าเพิ่นจีแซงเข้าใจว่าเพิ่นจีแซงรถอีกคันนึงแต่ว่าเพิ่นสิแซงมาถึกสิใส่เบื้องรถบุญน้องออกมาแต่ว่าความว่าแซงของเพิ่นแล้วเพิ่นอยากหลีกโตรถออกค่ะนะโตคนกับรถจนเงียงปานว่าแข่งรถค่ะนะขี่เว็บร้อยได
0: ้จ้ะ
1: ขี่รถจักรเว็บร้อย Honda Wave หั่นแต่ว่าเราเห็นคือขี่รถแข่งเลยนะเราเห็นคือขี่รถเป็นคือรถคันใหญ่ๆแล้วมันเงียงอ่ะนะโอ้ยความมาตกแก่ของบุญน้องกันเป็นอีกน้อยนึงเลยมันเข้าป่าน
0: ั่น
1: ข้างบ้านอ่ะนะ
0: โอ้ย
1: มันเข้าป่าเห็นสภาพน้ํากันว่าคันมันรถมีกล้องหน้านี่ก็สิเอามาถ่ายให้สมราเบิ่ง
0: นั่น
1: อันนี้ก็เป็นอยากฝากเตือนนะคะผู้ฟังการที่เขาจะขี่รถบ่แม่นว่าหนทางน้อยหรือว่าทางปกติรถสิบ่หลายเนี่ยบางครั้งมันก็หลายได
0: ้
1: การที่เขาจะไปชิงแซงต่างๆเห็นแล้วก็โอ้ยคิดย้านหมวกกันนอกแล้วก็บ่ใส
0: ่โอ
1: ้หมวกกันกระทบแล้วก็บ่ใส
0: ่นั่นโอ้ยอันตรายทุกท่านเอ้ยนี่ขอฝากแท้ๆเนาะเรื่องการขับขี่ให้มีสติอย่าประมาทสิแล้วพลาดมาเอาขึ้นมาบ่ได้แท้ๆได้
1: เจ้า
0: เอาตอนนี้พันโทวิพงษ์สกุลห้องหัวหน้าแผนกโฆษณากรมจราจรอยู่ในสายแล้วสบายดีพันโทวิ
1: สบายดี
2: เจ้าสบายดีโคศกสมนาโคศกคุณน้องผู้จะทำรายการ
0: ขอบใจท่านหลายๆเนาะสำหรับเวลาของรายการทุกที่ปลอดภัยและทางกันใจจดใจจ่ออยากฟังว่าตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุใน1เดือนผ่านมานี้ทั่วประเทศเกิดขึ้นน้อยหลายปานใดอยากให้ทางพันโทวิเว้าสู่ฟังเด้อ
2: เจ้าเจ้าอาพันกันกาสบายดีกันเจ้าเนาะก็ยืนกับขอคำว่าสบายดีโคศกทั้ง2เนาะสบายดีประธานมีรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่ทางบ้านเนาะข้าพเจ้าพันโทวีพงศ์สกุลหัวหน้าแผนกโฆษณากรมตำรวจจราจรกรมตำรวจได้รับการมอบหมายจากคณะพักคณะผมตำรวจจราจรรายงานข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทั่วประเทศประจำเดือนมิถุนาอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดประมาณว่า100 430 ราย
0: เจ้า
2: ลงจากเดือนพฤษภาคมเป็น44 รายทางอาเซีย790คันลดลงจากเดือนพฤษภาคมเป็น29คันคนได้รับบาดเจ็บประมาณว่า619คน174คนลดลงจากเดือนพฤษภาคมประมาณว่า116คนคนเสียชีวิตประมาณว่า969คนยิง25คนถือว่าลดลงจากเดือนพฤษภาคม12คนเจ้าในนั้นทำมาเบิ่งเฉพาะอยู่ในสอบเขตของนครหลวงเรื่องแก่นเท่านี
0: ้
2: มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นงวดละมันว่าร้อยละหลายเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม9รายพาหนะเต้ที203คันเพิ่มขึ้น22คันคนได้บาดเจ็บละมันร้อยกับ5คนเพ
0: ิ่
2: มขึ้นจาก11คนคนเสียชีวิตแล้วมันว่า19คนลดลงจากเดือนพฤษภาคมแล้วมันว่า2คน
0: จ้ะ
2: วันนี้เอามาเบิ่งสายเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนี้เนาะมันมีอาณาดื่มเหล้า12ราย
0: จ้ะ
2: สมไว้เป็น95รายเปลี่ยนทิศทางเดิน27รายทิ้งขึ้นหน้าประทับกันประมาณว่า39รายบ่ปล่อยคลิป49รายรวมป้ายห้าม37รายเทคนิคหรือว่า68รายและอื่นๆละแม่นว่า13ราย
0: จ้ะ
2: วันนี้เขามาเบิ่งเวลาที่เกิดอุบัติเหตุนี้เนาะเวลาแต่1โมงหา7โมงเช้าละแม่นว่า88รายเวลาแต่8โมงหา16โมงแรง153ราย
0: จ้ะ
2: เวลาแต่17โมงหาตอน4โมงกลางคืนละมันว่า189ราย
0: จ้ะ
2: วันนี้ครับมาเบิ่งวันเกิดอุบัติเหตุละมันว่ามาเบิ่งว่าวันจันทร์นี่เกิดอยู่34รายว
0: ัน
2: อ
0: ัง
2: คารเกิดอยู่40รายวันพุธเกิดอยู่48รายวันพฤหัส67รายวันศุกร์70รายวันเสาร์ก็12รายวันอาทิตย์ละ79รายเขามาเบิ่งว่าการเกิดทุกวันเกิดอุบัติเหตุนี้เนาะเขามาเบิ่งว่า3วันหรือว่าเกิดสูงๆเนาะเพราะว่า3วันนี้มันเป็นวันปีอัปสรการ
0: เจ้า
2: เป็นไงนะมีนี่แหละอาจจะมีการดื่มเนาะ ขันเพื่อนทำมาเป็นเกณฑ์อายุผู้ที่เกิดอุบัติเหตุนี
0: ้ยอด
2: ตามตัว15ปีหนี40คน16ปีหา30ปีนี่แล้วว่า380คน
0: จับ
2: 10ปีหา50ปีนี่295คนหา10ปีหา60ปีแล้วมัน17คน
0: จ้ะ
2: 60ปีขึ้นไปนี่แล้วมันแก่3คน
0: จ้ะ
2: บัดนี้เอามาเบิ่งสาเหตุผู้ที่เกิดอุบัติเหตุนี้อันนี้อาชีพพนักงานนี่109คนทหาร15คนตำรวจ9คนกรรมกร115คนนักเรียนนักศึกษา120คนอาชีพขับรถนี่ละแม่นว่า55คนค้าขาย209คน
0: จ้ะ
2: ชาวนา110คนวันงานนี่ถือว่า159คนวันนี้เอามาเบิ่งคนตามประเทศที่มาดำรงชีวิตหรือว่ามาท่องเที่ยวอยู่ภายในสปป.ลาวตรงนี้เนาะรวมมี64คนเนาะอยู่ในนั้นมันมีสัญชาติจีน9คนเวียดนาม18คนไทย8คนพม่า6คนตุรกี4คนเกาหลี4คนอังกฤษ2คนญี่ปุ่น2คนวันนี้มาเบิ่งแผนที่เกิดอุบัติเหตุหลายชั่วโมงจะยังนักขนส่งเราอยู่เก่าเนาะเพราะว่านักขนส่งมันร้อยลายแขวงลึกจันทร์46ลายแขวงสวรรค์เขต24ลายแขวงรัตปือ39ลายแขวงจำปาตัก37ลายแขวงบุรีรัมย์ไซ30ลายหลวงน้ำค้า37ลายหลวงประบาง18ลายเตียงขวง14ลายใช้สมบูรณ์11ลายสารวันอุดมใช้แล้วแต่ละ10ลายแต่บ่อแก้วคำนวณ9ลายแต่งเสกของ8ลายเพชรบุรี6ลายพงศรีทั้งดวงและ4ลายหัวคัน3ลายสามเหลี่ยมคำอีกแล้วเป็นหนึ่งลาย
0: จ้ะ
2: บัดนี้เราลับมาเบิ่งแผนที่มีคนเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุนี
0: ้จ้ะ
2: ประมาณว่าอันดับหนึ่งกับยังเป็นนักหลวงเรา
0: เรา
2: เนาะ19ละ19คน
0: 19คน
2: แต่งปะทะ9คน
0: จ้ะ
2: หลวงน้ำค้า7คนแต่งที่ต้องใช้สวรรค์เขต5คนแต่งคำนวณ4คน
0: จ้ะ
2: แต่งที่บุรีแต่งเล็กจันทร์หรือเป็น3คนแต่งบ่อแก้วหลวงพระบางหัวพันอัตปือแต่งหลัก2คน
0: จ้ะ
2: แต่งพงศรีอุดมไซเสียงขวงเล็กสมบูรณ์สารวันเล็กขวงแต่งหลัก1คน
0: จ้ะ
2: แต่งที่บ่มีผู้เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุประจำเดือนมิถุนายนมี3ครั้งหรือ3ครั้งด้วย
0: เจ้
2: าบ่มีคนเสียชีวิตเนาะ
0: อืมสามเหลี่ยมคำ
2: นั้นทำมาประเมินมูลค่าเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุจากเดือนมิถุนายนนี้
0: จ้ะ
2: 16ชื่อ900ตาวฝ่ายล่าง
0: อืม
2: สิเนาะ
0: เจ้า
2: ๆถ้าเรามาเทียบใส่เดือนมา
0: พฤษภา
2: อันนี้เรา
0: จะ
2: เงินเพิ่มขึ้นหนึ่งตื้อเก้าห้อยก็ต่างล้านประกิจเนาะ
0: โอ้เกือบสองตื้อเนาะมูลค่าเพิ่มขึ้นพ
2: ัน
0: โทวิจ้าเนาะแสดงความเสียใจนำเนาะที่เห็นข่าวมีการสูญเสียทางด้านชีวิตท่านอยากฝากเราได้ตื้อเมื่อเห็นปัญหาอุบัติเหตุมันก็ยังเพิ่มขึ้นนะการสูญเสียทางด้านชีวิตทรัพย์สินวัตถุมีค่าก็เพิ่มขึ้นมูลค่าความเสียหายก็เพิ่มขึ้นตามเลยอยากว่าได้ตื้อปัญหานี้ลดพรความปลอดภัยกับอุบัติเหตุการสูญเสียทางด้านชีวิตและทรัพย์สินนี่แหละท่านเตือนตื้อปัญหานี
2: ้จากมาเบิ่งประเมินการประเมินมูลค่าเสียหายจากการเกิดเหตุจากว่าอย่างนี้โดนานวันนี้ก็ถือว่าสูงพอสมควรเนาะ
0: จ้ะ
2: ดังนั้นข้าพเจ้าสั่งหน้าให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจจราจรในขอบเขตทั่วประเทศว่ารวมว่าเฉพาะกับเงินว่าการมาในตำรวจจราจรกลุ่มตำรวจจราจรตรงนี้เนาะฝากถึงพ่อแม่ประชาชนพนักงานทหารตำรวจชาวค้าขายผู้ที่ใช้รถใช้ถนน
0: จะ
2: จงให้ปฏิบัติรถจราจรที่เข้มงวดก่อนจะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้ต้องตรวจสภาพเทคนิครถของคุณเอกรเพราะว่าช่วงนี้จะเข้าสู่ฤดูฝนเน
0: า
2: ะเดินทางต้องได้ปฏิบัติตามกฎจราจรปฏิบัติตามป้ายที่ทางกระทรวงเงาประขอได้กำหนดไว้แหละเนา
0: ะ
2: เป็นว่ากำหนดกฎไว้ต้องได้ปฏิบัติตามป้ายนั้นเนา
0: ะ
2: จริงจริงมันเมาส์กับพออยากให้ครับที่เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและอยากให้เอ็ดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้มันลดน้อยถอยลงคำสั่งจากท้ายนี้ข้าพเจ้าในนามเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะอวยใจเหตุผลบรรดานักขี่ผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางด้วยความปลอดภัยและในทางไกลจากการเกิดอุบัติเหตุท้ายนี้ก็ขอขอคำว่าขอบใจหน่อย
0: จะขอบใจหลายๆทั้งพันโทวิพงสกุลห้องแผนกตำรวจห้องแผนกโฆษณาจากกรมตำรวจจราจรกรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบที่ท่านได้สละเวลามาแจ้งให้บรรยากาศได้ครับสู้หับทราบเด้เนาะครับฟังเด้ในแง่การสูญเสียในด้านชีวิตทรัพย์สินมีค่าภัยกับผู้ใหญ่มันเกิดเนาะเกิดมาแล้วก็ต้องได้ทำใจกับสภาพที่มันเกิดขึ้นขอบใจท่านหลายๆโชคดีแข็งแรงพันโทวิ
1: เจ้าขอบใจหลายโชคดี
2: เจ้าๆๆเจ้าโชคดีเช่นกัน
0: เจ้าขอบใจท่านหลายๆเอาได้ฟังไปจากทั้งกรมจราจรได้แจ้งให้ทราบบางท่านที่ฟังทันหรือบ่ทางรายการนี้เนาะก็สิขอเว้าขึ้นไปสำหรับอุบัติเหตุในเดือนมิถุนายนนี้ทั่วประเทศเกิดขึ้นทั้งหมดนี่430รายเทียบแซ่เดือนพฤษภาคมนี่ลดลง44ราย
1: เจ้า
0: พานาเปเพนี่790คันลดลง29คันคนได้รับบาดเจ็บ619คนลดลง126คนคนเสียชีวิตนี่69คนลดลงจากเดือนพฤษภาคมนี่12คน
1: เจ้าอันนี้แม่นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขอบเขตทั่วประเทศเนาะ
0: แม่นแล้ว
1: และเพิ่นได้แยกออกมาอีกสมมุติล่ะเฉพาะนครหลวงแม่นจันทร์ท่านผู้ฟังสมเทียบกับเดือนพฤษภาค
0: ม
1: เนาะสมเทียบอุบัติเหตุนี่มันเกิดขึ้น100รายเพิ่มขึ้น9รายแล้วก็ยานพาหนะเปเพ203คันเพิ่มขึ้น22คันคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมดแม่น105คนเพิ่มขึ้น11คนและคนเสียชีวิต19คนลดลง2คนอันนี้แม่นเฉพาะนครหลวงจันทร์
0: แม่นแล้วอันนี้แม่นนครหลวงมีแต่เพิ่มเนาะแต่ว่าทั่วประเทศนี่เพิ่นสมเทียบมานี่ลดลง
1: ก็มีการลดอยู
0: ่ลดลงแต่นครหลวงจันทร์บัดเพิ่มขึ้น
1: แม่นแล้ว
0: ก็คือฮู้แล้วว่านครหลวงจันทร์เป็นเมืองเอกเนาะการสัญจรส่วนการค้าเศรษฐกิจสังคมการท่องเที่ยวกับมันมาเต้าโฮมอยู่นครหลวงจันทร
1: ์เนาะ
0: แม้แต่การเดินทางตอนเช้านี่เย็นสภาพเนาะถนนไกลสอนนี่ปาดโ
1: ซ่เ
0: ข้ามาในตัวเมืองมาเวียกมากาดมาโรงเรียนบ่ก็เย็นสภาพแล้วยาวเป็นสาย
1: แม่แล้ว
0: มันย้ำแรงขึ้นกันเด้ออกเป็นสาย
1: แม่ละ
0: เข้า
1: เฮือนเนาะเลิกเรียกเลิกงานต่างๆแล้วก็เพิ่นแจ้งมานี่สำหรับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่ว่าอันดับหนึ่งนี่มันความไวในสมรา
0: ความไว
1: ความไวเป็นอันดับหนึ่ง95ลายท่าน
0: ผู้ฟังเนาะแล้วก็เทคนิคบอดี้เด้ดื่มเหล้าเด้สิ่งมึนเมาอะไรว่าดื่มเหล้าดอกดื่มแอลกอฮอล
1: ์
0: หรือว่า
1: สิ่งมึนเมาเป็นอันดับที่สอง
0: จะได้บางคนมาดื่มเหล้าโอ้ยบ่แม่นเด้ก็ดื่มเบียร
1: ์
0: ว
1: ่
0: าดื่มไวน์กับเมาคือกันมันบอกมันก็สิกลมรวมว่าดื่มสิ่งมึนเมาหรือว่าแอลกอฮอล์เน
1: า
0: ะอันนั้นก็เป็นสาเหตุต้นต่อที่พาเกิดอุบัติเหตุใช้ความไวดื่มสิ่งมึนเมาเทคนิคบอดี้สามอย่างนี่นะเฮาแก้ได้ทุกท่านมันบ่แม่นนอกเหนือกว่าอันอื่นหรอก
1: เจ้า
0: แล้วก็บ่ได้ยุ่งยากถ้าว่าเฮาปฏิบัติได้อ่ะนะ
1: แล้ว
0: เนาะฮู้ว่าเมาแล้วก็อย่าขับโทษทุกท่านเลยพักผ่อนซะ
1: เจ้า
0: เซฟตัวเองเลยว่ารักษาป้องกันตัวเองเนาะคือเพิ่นเว้าแหละปลอดภัยไว้ก่อนภาษาอังกฤษมันมาเขียนซั่นก่อน safety first บ
1: ่
0: นะให้คิดตัวนั้นทุกท่านเลยเอาชีวิตดีมาก่อนชีวิตมันบ่แม่นสิมาเอาคืนได้บ่คือละครได้บ่คือเกมได้เนาะดังนั้นชีวิตนี้ชีวิตเดียวเท่านั้นเกิดพลาดแล้วก็เอาคืนบ่ได้แท้ๆนะเป็นห่วงแท้ๆเด้อและแขวงที่เกิดอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตหลายก็ยังแม่นนครหลวงจังหวัดของเขาเนาะ
1: จ้าน
0: ครหลวงจังหวัดของเขาได้อันดับ1เนาะเสียชีวิตนี่นะ
1: แม่นแล้ว
0: 19คนบ่น่ะเดือนเดียวได้ทุกท่านเลยจำปาสักอันดับ2หลวงน้ำท่าอันดับ3บริกรรมไซสวรรณเขตอันดับ4คำมวนอันดับ5 สุญญบุรีแขวงเวียงจันทน์อันดับ6บ่อแก้วรวมฮับบางหัวพันอัตปืออันดับที่7พงศาลีอุดมไซเสียงขวางไซสมบุญสารวัตรเสียกองอันดับ8ถือว่ามีแต่คนเสียชีวิตผู้เดียว
1: เจ้า
0: ในเดือน
1: เฉพาะ1เดือนเนาะ
0: แม่นแหละเดือนมิถุนาบอนที่บ่มีเสียชีวิตเนาะก็แม่นสามเหลี่ยมคำเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็ทั้งด่วนที่เพิ่นได้เอาเข้าบรรจุว่าเขตนี้มีปริมาณลดหลาย
1: แม่นแล้ว
0: อาจารย์สามมูลค่าความเสียหายก็แม่น16ตื้อ900กว่าล้านกีบเกือบ17ตื้อท่านผู้ฟังลดบ่ลดได้นี่เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมนี่1ตื้อ900กว่าล้านกีบเกือบ2ตื้อกีบ
1: เจ้ามาเบิ่งนี่นะสมลาตัวเลขอุบัติเหตุลดลงคนเสียชีวิตลดเพิ่มลดลงเนาะคนบาดเจ็บก็ลดลงแต่ว่ามูลค่าความเสียหายผัดเพิ่มขึ้น
0: แม่นล่ะ
1: แม่นบ่อันนี้มันโกงกันข้ามกันไปเลย
0: โกงกันข้ามเท่ๆได้ทุกท่านได้ขอฝากขอเตือนเท่ๆน้องให้ทุกท่านมีสตินำกันเฮ็ดได้ให้มีความปลอดภัยบ่สูญเสียด้านชีวิตทรัพย์สินวัตถุมีค่าขอให้เป็นเจ้าการและขอแสดงความเสียใจนำกับ1เดือนผ่านมาที่มีผู้เสียชีวิตโอ้หลายคนหลายคนท่านผู้ฟังฉะนั้นฝากเท่ๆเนาะเป็นเจ้าการบ่อยากให้กินแหนงแข็งใจบ่อยากให้สูญเสียคนรักลูกหลานไปย้อนอุบัติเหตุบนท้องถนนก็ขอเตือนอีกเทื่อนึงทุกท่านและสำหรับกิจกรรมที่กระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็พอดีแล้วนี่ครบรอบ75ปีวันสร้างตั้งโยธาธิการและขนส่ง75ปีเนาะผลงานการเคลื่อนไหวจะได้ไปวางแสดงที่สวนประตูไซในมื้ออื่นนี่เด้ตามแผนเพิ่นเริ่มมากิจกรรมนี่17โมงหรือว่า5โมงแรงอยู่ที่สวนประตูไซก็มีกิจกรรมถามตอบเอารางวัลเด้แล้วก็มีการสาธิตการปฐมพยาบาลจากองค์การกระแดงชาติลาวนี่1625สิไปปฐมพยาบาลกิจกรรมก็สิเปลี่ยนหน่อยนึงว่าสิมีการแสดงละครเพิ่นก็บ่ทันกะเตรียมซ้อมบ่ทันเพิ่นได้แจ้งมาว่ามีการเปลี่ยนวาระน้อยนึงมีการสาธิตการปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้ที่เกิดอุบัติเหตุเวลาเกิดอุบัติเหตุช่วยจังใด
1: เป็นความรู้พื้นฐาน
0: เป็นความรู้พื้นฐานเด้และก็มันตอบคำถามตึมอีกอย่าลืมเด้อท่านใดอยากได้ของรางวัลพาลูกพาหลานไปเนาะในตนแรงของมื้ออื่นนี้ก็เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปกิจกรรมเพิ่นสิได้เริ่มใช้เวลาประมาณ 20:00 น.เ
1: จ้า
0: แล้ว 18:00 น.นี่ก็สิแม่นเบิดละ
1: แม่นแล้ว
0: ส่วนว่ามื้อวันเสาร์ก็แม่นย่างสุขภาพเฉลิมฉลองวันโยธาธิการและขนส่งครบรอบ75ปีแต่เช้าเด้อ
1: เจ้า
0: 5:00 น.เช้าได้มื้ออือมื้อวันเสาร
1: ์วันเสาร์เนาะ
0: มื้อวันเสาร์เอ้าโฆษกก็สิได้เป็นประจําอยู่พุ่นละ2มื้อ
1: เจ้า
0: ทางทีมงานกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้แจ้งเข้ามา
1: แม่นแล้วตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนให้ท่านได้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการ
0: ครับ
3: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
4: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
5: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเซนลูกเซนหลาน
3: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
5: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
4: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
6: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอทาเข้ารับการปิ้นปั่ว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นคนเจ็บประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปป้องคิดไล่ยา 4. ขั้นตอนสุดท้ายจำกาอยู่ป้อมประกันสังคมอยู่ห้องหมอแล้วกลับคืนแป๋วยาอยู่ป้องจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากบัตรประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปั่วอยู่ห้องหมอทุกครั้งท่านต้องถือบัตรประกันสังคมและบัตรประจำตัวหรือสมโนครัวในกรณีครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการใช้บริการอยู่ห้องหมอติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์5548 9030 5434 6222ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเบอร์โทรอยู่บัตรประกันสังคมของท่านประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ขณะนี้ท่านพอฟังรายการครับขีดปลอดภัยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 37 MHz เอาเวลาผ่านไปนี่ก็ไปเนาะบ่เดียวนึง
2: จ้ะ
1: มาสิบัดเวลาแล้วนะทีมงานกำลังประสานไปหาทั้งพันโททองจันทร์พรมสวัสดิ์ห้องหัวหน้าแผนกตำรวจจราจรแขวงหัวบางนะก็คือพวกเขาได้แจ้งไปแล้วหลวงหัวบางกันยังเป็นอีกแขวงที่มีการสัญจรหลายรถบรรทุกก็หลายผ่านจากภาคเหนือดิ
2: ก็ขนส่งผู้โดยสารอีก
1: แน่แมนๆๆเอาที่เราถ่าฟังตื่มและปัญหาอุบัติเหตุเด้ที่เกิดขึ้นอยู่ทั้งหลวงหับบางนี้น้อยหลายปันใดสภาพการสัญจรต่างๆนี่ก็เราถ่าฟังตื่มเนาะการขอบใจทั้งมิและการทรงพันเพจของพวกเขานี่เมื่อกี้นี้ชื่อท่านอนุชาบุญนวงศ์เปิ้นว่าสบายดีโคศกพระเจ้าขอเล็กเปลี่ยนเด้คือว่าแถวบ้านพักข่าวนี่นะมีสถานีรถเมย์ BRTพัดข้างเบื้องขวามาแต่ไฟแดงดงโดกมีแม่ค้าเช้าขานี้ไปขายของกินซุกอยู่หันรถมาจอดซื้อแนวกินจะได้รถติดเหงาเป็นสายไปเพิ่นว่าฝากให้พักส่วนเกี่ยวของลงมาแก้ไขได้บ่เน
2: า
1: ะเจ้าอันนี้เพิ่นแจ้งมาท่านบุญทวีพรหมจันทร์นี้เพิ่นว่าสบายดีฝากถึงปกส.เมืองไชยเชษฐาเด้นี้เด็กน้อยนี่แข่งรถอยู่บึงท่าหลวงนี่เวลาประมาณ16:00 น 18:00 นเด้อว่าซั่นคนไปย่างออกกำลังกายกระเสียวคือกันโอ้ยเพิ่นมาฝากเด้อลูกผู้ใดหลานผู้ใดขอให้เจ้าหน้าที่เฮาลงไปติดตามให้ได้เดี๋ยวนี้เนาะเอาขอบใจอีกท่านสมบัติเนาะทักทายสบายดีท่านม้อยม้อยบ่นี่อ่านชื่อบ่นี่ท่านม้อยบ่พรสวัสดิ์ที่ทักทายสบายดีภายรายการขับขี่ปลอดภัยกับพวกเขาตอนนี้ทั้งพันโทท้องจัดพรสวัสดิ์อยู่ในสายแล้วสบายดีท่าน
3: เจ้าสบายดี
1: เจ้ารบกวนท่านหลายๆสบายดีเนาะแข็งๆเนาะท่านเนาะ
3: เจ้า
1: ขอบใจท่านหลายที่สละเวลาคำนึงการขับขี่ปลอดภัยอยากให้ท่านว่าสุฟังเดเป็นจังได๋เอาอากาศก่อนเนาะบางท่านอยากฮู้ว่าเมืองโมระดกโลกนี้นครหลวงพะบางอากาศฟ้าฝนตกเป็นจังได๋แดดออกลมหนาวจังได๋ท่าน
3: คือว่าช่วงระยะนี้คือว่า3ปีมีติดกันมาเนี่ยคือว่าฝนตกอย่างต่อเนื่อง
1: เจ้า
3: แต่ถึงขึ้นปัจจุบันนี้กำลังมีฝนอยู่ทั่วบริเวณนครหลวงบางเขาอย
1: ู่ฝนตกจังเนืองเนาะเดี๋ยวนี้เนาะยังมีฝนตกสันซะแหมอันนี้เป็นสภาพอากาศฟ้าฝนอยู่ทั้งแขวงหนองบางของพวกเขาแล้วก็เป็นสาเหตุในภาครถไปยากมายากทางขาดทางเพนี่พบเพจระบบทันมีการแจ้งมาระบบทางหนองบางเขานี
3: ่เฉพาะคอมเพลทไปนะเชื่อว่าบ้างนี่ตามการรายงานของบรรดาเมืองนะเชื่อว่าสภาพเส้นทางนี้ยังเดินได้ปกติหรอแต่ว่าอากาศมีไล่ควันนะครับเส้นทางพุทธเดชในฝั่งคือระยะผ่านมาแหละแต่ว่าการสัญจรก็จะไปมาอายุ
1: ยังบริหารแจ้งเนาะว่าดินเจือนบ่ทับทมทางไปบ่ได้นี่ยังบริหารแจ้งเนาะหลวงฮาบางเฮานี
3: ่ยังบ่ทันมีใช่มั้ยยังบ่ทันมี
1: แต่ว่าน้ำท่วมทางบ่ไปบ่ได้นี่ก็ยังบ่ได้รับแจ้งที่ท่านทั้งหลวงพ่อบางนะ
3: ยัง
1: โอ้ถือว่า
3: การสัญจรจะเรื่อยแจ้งมาตัวสัญจรได้ปกติอยู
1: ่อ้าวสมเสริฐเนาะเพราะว่าเป็นห่วงว่าฝนตกทุกมื้อย่านแต่ว่าน้ำป่าดินเจือนสไลด์ลงให้ได้ดินตันทางบ่น้ำป่าสุทางท่วมทางไปบ่ได้ก็ยังบ่ได้รับแจ้งเนาะอยู่ทางภาคเหนือเฮาก็คือหลวงพ่อบางเอาบัดนี้อยากมาว่าให้ท่านเว้าเส้นทางแหน่เป็นจังได๋จากเมืองนานมหานี่แหละภูเก่าหลักสภาพเป็นจังได๋เส้นทางลงสู่แก่งเวียงจันทน์กาซีเฮานี่แหละท่านเป็นในสภาพในตอนนี
3: ้ก็ตัวสภาพเส้นทางโยบางมั ืองน่านเนาะเมืองน่านถ้ากับที่มันก็คือขั้นตอนโดยปกติเดี๋ยวว่ามันก็จะค่อนข้างตีทางดื้ออืมการขับขั้นตอนก็มีความลําบากนะตัวละก็เลยมันก็ขี่ในค่อยไปค่อยมาแต่ผ่านมาแล้วก็มีรถทุกที่ว่าเกิดเหตุปีนเองนี่ก็หลายเนาะ
1: โอ้ย
3: มีครบเพียงนะระหว่างการกับที่เมืองน่าน
1: เจ้าโอ้เนาะก็ยังมีเหตุเนาะคือว่ารถบรรทุกกันแล้วก็ยังได้รับแจ้งข่าวผ่านมาโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้และให้ท่านว่าชูฟังตึ้มมาเด้อุบัติเหตุเด้เนาะคือว่าฮู้ได้ว่าสภาพเกิดขึ้นอะไรปานใดอยู่ทางโรงพยาบาลเฮาดิท่าน
3: ก็คือว่าสภาพอุบัติเหตุในระยะ1เดือนผ่านมานี่คือว่าตัวโรงพยาบาลเฮามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด32รายภาวะเพศนี่ก็มีเพศเล็กน้อยก็18คัน
1: จ้ะ
3: เพศทุกคน13คันแล้วก็สายการบริเวณ1คัน
1: อือ
3: ฉะนั้นก็จะมีสมาชิกรัฐ7นี่ก็32คน
1: จ้ะ
3: คือว่า7น้อยมี25 7สมบวนได้ก็5คนแล้วก็สาหัส2คนก็มีผู้เสียชีวิตมี4คน
1: โอ้4คนเนาะ
3: ตัวสาเหตุที่พาให้เกิดนี่จะเป็นดื่มเหล้าแล้วก็พีนซ่องหลายเล่นไว
1: ้
3: ไปคุมไว้นี่ก็สิบหลายเกิดสิทธาภาพประกันนี่ก็หนึ่งหลายแสนภาพประกันหนึ่งหลายบุคคลชิดก็หนึ่งหลายเทคนิคภาพประกันนี่ก็ซ่องหลายตัวกรณีนี้นี่ก็หนึ่งหลายตัวเป็นสภาพเงินผ่านมาเป็นเกิดขึ้นเป็นเครื่องโลภะพอมีเจริญ
1: เจ้าสี่คนนี้อยากให้ท่านว่าชูฟังได้ว่าเสียชีวิตอยู่จุดใดบ่อนใดของแขวงโรงพยาบาลครับท่าน
3: ก็คือว่าเสียชีวิตนี่นะมีรถติดเองที่มันถูกคู่นี่ก็เป็นหลายก็คือว่ารถบรรทุกต่ำมานากับรถจักรในเมืองน่านนี่ก็หนึ่งหลายแล้วก็รถกระบะต่ำกับคนที่ว่าที่มีแต่ทางในเมืองระบาดหนึ่งหลายแล้วก็ที่มีนะรถมาเป็นรถจักรเนาะต่ำเล็กน้อยข้ามทางหนึ่งหลายเนาะเป็นที่หลายที่ผ่านเชื้อชีวิตอยู่บนรถแท็กเนาะ
1: โอ้ยเนาะอาจจะถามว่าเหตุต่ำเด็กน้อยนี่เป็นยังไงเด็กน้อยแรงข้ามทางบอกหรือว่าลิ่นอยู่ข้างทางแล้วรถไปต่ำไปเสียหลักเป็นยังไงทางเหตุการณ์เกิดขึ้น
3: นี่ก็คือว่าขาดความรับผิดชอบเนาะของผู้ปกครองไม่ว่าเด็กน้อยอายุ4ปีนะครับตัวเลื่อนข้ามทางเลื่อนลิ่นข้ามทางจะให้ทางผู้ปกครองจับและจะมีการทำไมเป็นเทศบาลตัดเอาเนาะเป็นที่ประสมาร์จะลิ่นยังไง
1: ในระยะ
3: การ ต
1: ัด
3: ส
1: ิน
3: เหต
1: ุ
3: เก
1: ิ
3: ดอ
1: ุ
3: บ
1: ั
3: ติเหต
1: ุ
3: แล้วก็เส
1: ีย
3: ช
1: ี
3: ว
1: ิ
3: ต
1: โอ้ยเนาะเสียใจน้ำน้อยนี่แหละผู้ปกครองบ่ติดตามคิดให้กินแหนงแข็งใจย้อนรถไปตามเอาลูกหลานเฮาย่างแล่นข้ามทางนี้ส่วนว่าเหตุการณ์ปิดเองหรือจังได๋ทางปิดเองนี่มันเป็นทางค่อยสั้นบ่หรือว่าเป็นจังได๋สภาพเส้นทางรถบรรทุกปิดเองนี่
3: เจ้าก็เลยมีปีนเองอยู่เมืองคุ้มคู่เลยแต่จะเป็นย้อนว่าใช้คุ้มไหวราคาจะเป็นการเลี้ยงคุ้มเลี้ยงคุ้มมันจะเสียหลักต่อเสียว่าลงเที่ยว
1: เราเลี้ยงคุ้มเสียหลักใช่ไหมเนาะโอ้ยเสียใจนำเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนั่นแหละที่แรกสิ่งที่พ่อบ่เพิ่งปรารถนาแสดงความเสียใจน้ำ4คนที่เสียชีวิตอยู่ทางแขวงเฮาบางอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์นี้คนภายในแขวงนี่จักคนนี่ท่านหรือเป็นคนบ้านเมืองอื่นแขวงอื่นที่มาเกิดอุบัติเหตุเติมอีกเนาะ
3: คือว่าเสียชีวิตนี่เป็นคนที่ว่าภายในเครื่องโรงพยาบาล
1: ครับโอ้เป็นคนโรงพยาบาลเบิ่นเลยแม่นบ่โ
3: อ้เวลามันจะเกิดอยู่เมืองตูนเมืองลานแล้วก็เมืองบักแสงแล้วก็เมืองลำบากเนาะคือว่าภายในเทศบาลมันก็เกิดหลายอยู่กับชีวิต
1: โอ้ยเสียใจน้ำ
3: เลือดเต็มเมืองเนาะที่ว่า
1: จ
3: ะคงไว้ในการตัดจอด
1: เนาะอันนั้นอีกเหตุว่าเป็นตามคนยืนอยู่แคมทางเป็นจังได๋ลักษณะการเกิดการต่ำอยู่จุดใดท่าน
3: อันน่ะตัวคนยืนอยู่แคมทางนี่มันน่ะอยู่เมืองลำบากเนาะเมืองลำบากคือบริเวณเทศบาลเมืองลำบากก็เลยแจ้งว่าผู้ขับขี่รถใหญ่นี่ก็อยู่ในสภาพมึนเมาบ่สามารถจะควบคุมรถใหญ่เพื่อไปเชื่อมต่อกับคนแคมทาง
1: เห็นบอกโอ้ยเนาะนี่แหละความสูญเสียสิ่งที่บ่เพิ่งปรารถนาผู้ใหญ่บ่ท่านหรือว่าเด็กน้อยนี่ยืนอยู่แคมทางหั่น
3: ผู้เสียชีวิตอายุ7ปีครับ
1: 7ปีนึง
3: แล้วก็มีอีกก็มีอีกคนนึงอายุ7ปีก็ถือว่าได้รับบาดเจ็บสมควร
1: โอ้ยเนาะคือภาพเห็นแล้วเนาะยืนอยู่แคมป์ทาง2คนแบบผู้นึงเสียชีวิตผู้นึงบาดเจ็บอันนี้หัวอกผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังทําใจบ่ได้ย้อนสูญเสียลูกหลานนี่แหละไปอายุ7ปีกําลังได้เป็นตาฮักตาแพงเนาะก็มาสูญเสียทางด้านนี่แหละชีวิตเอาคืนมาบ่ได้จะมีแต่ความกินแหนงแข็งใจต้องได้ทําใจลูกหลานได้ฉะนั้นบ่ได้เบิ่งเมียงติดตามลูกหลานให้ดีเนาะเอาท้ายนี้ท่านอยากฝากได้ตื่มยามฝนแน่นอนบางท่านกําลังมีแผนจะเดินทางไปแขวงลาวบางแน่นอนบางท่านนี่ใช้รถไฟจะได้สบายโดยส่วนตัวนี่ก็สิน้อยนึงเนาะแต่ก็สิมีก็คือท่านว่าได้ภายในแขวงน่าจะไปมาหาสู่ในขอบเขตตัวประเทศนี้อยากว่าได้ฝากได้ตื้มพันโททองจันทร์
3: จ้ะคือว่าแนะนําเจ้าหน้าที่และที่ควบคุมการสัญจรขอจะฝากถึงผู้นําทางรถนําทางถนนไปตะเคียงลงบาง
1: จ้ะ
3: ด้วยว่ามันจะทางแขวงเด็กว่ามีสติในการขับขี่ค่อยไปค่อยมาสังเกตสังกันและกันเพราะว่าเนื่องจากว่าในช่วงระยะนี้ต่อเลยจะเป็นระยะที่ว่าเราดูฝนการสัญจรตามเส้นทางจะพบตัวนิ่งยากเป็นตัวว่าเส้นทางมืดบางป้อนก็มีการสอบแบ่งเส้นทางมากเลยเอาดินไปทบอันก็ทางมืดแล้วก็กำหนดเสียหลักง่ายเพื่อป้องกันเหตุให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังในการขับขี่ปฏิบัติมาเข้าเราเจอปฏิบัติตับปลายต่างๆสีทางเราจะสีเชิงป้องเป็นเอติดตั้งจะเข้มงวดเนาะ
1: จ้ะจ้าก็ขอบใจทั้งพันโทท้องจันทร์ภูมิสวัสดิ์หลายที่ได้สละเวลาของรายการกับแจ้งสภาพการสัญจรเนาะบางท่านที่มีแผนจะไปลงหาบางแน่และกับปัญหาที่เกิดขึ้นของแขวงหาบางให้มีรายการได้รับทราบเนาะขอบใจท่านหลายๆโชคดีแข็งแรงโอกาสหน้าพบกันใหม่ท่านเด้อ
3: จ
1: ้าโชคดีจ้าเอาได้ฟังไปทางหลวงว่าบางกับพวกเขาก็ยังมีการสูญเสียทางด้านชีวิตตื้มอีกได้บุญน้องเอ้ย
2: แล้วโดยเฉพาะ4คนเนาะที่ว่าเสียชีวิตอยู่ทางแขวงหลวงพระบางทางรายการขับขี่ปลอดภัยก็ขอแสดงความเสียใจนําครอบครัวญาติพี่น้องอีกตื้มกับกรณีที่หดหู่ใจกันแม่นรถต่ําเด็กน้อยที่ว่าแล่นข้ามทางนะ
1: นั่นแหละอ
2: ายุเพียงแค่4ปีเนาะ
1: เ
2: ฮาเว้าเรื่อยๆบ่ว่าท่านจะอยู่เฮือนใกล้แคมป์ทางหรือว่าพาลูกหลานเฮาไปใส่ก็ตามเรื่องของการจับมือจับแขนนี่นะหรือว่าการอยู่ในอยู่ในสายตาของเฮาแต่เฮาก็ต้องได้ปกป้องลูกหลานของเฮาเติม
1: ถูกต้อง
2: เด็กน้อย2 3ปี4 5ปีนี่มันไว้กําลังเล่นแหละ
1: ก
2: ําลังอยากเล่นกําลังบ่ได้ฮู้หรอกว่าสิเจ็บสิล้มแบบใดเนาะอันนี้ผู้ปกครองต้องได้เอาใจใส่เติม
1: ถูกต้อง
2: คันว่าเกิดมาแบบนี้แล้วเอาคืนบ่ได้
1: เอาคืนบ่ได้คือเหตุการณ์นั่นแหละยืนอยู่แคมป์ทาง2คน
2: อีกกรณีน
1: ึงเห็นบ่7ปีกับ4ปี7ปีเสียชีวิต4ปีบาดเจ็บสาหัส
2: แน่แล้ว
1: อันนี้แหละเป็นห่วงหลายทุกท่านเป็นห่วงแท้ๆได้ฝากแท้ๆเนาะอันนี้แสดงความเสียใจนะมีการมันเกิดขึ้นอยู่ทั้งหลวงพระบางเอาเวลานี้ก็ยับจมออกมาแล้วมื้อนี้ก็ยินดีต้อนรับทั้งทีมงานจากองค์การกระแดงสั้นลาวจากตัวแทนองค์การกระแดงแขวงคำมวลบริคำไซสวรรณเขตเป็นมาฝึกอบรมการเรียนรู้ทักษะการจัดรายการ
2: เจ้า
1: แน่ท่านสมเสือยินดีต้อนรับทุกท่านเนาะบางทีเดี๋ยวไปกันมาเยี่ยมยามห้องทรงของพวกเขาการจัดรายการขับขี่ปลอดภัยและรายการอื่นๆของสถานีให้เพิ่มฝึกทักษะในการจัดรายการ
2: แม่นแล้ว
1: เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องงานองค์การกระแดงสั้นลาวถ้าว่าเรื่ององค์การกระแดงสั้นลาวมาก็ยังเกี่ยวพันเรื่องเลือดดิ
2: แม่นละ
1: อุบัติเหตุดิเกิดมาปั๊บโอ้ยต้องใส่เลือดก็ต้องได้มาหาสถาบันแห่งชาติอีกนี่มันก็เกี่ยวของเกี่ยวพันกันทุกท่านเอาเวลายับจบมาเข้ามาแล้วอีกทีนึงเพื่อออกให้การสร้างผลงานต้อนรับกองประชุมเรื่องงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จะไขขึ้นตามเวลาเพิ่นแจ้งมา 13:15 เด้แต่กองประชุมนี่ 14:15
2: เจ้า
1: เนาะเอาก็เชิญชวนทุกท่านพร้อมกันเป็นเจ้าการโดยเฉพาะแล้วแขนงเรื่องงานสื่อมวลชนเพิ่มทวีบทบาทการพัฒนาของพรรคพัฒนาสื่อมวลชนให้หันไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรงแล้วก็คือว่าหละสื่อมวลชนนี่เป็นกระบอกเสียงที่แหลมคมของพรรครัฐบาลในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารเอาข้อมูลนี้ไปเผยแพร่ต่อให้ประชาชนทั่วสังคมได้รับรู้การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติพวกเขานั่นก็เป็นเรียกงานสื่อมวลชนทุกมื้อนี้ก็คือว่าแหละยังมีสื่อแบบดั้งเดิมก็คือว่าแหละวิทยุโทรภาพสื่อสิ่งพิมพ์เดี๋ยวนี้สื่อสิ่งพิมพ์โทรภาพวิทยุก็คือว่าแหละเมื่อก่อนมีแต่เสียงเดี๋ยวนี้วิทยุพวกเขามีภาพนี่เห็นหน้าเห็นตาโคซกได้ผ่านมาบางคนนี่ได้ยินแต่เสียงเนาะโคซกบุญน้องสมมาลานี่เป็นจังได๋เป็นบ่ก็คือวาดภาพไปแล้วตุ้ยดําจอยแลขาวเออ เดี๋ยวนี้เบิ่งได้ทั้งเพจ Facebook ลาว National Radio ของพวกเขาเห็นหน้าแจ้งโฆษกแต่ละท่านมาจัดรายการเพิ่นก็ออนไลน์ดีเดี๋ยวหันไปสู่ทันสมัยเดี๋ยวนี้บ่ได้พกพาวิทยุถือไปนำเป็นซะเบิ่งผ่านโทรศัพท
2: ์อินเทอร์เน็ต
1: ก็กดไปเบิ่งไปชมเลยเนาะเดี๋ยวนี้สะดวกสบายแล้วก็เดี๋ยวนี้แพลตฟอร์มหลายต่างๆเห็นบ่ชมเชยละทุกสื่อผ่านเพจต่างๆเพิ่นก็ได้โฆษณาอย่างแข็งแรงในเวียกงานสื่อมวลชนก็เพื่อ

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสื่อฐานฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุริศิบในตอนเช้าวันนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านกองแก้วเสด็จสงครามรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติได้รับฟังหางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงเสนอโดยท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินรายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
2: ท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้ยงให้เห็นการปรับปรุงกฎหมายงบประมาณแห่งรัฐในแต่ละระยะรวมทั้งเหตุผลและความจําเป็นในการปรับปรุงทางกฎหมายในครั้งนี
3: ้กฎหมายเรื่องงบประมาณแห่งรัฐเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญในการคุ้มครองงบประมาณแห่งรัฐเหตุในการคุ้มครองงบประมาณแห่งรัฐถูกต้องครบถ้วนและกระบวนการดําเนินงานประมาณทันกับเวลาทางการจะต่างปฏิบัติกฎหมายงบประมาณในแต่ละระยะก็ได้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพจริงกฎหมายกระทรวงงบประมาณแห่งรัฐฉบับสมิทธิ์ได้ถือข้าวคลองได้ประกาศใช้ฉบับเลขที่04/2564/1994ต่อมาในปี2006ได้มีการปรับปรุงกฎหมายกระทรวงงบประมาณเป็นฉบับเลขที่02/2006/26/2006ถึงเป็นการปรับปรุงข้างสมิทธิ์และในปี2011ได้มีการปรับปรุงเฉพาะมาตรา54ฉบับเลขที่01/2011 ปี2015ได้มีการปรับปรุงเป็นครั้งที่2ฉบับเลขที่71/2016/2015และในปี2021ได้มีการปรับปรุงบางมาตราฉบับเลขที่13/2017/2021เหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐในครั้งนี้ก็คือปรับปรุงเนื้อในกฎหมายให้มีความรัดกุมจะแจ้งและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านกิจกรรมอื่นในแต่ละระยะคือการปรับปรุงรัฐธรรมนูญแห่งลาวและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง2แผนพัฒนาชีวิตสังคมแห่งชาติ3การปรับปรุงโครงสร้างการจัดตั้งคือโฮมกระทรวงแผนการและการลงทุนเข้ากันเป็นกระทรวงการเงิน4หลักการของสากลและรับประกันการจัดตั้งปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารการเงินฝากรัฐเป็นทันสมัยการยกสูงความรับผิดชอบของหน่วยงบประมาณสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินเทือนละ9
2: ภายหลังที่ทานสันติภาพพรหมวิหารเสนอหางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงสําเร็จแล้วทานกองแก้วไสสงครามรองประธานสภาแห่งชาติในนามประธานกองประชุมได้มีคําเห็นจอดจีมในที่ซีนําในการคุ้นควบประกอบคําเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติเพื่อให้หางกฎหมายฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์หัดกลุ่มขึ้นกว่าเก่านักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
1: จบข่าวดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน

สลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์

0: ากาศมื้อนี้คือว่าผิดปกติแท้แหน่ไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ
1: ่อแม่แล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามปาแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามปาแบบนี้เน
1: าะก็ย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางปลาเฮ็ดไถเฮ็ดสวนจุดปลาแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ปลาไม้และระบบนิเวศใด
1: แม่นย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามปาเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทำการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามปา
1: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขันเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดปลาแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ปลาอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลาหับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แหงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

0: สบายดียินดีต้อนรับทานข่าวสื่อรายการสีสันเสียงเพลงสบายดีต้นน้ำ
1: เจ้าสบายดีสายฝนทักทายสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงรายการนี้ออกอากาศนิทานที่หักฟังเป็นประจำทุกๆมื้อนะวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา9โมงหา9โมงกับอาหาร10โมงเนาะ
0: เจ้า
1: 1ชั่วโมงอยู่กับพวกเขาหักหน้าที่ดำเนินรายการนำเอาความสุขความเบิกบานมวลซืนมาฟังมาต้อนพ่อแม่พี่น้องที่กำลังหักฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี
0: ้แล้ว
1: ซึ่งมาพบพ่อกันในมื้อนี้ตอนเช้าของวันพฤหัสเนาะแฮม10ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันพฤหัสที่9เดือนกรกฎาคม2026ท่ามกลางบรรยากาศมื้อนี้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนแลสายฝน
0: เจ้าแม่นแล้ว
1: เนื่องจากว่าสภาพอากาศเนาะก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายเขตหลายพื้นที่อากาศบ่คือกันเด้อมีรายการโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคใต้ได้อากาศเป็นแนวใดก็อย่าลืมเนาะแจ้งเข้าสู่ทางรายการพวกเฮาได้เติมและสำหรับมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญทีหนึ่งของสภาแห่งชาติสุทธิ10มื้อนี้ดำเนินอยู่ในมื้อที่4แล้วเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ว่าได้รับฟังการถ่ายทอดเสียงผ่านทางวิทยุหรือว่าผ่านทั้งเพจของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวส่วนมาเวลาเนื้อไหนข้อมูลในการดำเนินกองประชุมนี้มีในการก็สามารถติดตามรับฟังได้เนาะบ่ว่าจะเป็นทางภาคข่าวทั่วไปหรือว่ามีมีการถ่ายทอดเสียงผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขาหรือว่าท่านใดที่อยากประกอบคำคิดคำเห็นก็โทรไปได้เนาะหมายเลขสายด่วนก็คือทางเปิดสภาก็คือ156สามารถประกอบคำคิดคำเห็นได้ยังมีเวลาอยู่มีเวลาเพราะว่ากองประชุมนี้เพิ่นจะดำเนินฮอดวันที่10ก็คือมื้ออื่นนี้เนาะสนานทานใดที่อยากประกอบคำคิดคำเห็นก็สามารถโทรประกอบส่วนได้ในมงเวลาราชการ
0: เจ้า
1: และข่าวสู้ในจากทางรายการพวกเราในมื้อนี้1ชั่วโมงนี้ต่อจากนี้ไปก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานท่ามกลางบรรยากาศในตอนเศร้าๆแบบนี
0: ้
1: เนาะหลายคนในการสืบต่อในการประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานอยู่บ่ว่าจะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนเนาะผ่านด้วยเสียงเพลงเป็นการผ่อนคลายความอิดความเมื่อยแด่บางคนอีกเฮ็ดเวียกอยู่ทั้งกลางแจ้งเนาะหรือว่าท่านใดที่ว่าเฮ็ดเวียกการประกอบอาชีพทั้งบ่ว่าจะเป็นทั้งพนักงานทั้งเอกชนหรือว่าพนักงานรัฐเนาะแต่ละหน้าที่แต่ละเวียกงานก็ล้วนแล้วแต่แตกต่างกันแต่ว่าก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนเด้อหรือว่าอยากแนะนำเสียงเพลงใดรับฟังเสียงเพลงใดก็สามารถมีส่วนร่วมได้เนาะ0305787052ตอนต้นรายการนี้มารับสายออนไลน์หน้าไมค์กันก่อนสบายดี
2: สบายดีก็สักทั้งสอง
1: เจ้าสบายดี
2: ฟังเพลงเด้อ
0: เจ้าได้ฟังเพลงอย่างน
2: ้อการเอาเพลงนะยังฮักเจ้าอยู่เด้อ
1: ยังฮักเจ้าอยู่เด้อเจ้ามอบไปทางไหนบ่น้อ
2: ก็ให้ฝากแฟนเด้อเ
1: จ้า
2: ก็ให้ต้องหายใจดีเด้อ
1: เจ้า
0: เป็นกำลังใจให้สาวเพลงเนาะ
1: เจ้า
2: ตอนออกจุดนอกให้ฟังเสียเด้อ
1: เจ้า
0: สาวเพลงคงจะได้ยินแล้วเนาะ
2: เ
1: จ้า
2: ฝากให้เพื่อนเป็นว่าสุดใจ
1: เจ้า
2: แม่มาดีนะแม่จันทร์ลามนะคำอภรณ์
0: เจ้า
1: ขอบใจเบาสมิทธ์เด้อเซ็นกันอวยพรใส่ให้อายุดีมีแฮงเนาะขอบใจโชคดีสบายดีทำอีกรายการกลับมาแต่ทางแขวงบ่อแก้วเนาะกำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ฝากคร่าวๆถามความเป็นห่วงเป็นใยเด้อเอ้ยแพงเมื่อวานนี้เพิ่นกระโทรเข้ารายการแล้วเพิ่นว่าอาการก็ใกล้แน่แล้วเพิ่นว่าก็ขอให้ทางเอ้ยแพงทรงเซาไวๆเด้อเนาะตอนนี้รับเติมนึงสายสบายดี
0: สบายดี
3: สบายดี
1: เจ้าสาวสบายดีไล่เลี้ยงกันมาเลยเนาะ
0: แม่พอได้ยินเสียงเนาะ
1: เจ้าอายุดีไม่แห้งแพงเป็นอะไรสุขภาพดีขึ้นแล้วบอกเอ้ย
3: ดีขึ้นหลายแล้ว
1: เจ้าได้กำลังใจดีๆเนาะเจ้าเอามื้อนี้ฟัง
3: กำลังใจก็ดีไว้
1: เจ้าเอามื้อนี้ฟังเพลงอย่างเอ้ย
3: เอาเพลงเสียดายเอ้ยเอาผัวก่อนเด้อ
1: เสียดายเอ้ยเอาผัวก่อนเจ้าเจ้าหม้อไม่ไผ่บ่เน
3: าะเอ้ยก็ฟ้าเอ้ยก็ฟ้าสิเด้อ
0: เจ้าได
3: ้ฟ้า าตะลงตรงนี้ตะกันมาเรียนเราสอนไอ้คำเล็กมือเฟือง
1: เจ้า
3: ไอ้ตุ้มนิดเมื่อกี้เด้อ
1: เจ้าเจ้า
3: ตกหนักตกใจเด้อไอ้ตุ้มนิดติดเป็นน้องน้องเด้อ
1: เจ้าเจ้า
3: เป็นไรแล้ว
1: เจ้าเจ้าเจ้า
3: แล้วก็บ้านน้ำตวงเด้อ
1: เจ้า
3: บ้านเล่กุ๊กเงี้ยเล่
1: เจ้า
3: ไอ้เรียนตอน
1: เจ้า
3: ไม่เป็นคารา
1: เจ้าเจ้า
3: ประตูเสียงทุกตาจีเจ้น้องฟาลาหน้าใหม่เด้อ
1: เจ้า
3: ไปคิดทอดเด้อ
1: เจ้าเสีย งกัน
3: ขอบใจเป็นเชียงเอ๋ยเด้อ
1: เจ้าขอบใจฮักษาสุขภาพเด้อเด้อ
3: เ
4: จ้าสบายดี
1: สบายดีสบายดีเนาะกะไรเลี้ยงกันมา
4: แม่นะคะมาเอ้อเพลงเนาะที่เพิ่นโทรเข้ามาสวัสดีเพราะว่าเมื่อกี้แมนเบาสมมิตรเพิ่นได้โทรเข้ามาแล้วถามไทยเป็นความห่วงใยต่อกันและกันเนาะถึงว่าสิอยู่ไกลก็ยาแต่ว่าความห่วงใยความหักแพงนั่นก็มีให้กันเสมอ
1: เจ้าก็ขอให้แข็งแรงเนาะในระยะนี้ก็คือขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีก็แล้วกันท่านผู้ฟังและตอนต้นรายการนี้ก็มีข่าวดีท่านผู้ฟังจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการเกี่ยวกับการปรับราคาน้ำมันเนาะท่านผู้ฟังในมื้อนี้วันที่9กรกฎาคม2026เพิ่นก็มีการปรับราคาน้ำมันลงเนาะสำหรับแอสซังพิเศษนี่ก็ลดราคาห่างห้อยกีบแอสซังธรรมดานี่ก็ห่างห้อย70กีบส่วนว่ากระส้วนนี่มันเพิ่มขึ้นเด้อมิตรรายการจะเพิ่มอยู่ห่างห้อย80กีบเนาะส่วนว่าแอสซังนี่มันลดลงกระส้วนนี่ถือว่าเพิ่มขึ้นฉะนั้นทานใดที่ว่านำไส้ยานพาหนะเนาะรถส่วนตัวแดรถโดยสารแดการไปกันมาในระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนมีสติคอยไปคอยมาน้ำกันเด้อมิตรรายการก็เห็นข่าวเนาะพันทางเส้นทางทางใต
4: ้
1: บางเส้นทางนี่ก็มีดินซ้อเจือนนะดินซ้อเจือนทับถมของทางบางเขตนี่ก็บ่สามารถสัญจรไปได
4: ้
1: ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมท่านผู้ฟังได้ที่สำคัญเนาะถ้ามีแผนในการเดินทางในระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้จะเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้หาฟังเสียงเพลงน้ำจันทร์ก่อนเสียงเพลงนี้เนาะฮมมาข้อรออายเด้อเพิ่นว่า จากทางพอท้องราคา12แนะนำกันเข้ามาเนาะพิเศษเสียงเพลงนี้ก็มอบให้ทั้งแม่คำเด้อครูขวัญใจทั้งพอท้องเนาะแม่คำจันทรังสีตอนนี้เสียงเพลงพวกเขาพร้อมแล้วโฮมมักคอลออายมวนๆน้ำกัน

0: สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคํานับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
1: ความสามัคคียอนเฮามีพักนําพาย
2: ินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงเนาะหาฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการพวกเขาผ่านไปฝากไปทางพ่อทองเด้อที่กำลังหาฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะวันกี้นี้เพิ่นกระโทรเข้ามาใส่ฝนผ่านทางหลังไมค์เนาะเพิ่นว่าฟังให้แม่คำเด้อมื้อนี้แม่คำบ่ได้โทรเข้าร่วมรายการเนื่องจากว่าบ่สบายเป็นไข้หวัดแน่เนาะระยะนี้หลายคนหลายคนนี่รู้สึกว่าเจ็บป่วยเป็นไข้เป็นไอหลายคน
3: เนื่องจากว่าอากาศอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายบ่ว่าบ่นึงฝนตกบ่นึงแดดออกบ่นึงอากาศร้อนอบอ้าวแต่ว่าบ่มีแดดก็ซักแต่ว่าอาจจะอากาศจะร้อนแน่นะก็เลยเฮ็ดให้แบบว่ารู้สึกว่าบ่สบายตนบ่สบายตัวจังได๋ก็แล้วแต่เนาะพวกเฮาทั้ง2คนใส่ฝนต้นน้ำพร้อมด้วยรายการสีสันเสียงเพลงก็เป็นห่วงเป็นใยขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้ดี
2: เจ้าเวลามีรายการก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพในระยะนี้สภาพดินฟ้าอากาศอันมีการเปลี่ยนแปลงแน่และผู้ใดคนนี้ปรับเปลี่ยนนำบ่ทันเนาะบึดฮ้อนบึดฝนมื้อใดนี้บ่ฝนกับฟ้าครึ้มๆเป็นฮ้อนอ้าวๆแน่ก็มีเนาะฉะนั้นก็ขอให้เบิ่งแยงรักษาสุขภาพให้ดีก็แล้วกันเด้อถ้าว่าเป็นหวัดเป็นไอก็กินยุกินยาพักผ่อนเนาะมีรายการหรือว่าผู้ใดที่ว่าเป็นไข้เพราะว่าระยะนี้ก็คือฮู้น้ำกันระดูฝนแน
3: ่
2: บางจุดบางบอนอาจจะมีน้ำข้างขังกระโปงกระป๋องมีแรงแพร่พันของนอนน้ำยุงลายแดกกระข้อให้ทุกคนเอาใจใส่บางแยงให้ดีเด้อถ้าว่าเป็นไข้ในระยะนี้ก็ต้องได้ไปพบแพทย์หมอไปตรวจเน
3: า
2: ะให้เพิ่นเบิ่งมติตามอาการเพื่อว่าจะได้กินยุกินยาปิ่นปัวให้เซาสำหรับมื้อนี้ถ้าผู้ฟังมีรายการท่านใดที่ติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู่อย่างแนะนำเสียงเพลงใดก็สามารถเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เด
3: ้
2: อ0305787052
3: หรือว่าจะมาคอมเมนต์อยู่ Facebook เฮาก็ได้
2: เจ้าแล้วก็สบายดีอีกเด้อนึงเนาะมีรายการที่เขารับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live อยู่ในปัจจุบันนี้หลายคนก็ว่าโอ้บ่เห็นไลฟ์สดดนแล้วก็ไลฟ์แล้วเนาะปัจจุบันนี้ถ่ายทอดสดอยู่มีรายการสามารถติดตามเข้ารับฟังรับชมได้เนาะแล้วก็สบายดีทั้งพ่อคําเล็กเด
3: ้
2: อติดตามรับฟังอยู่ทางเมืองเฟืองเนาะเพิ่นก็เป็นมีรายการประจําที่ว่าติดตามรับฟังรายการตลอดมาแล้วก็ขอบใจทุกคนเด
3: ้อมื้อนี้เพิ่นมาจังได๋แน่มื้อนี้เพิ่นว่าฟังเพลงเที่ยวเก้าตัวเมืองตัวน้ำ
2: เจ้า
3: ฝากให้แม่มณีลาแม่จันทราแม่เพลงแม่บัวเพียนสาวเพลงเบาสอนเบาเล่และมิตรรายการทุกคน
2: เจ้าแม่ลาก
3: าพร้อมด้วยกับแม่คำและคู่หักของเพิ่นเพิ่นว่าตบท้ายมาได้เนาะ แล้วก็อีกไอ้สุขีบ่เพิ่นว่าขอเพลงบ่เป็นคือที่คิดสงสัยเพิ่นคือสิขอไว้แต่ว่านี้แล้วเพิ่นว่าแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเปิดให้ในเด้อว่าซันเดย
2: ์ขอบใจเนาะมีรายการที่เขาฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live พวกเราอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะแล้วก็ขอบใจทั้งเบาแสงเพชรเด้อเพิ่นแจ้งมาว่ามื้อนี้บ่เปิดให้ก็ได้เด้ออันคารมหักคารมหลวงมื้อนี้ไปดำนาเพิ่นว่าโอ้มื้อวานนี้ตั้งอกตั้งใจบ่ไปดำนา
3: สมมติมื้อนี้อย่างฝนเริ่มสิตกมาแน่ได้
2: เ
3: ด้อ
2: เมื่อวานนี้เพิ่นก็โอ้ยานเวลามาหาฟังวิทยุเนาะมื้อนี้เพิ่นว่าบ่ได้ฟังเด้อแต่ว่าฝากขอความมหาทางต้นน้ำเนาะก็ขอบใจมีรายการทั้งสวรรค์เขตเนาะทั้งบ้านแสงเพชรบ่ว่าจะเป็นการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแดถึงว่าจะติดภารกิจก็ยังญาติเวลามาฟังวิทยุบางทีเพิ่นก็ฟังผ่านทางเพจไลฟ์สดของพวกเฮาเนาะเพิ่นว่าโอ้รับฟังทุกช่องทางเด้อก็ขอบใจมีรายการทุกคนเนาะที่ติดตามรับฟังและสำหรับมื้อวานนี้ก็เห็นข่าวผ่านทางเพจสื่อโซเชียลมีเดียเนาะมีรายการก็คือเพิ่นแจ้งว่าทางเมืองหน้าก่ายแขวงขมวนนี่ได้รับผลกระทบก็คือจากพายุหมุนเขตฮ้อนก็คือพายุไม้ซักที่ว่าส่งผลเฮ็ดให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที
3: ่
2: และก็เฮ็ดให้ระดับน้ำในสายน้ำหินบุญนี
3: ่
2: เพิ่มขึ้นสูงซึ่ง เหตุการณ์ดังกล่าวนี่ก็เฮ็ดให้มี3บ้านเนาะที่ว่าได้รับผลกระทบนั่นก็คือบ้านนาตาลบ้านนาหางและบ้านทาขันแก้วท่านผู้ฟังเห็นจากรูปภาพนี่ก็มีน้ำท่วมขังเฮือนสารของพ่อแม่ประชาชนเนาะแล้วก็ได้ส่งผลกระทบบ่ว่าจะเป็นทั้งระบบไฟฟ้าเส้นทางการไปกันมาแดมิดรายการและปัจจุบันนี้ทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ให้การช่วยเหลือแล้วเน
3: า
2: ะ
3: เจ้า
2: เพราะว่าได้รับการรายงานจากคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองแล้วก็ทั้งการนำทั้งคณะตาแสงหน้าตาลทั้งเมืองหลวงเพิ่นก็ได้สมทบทั้งคณะภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่ลงช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนอย่างรีบด่วนฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนนี่มีความเขียมพ่อ ม
3: ี
2: สติระมัดระวังน้ำกันโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าอาศัยตามเขตแคมป์แม่น้ำต่างๆก็ขอให้มีสติเนาะแล้วก็ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องหรือว่าผู้ใดที่ว่ามีสัตว์เลี้ยงก็อย่าลืมเด้อเม็ดรายการต้องได้เมี่ยนมัดให้ดีเอาสัตว์เลี้ยงไปไว้บนที่สูงเนาะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเฮาบ่ฮู้ได้ว่าน้ํามันจะมาเมื่อใดเนาะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนเขียมพร้อมรับมือและก็มีสติเฝ้าระมัดระวังน้ํากันนี่คือความเป็นห่วงจากรายการสีสันเสียงเพลงเม็ดรายการที่ว่าโทรเข้ามาเมื่อกี้นี้รับสายให้บ่ทันโทรเข้ามาใหม่ได้เด้อ0305787052อย่าฟังเสียงเพลงใดแนะนำกันเข้ามาได้เนาะเวลาตามพงศ์สงในปัจจุบันนี้
3: โทรเข้ามาเกี่ยวกับว่าสภาพอากาศโบหรือว่าเส้นทางแถวนั้นเดมีน้ำท่วมโบเพราะว่าระยะนี้มันเป็นยามฝนแท้ๆเนาะพวกเขาก็เป็นห่วงเป็นใยอีหลีเพราะว่าถ้าว่าอยู่ในบริเวณที่ว่าใกล้เขตน้ำนั่นก็พยายามหลีกเลี่ยงไปก่อนระยะนี้คือต้นน้ำได้ว่ามาเมื่อกี้นี่แหละ
2: เจ้าเวลาก็ขอให้ทุกคนมีสติเนาะระมัดระวังน้ำกันเด้อท่านผู้ฟังเวลาตามห้องทรงในปัจจุบันนี้9:28 นเนาะมีรายการรับฟังในพื้นที่ใดขอบเขตใดก็อย่าลืมเนาะรายงานผลของการรับฟังและการรายงานสภาพอากาศมาได้เตือ
3: น
2: ทางแขวงอัตปือได้เป็นระดับและกับทางบางเวียงเขาได้เป็นระดับมื้อนี้ขึ้นฟ้าขึ้นฝนหรือว่ามีแสงแดดบ่อยู่ทางพุ่นเนาะก็แจ้งเข้าสู่ทางการพวกเราได้ตอนนี้รับสายหน้าไม้กันก่อนสบายดี
3: เจ้า
4: ฟังเสียง
2: เจ้าสบายดีฟังแค่อย่างเนาะ
4: ฝนเดือน5นั
2: ่
4: นแหละ
2: ฝนเดือน5จากแม่วันบ
4: ่
2: เจ้าฝนเดือน5
3: ฝนเดือน5น้ำตาเดือนฮุกนี่บ่แม่นที่แม่วันอย่าเอาน้ำตามาได้เอาแต่ฝนพอแล้ว
4: จ
3: ้าเจ้าได้
4: มองให้สาวติดมันนี้แน่ละ
3: เจ้า
4: สาวอ้อย
3: เจ้า
4: เนี่ยคำนาเรียนเด้อ
2: เจ้า
4: เนี่ยมณีลา
2: เจ้า
4: พิเศษกับสองสาวหน้าไม้ล่ะลูก
2: เจ้าเจ้า
4: ว่าหวานว่ามวลนะลูกเนาะเข้ากับหยังวะ
3: หรือว่าจ้ำประแดกบ่จักเนาะมื้อนี
4: ้ประแดกว่ามวลก็เอาแล้ว
3: เพราะแซ่บได้ล่ะ
4: การก็ได้กินประแดกแม่กระเบือ
3: นเนาะอันแบบเป็นของครูคนลาวได้แมนต้องได้กลิ่นได้จ้ำได้เนาะซั่นเอาโอ้ยกินข้าวบ่อิ่มแท้ๆแหละ
4: เจ้า
3: สบายดีโชคดีแม่วัน
2: สุปีขอบใจเนาะฝนเดือน5ในเด้อจากทางแม่วันอยู่ทางคิวรถไสเนือเนาะที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี
3: ้ก็เป็นมิตรรายการประจำประจำเนาะที่ว่าโทรเข้ามาโมเมนต์เพิ่นย่องเฮาว่าเสียงหวานเสียงเพิ่นกันยังหวานแบบว
2: ่า
3: ปันคือว่าเทียบผู้สาวขึ้นใหม่บ่นี
2: ่เสียงหวานหลายเนาะทางแม่วันนี่โทรมาเท่าใดนี่ถ้าว่าบ่เบิ่งเบอร์นี่ก็เบิ่งตัวเลขเนี่ยเจออยู่เนาะว่าเป็นเบอร์แม่วันแต่ว่าคันยินแต่เสียงนี่อาจจะจับจุดบ่ได้เพราะว่าเสียงเหมือนว่าอ่อนซอนนิ่มนวลเนาะอ่อนหวานว่าคนซุกทั้ง2หวานแล้วยังสิบ่สู่แม่วันได้มีเสียงหวานได้
3: แม่แล้ว
2: ตอนนี้รับสายกันก่อน
3: สบายดี
4: โดยสบายดีคนงามทั้ง2
3: เจ้าสบายดี
4: คนงามแล้วก็สายน้ํา
2: สายฝนสายฝน
3: บ่แม่นมากับน้ําบ่สิค่อยเป็นสายน้ําล่ะบัดนี
4: ้มีบางเรื่องพาคึ้มอยู่เด้อ
2: พาคึ้มอยู่เนาะ
3: ฝนนี่เริ่มสิตกบ่จ๊ะ
2: เจ้าบ่ฮ้อนตี้ฟ้าคึ้มทางนั้นน่ะ
4: บ่ฮ้อนคนก็บ่ฮ้อนใจก็บ่ฮ้อนเด้อ
3: โอ้ยดีแล้วซะน่ะใครแน
2: ่ฟังเพลงหยังเนาะมื้อนี้
4: ฟังเพลงมื้อนี้เด้อ
2: เจ้า
4: ก็ฟังเพลงเ ยาซวยเถิดนางหมอ
2: ซวยเถิดนางหมอเป็นแล้วไดเนาะคือสิให้นางหมอซวยนี่บ่สบายบ่
4: เอาบ่สบายดิสาวแพทย์มันแก้กับแม่คันมาเรียนดิ
3: จนได้ขอห้องนางหมอมาซวยเนาะ
4: นี่
3: แหละๆน้ำท่วมก็สิไปซวยหมอเพิ่นว่า
4: ขอฝากขอมอบ
3: เจ้าได้ได
4: ้ฝากไปสาวส้มปลาน้อย
3: เจ้า
4: สาววันมึงเฟือง
3: เจ้า
4: สาวเพลงนุ่นแก้วดิเด้อ
2: เจ้าเจ้า
4: สาวมีลาสาวเพลงวันเวียง
2: เจ้า
4: ในคือในวันแล้วก็โผล่แสงแก้วเด้อคนหน้าของไม่ไปเด
2: ้อเจ้าเจ้า
4: อาคำเหล็กเด้อ
2: เจ้าเจ้า
4: ลุงผู้คำผู้ช่วยพี่เซธพี่เซธเป็นคนงามน้องใหม่ทั้งสองเด้อ
2: ขอบใจเด้อ
3: ขอบใจ
4: ขอบใจสบายดี
2: สบายดีสบายดีสบายดีเนาะอากาศทางวังเวียงเพิ่นว่าขึ้นฟ้าอยู่เด้อแต่ว่ายังฝนบ่ลงมาเทื่อคือว่าหลายเขตหลายพื้นที่นี่รู้สึกว่าสภาพอากาศนี้จะเป็นคล้ายๆคือกันเนาะขึ้นฟ้าขึ้นฝนแต่ว่ายังฝนยังบ่ทันได้ตกลงมาเทื่อเนาะก็ขอให้ทุกคนบังยังสุขภาพให้ดีแล้วมีรายการถ้าว่าก็เกี่ยมแผนการเดินทางไว้นี่ก็ให้ติดตามน้ำกันตื่นเพราะว่าสภาพอากาศนี่เอาแนวนอนบ่ได้ในแต่ละมื้อตอนนี้อ่ะตื่นนึงสายกันก่อนที่จะไปหาฟังเสียงเพลงจากทางรายการสบายดี
3: สบายดี
4: ไปนําแล้วก็นํา
2: เจ้าสบายดี
4: โอ้หลายมื้อแล้วแม่บ่ได้โทรหาแม่ก็คือพ่อเสียงบ้านเสียงของ2คนเด้อ
2: เจ้าเจ้าไปทางใดมาเนาะแม่วอน
4: อยู่เฮือนนี่นะ
2: โอ้เฮาอยู่เฮือนบ่เจ้า
4: ก็สบายจังได๋ลูก
2: เป็นหยังแม่
3: เป็นหยังเนาะ
4: ก็อากาศบ่ดีเจ็บตนเจ็บโตนะลูก
2: โอ้
3: เป็นเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงแน่บ่
4: เจ้าเออเดนแม่ปิด
2: เจ้าเจ้าคือว่าทีมงานสีสันเสียงเพลงพวกเฮาเองขอบอกขอบใจเด้อแม่เด้อฟังแล้วก็ขอให้อยู่ดีมีแฮงแม่สุขภาพแข็งแรงขึ้นเด้อ
4: เ
2: จ้า
4: เ
2: จ้าฟังเพียงอย่างเน
4: าะอยู่ห่างๆเด้อลูกเด้อ
3: ครับอยู่ห่าง
2: ๆอยู่ห่างๆเนาะ
4: เพราะว่าแม่ก
3: ับ
4: ล
3: ู
4: กน
3: ี่อ
4: ย
3: ู่
4: ห
3: ่
4: างก
3: ัน เอง เนาะ
2: จ้า
3: ถึงว่าสิฮักอยู่ห่างๆกะยาแต่ว่าก็ยังเป็นห่วงเป็นใยคือเก่าเนาะ
4: แม
2: ่เจ้าเจ้า
4: ขอมอบทุกเสียงทุกสายเด้อ
2: เจ้า
4: ลูกว่าทุกคนนั่นแหละที่ฟังนำกันเด้อบ่ได้เอ้ยชื่อเอ้ยเสียงก็ฟังนำกัน
2: เจ้า
4: เ
2: จ้าเจ้า
4: ให้ลูกท
3: ั
4: ้งสองส
3: ุ
4: ขภาพเข้มแข็งเด้อมาจ
3: ับ
4: รายการตลอดเด้อ
3: เจ้าแม่ก็เช
4: ่
3: นก
4: ัน
3: เด
4: ้
3: อ
4: สบายดี
3: เจ้าสบายดี
2: สบายดีสบายดีขอบใจทั้งแม่วอนเด้อก็ขอบใจเนาะรู้สึกว่าระยะนี้ทีมงานและกันสีสันเสียงเพลงพวกเราหลายคนนี่บ่สบายเด้อาจจะเป็นย้อนกันเป็นแต่ของดินฟ้าอากาศแดดแต่ก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีเด้อถ้าว่าเจ็บป่วยก็ต้องได้ปินปัวเนาะเพื่อว่าให้ร่างกายนี้มีความแข็งแรง
3: สำคัญก็คือพักผ่อนให้เพียงพอกินข้าวให้แซ่บเลยเน
2: า
3: ะแล้วก็คือต้นน้ำว่าหันแหละถ้าว่าบ่สบายอีหลีก็ควรที่จะไปหาหมอเพื่อปรึกษาเบิ่งว่าเฮาเป็นหยังกันแท้แล้วก็หมอจะแนะนำให้แล้วก็เอายามากินอยู่เฮือนเนาะเพื่อจะได้พักผ่อนให้เต็มที่
2: เจ้าตอนนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศเนาะไออาจเพิ่นก็เตรียมพร้อมแล้วเนาะกับเสียงเพลงนี
3: ้กับบรรเลงเพลงเนาะ
2: เจ้าฝากไปทั้งเบาสมมิตรเด้อที่กำลังรับฟังรายการเสียงเพลงนี้กับมอบให้พิเศษก็คือทั้งสาวแพงเน
3: า
2: ะยังฮักเจ้าอยู่เด้อเพิ่นว่าฮักเจ้าเด้อ
3: ฮักแบบบ่มีเปลี่ยนแปลง
2: เจ้าเพิ่นว่าเมื่อวานนี้เพิ่นว่าดนปันไดซิท่าดนปันไดก็ยังซิท่าแม่นบ
3: ่แม่นแล้ว
2: ท
3: ั
2: ้งเบาสอนบ่หรือว่าเบาสมมิตรเนาะเมื่อวาน
3: แม่น
2: ๆส่วนเมื่อนี้นี่ก็ยังฮักเจ้าคือเก่าเด้อตอนนี้เสียงเพลงพวกเฮาพร้อมแล้วเนาะมวนๆน้ำกัน

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงเนาะจบกันไปนั่นก็แม่นเสียงเพลงยังฮักเจ้าอยู่เด้อจากทางเบาสมมิตรในน้ำกันเข้ามาวังคีนี้เนาะมอมไห้ทั้งเสาแพงและตอนนี้พวกเขาจะให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงเติมอีกเน
1: า
0: ะจากทางแม่วอนในน้ำกันเข้ามาวังคีนี้ฮักอยู่ห่างๆในเด้อถึงว่าตัวจะอยู่ไกลแต่ก็ยังเป็นมีความเป็นห่วงเป็นใยยังฝากข่าวข่าวถามหาความคิดฮอดคิดถึงซึ่งกันและกันเนาะใส่ฝนต้นน้ำเองก็ขอเป็นกำลังแห่งใจเด้อพ่อพ่อแม่ๆที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าว่าท่านใดที่บ่สบายก็ขอให้ทรงให้เศร้าขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะติดตามรับฟังรายการพวกเราไปน้ำกันอยู่ไปเคียงคู่กันเดินโดนขอให้ทุกคนมีแต่สุขภาพแข็งแรงตอนนี้ไออาจพร้อมแล้วเนาะเสียงเพลงฮักยิ้มห่างๆมันม้วนน้ำกันก่อน

0: ขณะนี้ทางกำลังรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงกับพวกเราทั้งสองคน
1: เจ้า
0: ขามาสุริยานีเนาะทักทายกันอีกเติมกับมิตรรายการทุกๆท่านที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ทาง Facebook ของ How Loudness No Radio หรือว่าผ่านทาง FM 103.7 MHz นั่นเองเดี๋ยวเอามาตอบคอมเมนต์กันบ่ตอนหน้า
1: เจ้าตอบแห้งใจมิตรรายการก่อนเนาะที่ว่าเพิ่นได้เขียนข้อความเข้ามาผ่านทางเพจ Facebook ของพวกเราหลายคนก็เข้ารับฟังรับชมเนาะฝั่งคนอีกอ่ะบ่เคยได้ฟังรายการนี้เทื่อสายฝนหากก็เข้ารับฟังรายการในมื้อนี้ก็ขอบอกขอบใจมีรายการทุกคนเด้อที่ติดตามรับฟังเนาะบ่ว่าจะเป็นผ่านทาง FM แน่แล้วก็ผ่านทางเพจไลฟ์สดอยู่ในปัจจุบันนี้เข้ารับฟังรับชมแล้วฟังเสียงเพลงมวลก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อออกไปเนาะส่งกำลังแห้งใจให้กับทั้ง2สายเด้อเจ้า
0: เดี๋ยวเขามาอ่านคอมเมนต์กันอีกก่อนเน
1: า
0: ะทั้งบ่าวซานนเพิ่นกะฟังอยู่ไก่เติบได
1: ้
0: เพิ่นว่า USA ว่าซั่นเด้
1: เจ้า
0: เนาะเพิ่นว่าทักทายสบายดี
1: จ้าก
0: าบ่าวเสกสบายดีโคซุกทั้งสองขอเพลงมุนหักนาสาบอกฟังทุกมื้อเด้อจากหนองแตงเป็นยังไงบ่าวหนองแตงฝนตกบ่ทางนั้น
1: เจ้าหรือว่าจะเป็นเสียงเพลงมุนหักนาสาลาบ่เนาะว่าต้นน้ำจืดบ่ผิดน่าจะเป็นเพลงนี้
0: เจ้า
1: แล้วก็อีกท่านหนึ่งเนาะติดตามรับฟังอยู่ทางอัตตปือเด้อเพิ่นว่าอัตตปือฝนตกเด้อตอนนี
0: ้แ
1: ล้วก็ทางท่านสุขีเพิ่นว่าเปิดให้เด้อเพลงที่เพิ่นขอเข้ามายังบ่ได้เปิดให้เธอแล้วถ้าติดตามรับฟังอยู่เนาะจังหน่อยเด้อจังหน่อยทางสายฝนต้นน้ำเปิดให้ตามคำขอเนาะเสียงเพลงที่มิตรรายการได้แนะนำกันเข้ามาแล้วก็ทางท่านเพชรภูมาเนาะเพิ่นว่าสบายดีสาวโคสกเสียงหวานเพิ่นว่ารับฟังอยู่ทางแขวงขมวนเด้อเสียงแจ้งชัดเจนดีกะขอบใจเนาะมีรายการทุกคนแล้วก็สบายดีทั้งท่านเวียงแก้วเด้อเพิ่นว่าขอฟังเพลงแดอยากฟังเพลงหยังกะพิมพ์กันเข้ามาเนาะพิมพ์เป็นข้อความเขียนเข้ามาเด้อม
0: ี
1: รายการ
0: ให้
1: เจ้าเจ้าหรือว่าอาจจะโทรออนไลน์ใส่ทําไมก็ได้0305787052โทรมาล้มได้ยินเสียงน้ํากันเนาะว่าเออรับฟังอยู่ใส่แดแต่ละเขตแต่ละพื้นที่การติดตามรับฟังเป็นอะไรสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่บางคนนี่ว่ารับฟังผ่านทาง Facebook Live อยู่ในตอนนี้เพิ่นว่าเสียงชัดแจ้งเจนดีเนาะก็ขอบใจทุกคนที่ได้แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นน้ำกันหลายคนนี่ก็ติดตามรับฟังหลายช่องทางเนาะสะดวกช่องทางใดก็รับฟังได้เป็นรายการโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่ารับฟังรายการวิทยุอยู
0: ่
1: ในตอนนี้เนาะบางคนนี่ก็สืบต่อในการประกอบอาชีพเรื่องงานแดบางคนนี่ก็ค้าขายอยู่ตามตลาดเปิดวิทยุฟังรับฟังเสียงพวกเฮาแล้วก็ได้รับฟังเสียงเพลงผ่านทางรายการไปพร้อมเนาะรับฟังข้อมูลข่าวสารสารณหูผ่านทางรายการสีสันเสียงเพลงและนอกจากนี้กับประชาสัมพันธ์เติมเด้อทว่าบริษัทห่างฮานใดที่สนใจในการลงโฆษณาในการผลิตสปอตโฆษณาผ่านทางวิทยุ FM 103.7 MHz ของพวกเขาก็สามารถเข้ามาพัวพันได้เนาะที่ของการตลาดทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมงเวลาราชการตอนนี้จะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมเนาะให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงนี้ฝากไปทางเสาแพงเด้อทางแม่คำพร้อมทางแม่วอนพร้อมเนาะสองสามคนรู้สึกว่าบ่สบายแน่เนาะเนื่องจากว่าระยะนี้อากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงแน่ผู้ใดที่ว่ามีพยาธิประจำตัวก็ขอให้สวงให้เซาให้มีสุขภาพแข็งแรงเด้อสำหรับเสียงเพลงนี้เบาสอนเพิ่นขอเป็นกระบอกเสียงเป็นสื่อกลางให้เพิ่นว่าช่วยเถิดนางหมออยากให้ทุกคนนี่มีความแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงเนาะรับฟังเสียงเพลงม้วนๆนำกันกับเสียงเพลงนี้ช่วยเถิดนางหมอ

0: วยเถิดนางหมอเนาะฟังให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซืนฟังแล้วก็อย่าลืมเนาะส่งยิ้มผ่านเสียงเพลงแน่เนาะเป็นการผ่อนคลายแด่บางคนนี่ก็อาจจะมีความเครียดเนื่องจากว่าทางกายกาบ่อำนวยความสะดวกแด่อาจจะอิดเมื่อยแด่เนาะมีรายการแต่จังได๋ก็ดีเด้อขอเป็นกำลังแห่งใจให้ผ่านเสียงเพลงนี่แหละฝากต้อนให้ส่งให้เป็นกำลังแห่งใจฟังแล้วก็ขอให้มีเฮือมีแฮงให้มีสุขภาพแข็งแรงเนาะกินข้าวแซ่บนอนหลับพักผ่อนอีกบ่เดินกับห่างกายก็จะกลับเข้าสู่ปกติแล้วเนาะมีความแข็งแรง
1: ต้นน้ำการฟังเพลงการที่ว่าเป็นกำลังใจให้กันนะแห่งเป็นแห่งบันดาลใจอันนึงที่ดีเพราะว่าจะเฮ็ดให้จิตใจและความรู้สึกของเฮาน่ะมันเบิกบานขึ้น
0: เจ้า
1: คือกับเฮาคิดสิ่งที่ดีแหละโหยหาแนวดีๆมันก็จะดีเอง
0: เจ้าแม่ล่ะเคยเป็นได้ต้นน้ำก็เป็นได้เวลาที่มีความเครียดหรือว่ามีความคิดก็คือสิแบบหรือว่ารู้สึกว่าเวลาที่เฮาเหงาๆนะเฮาจะมักฟังเพลงที่เฮาอยากรับฟังเนาะว่าเพลงนี้แหละที่เฮามักเฮาอยากฟังฟังแล้วก็สวยเอิ้นว่าจิตใจเฮาก็สิมีความรู้สึกดีขึ้น
1: คันฟังเพลงเศร้านี่บ่ให้ตามติ
0: เออบ
1: ่หรือเฮาก็แบบเศร้าๆอยู่เฮาไปฟังเพลงเต้นนี่ได้บ
0: ่ได้ได
1: ้เต้นแบบคืออย่าในห้องเนาะไผมุกก็อย่าขอเต้นไว้ก่อน
0: หรือว่าหลายคนที่ว่าเออสิเศร้าปานใดก็อย่าเนาะยิ้มไว้ก่อนคือมันว่าหั่นแหละเนาะถึงว่าเฮาจะมีพบพ้อปัญหาใดก็ตามยิ้มไว้ก่อนสู้ให้กับตนเองก่อนเนาะคนที่ตอนนี้เวลาต่ำห้องทรงพวกเราเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกับทางรายการแล้ว 9:14 น.ขอบใจทุกคนเด้อที่ติดตามรับฟังขอบใจมีรายการที่รับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live เนาะหลายคนก็แนะนําเสียงเพลงกันเข้ามาบางคนนี่ก็ว่าหาก็เข้ารับฟังเด้อติดตามรับฟังอยู่ทางทานนางกลุ่มมาเนาะเพิ่นว่าสบายดีเด้อโคศกทั้ง2ขอบใจเนาะขอบใจแล้วก็สบายดีมีรายการอีกเทื่อนึงเนาะสําหรับทางใดที่หาก็หมุนขึ้นมาฟังทาง FM 103.7 MHz ของพวกเราถือว่าเวลานี่ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันล่ะเอาเป็นว่าเสียงเพลงนี้ปิดท้ายให้ทางสาวบ้านนวลแก้วเด้อนั่นก็คือสาวเพลงเนาะครูขวัญใจทางรายการสีสันเสียงเพลงของพวกเฮาไอ้บ่าวนี่เพิ่นว่าถ้าบ่ได้ยินเสียงไอ้เพลงนี่โอ๊ยโทรเข้ามาถามเลยได้ไปทางใดเนาะ
1: ต้องถามก่อนเนาะ
0: เจ้าเอาเป็นว่าปิดท้ายเสียงเพลงนี้เสียดายเอื้อยเอาผัวก่อนหลังจากนั้นสายฝนต้นน้ำอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี
1: สบายดี

0: ชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนสมนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านกงแก้วเสสงครามรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติได้ประกอบความเห็นเสียหางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงเพื่อให้หางกฎหมายฉบับนี้มีแน่นในครบถ้วนและหัดกลุ่มขึ้นกว่าเก่ารายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
1: ท่านอินทปัญญาเขียววงพจันทร์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่10แขวงเวียงจันทน์ประกอบคำเห็นใส่มาตรา8เกี่ยวกับหัวหน่วยงบประมาณเห็นว่ามีการปรับปรุงคณะกรรมการปกครองตะแสงเป็นหัวหน่วยนำใส่งบประมาณมีการปรับปรุงเติมหากมีความจำเป็นให้เป็นหัวหน่วยวิชาการเสนอว่าจะเหมาะสมหรือบ่ถ้ามีเงื่อนไขเป็นหัวหน่วยงบประมาณคันวิชาการและเห็นดีให้เป็นหัวหน่วยวิชาการและหัวหน่วยนำใส่งบประมาณ
2: ข้าพเจ้าก็สังเกตเห็นบางจุดก็จะขอแลกเปลี่ยนหรือว่าถามสิ่งหนึ่งแล้วมันมาตับแดดที่ว่าคือหัวหน่วยก็ประมาณในนี้ก็มีการปรับปรุงคณะกรรมการปกครองตะแสงและเป็นหัวหน่วยนอกใส่งบประมาณแต่ว่าก็มีการปรับปรุงเติมในกรณีที่มีความจำเป็นก็สามารถเป็นหัวหน่วยวิชาการเป็นเจ้าตนเองได้ตามการตกลงขอผู้สั่งการเองข้าพเจ้าจะขอถามจะเหมาะสมหรือบ่คำถามเกี่ยวกับธรรมทานก็ได้ตั้งแล้วจะเหมาะสมหรือบ่ถ้าว่ามีเงินใครเป็นหัวหน่วยงบประมาณคันวิชาการเป็นเจ้าตัวเองจะขอถามแบบประวัติเนื่องจากว่าประธานห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงเงินได้เสนอไปแล้วนั่นแม่นว่าคันว่ามีเงินใครสมัครเป็นหัวหน่วยวิชาการเป็นเจ้าตัวเองแต่ว่าอยู่ในตารางอธิบายคำศัพท์เขียนตามนะเป็นถ้ามีเงินใครจะยกเป็นหัวหน่วยงบประมาณคันโสมันก็ต่างกันแต่ว่าส่วนตัวข้าพเจ้าคิดว่าก็เห็นดีแล้วเนาะให้เป็นหัวหน่วยวิชาการแต่หัวหน่วยนอกใส่งบประมาณมากกว่าระยะต้นนี้ยังสิบ่สามารถเป็นหัวหน่วยงบประมาณขั้นสองได้เถอะขั้นว่าได้เห็นดีฮะนะผมว่าเป็นตาแซงเป็นหัวหน่วยการปกครองขั้นต่ำสุดเด็กก็สามารถเป็นหัวหน่วยงบประมาณขั้นสองดีร้ายฮะนะ
1: ในขณะที่ผู้สื่อข่าวกำลังรายงานข่าวอยู่นี้สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆในผัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงอย่างมีลักษณะสร้างสรรค์ตามคำเจาะจิ้มของประธานกองประชุมเป็นต้นคังสะสมแห่งรัฐลายหับที่บ่แม่นภาษีและสวยสาอากรและอื่นๆนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
0: จบข่าวดวงสวรรค์ขันธวงศ์ซาอ่าน
3: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
4: ดวงตาแม่นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่ L-arginine ช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบอดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซ้ายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคันตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแมบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาเจนตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
5: เจ้าพ่อชื่อพ่อคำภายอายุ65ปีแล้วนามสกุลสยะปัญญาอยู่บ้านเจริญสุขเมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตก่อนที่พ่อจะได้นำใส่ผลิตภัณฑ์นะนี่มันพ่อเคยเป็นพยาธิเบาหวานนะ
6: อ๋อโดย
5: อาการมันตามหัวตอนนักๆน้ำตาลขึ้น600กว่าพุ่นน่ะตอนสิกินน่ะตานี่มั่วนะ
6: โดย
5: มั่วแห้งซั่นซะฝรั่งที่กินได้มัน3กล่องกล่องนี่มันกล่องที่4เลยนี่นะกล่องที่4แล้วว่าเฮาก็ตาบวมขวานี่สามารถจะมองเห็นได้โอ้อันนี้พอก็ได้อกดีใจหลายๆพลังจะได้กินยาอันบำรุงสายตานี่นะชื่อว่า

สมัครเบิ่งได้เห็นได้ไปได้บ่เท่ากับครบอุปครบใจนําบริษัทลงฤทธิ์หลายๆที่ได้อันนั้นมียามาปัวตาให้พ่อเฒ่าเบิ่งเห็นได้ผลิตภัณฑ์คอลลารินดีอีหลี

ลาวเศร้าเศร้าเด้อยาฟาวามันสิโกบัดดาบักแตนสร้างดอกด้วยไปอัศจรรย์แต่กุ้งสิกุ้มกินปลาหมึกใหญ่พอยเมลอัศจรรย์แต่ไม่แกนล่อนสังสิมาปีนปงใบสุขสบายดีรายการสบายดีพ่อแม่ปลุงแม่ป้าอาวาทุกภาคส่วนขอนำเป็นทักเป็นเพลงเข้าสู่รายการลองลองในทางคืน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการเลยเบาไทยขวัญใจมาสนคนเก่าคนเดิมมาในนี้สมงหนึ่งเต็มเต็มนะมอบความเบิกบานมดซืนมอบอาหารเสริมเพื่อสุขภาพให้พ่อแม่พวกเราได้กินเนาะได้กินได้ดื่มเน่เพื่อให้ห่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีแต่ความเบิกบานหมดสิ้นมีแต่ความสุขกายสบายใจเข้าสู่ในโหมดของรายการพวกเราก็ถือว่าหลากหลายสีสันหลายบรรยากาศบทเพลงต่างๆเอามาต้อนมาฝากเส้นเดิมเส้นเคยในแต่ละมื้อก่อนจะเข้ารายการนี้โฆษกยังได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการกันซะก่อนขาดบ่ได้ลืมบ่เป็นนะก็คือผู้อุปถัมภ์หลักแล้วก็พร้อมทั้งหลายๆแบรนด์ที่เข้าร่วมในปัจจุบันนี้ขอบใจบริษัทลองลิสการค่าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งนำโซ่ขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจห้านเท่าพันบอบายฟูนน้องแมงดาเมืองไสแข่งอุดมไสขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยน้องแมงดาเมืองไสแข่งอุดมไสขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านขายยานางเองตลาดดาราหลวงพระบางขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสห้านแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปดแขวงสิงขวงขอบใจห้านแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทร์นั่นก็คือตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมของพวกเราในปัจจุบันนี้นะและล่าสุดขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยเดอร์ทางด้านหน้าเนาะขึ้นอยู่ในหน้าจอการไลฟ์สดจะเห็นโลโก้ของเพิ่นในมือนี่บางท่านก็จะเอาโลโก้ของผู้อุปถัมภ์รายการขึ้นสู่ในหน้าจออันนี้เพจให้เบิ่งเนาะอันนั้นก็ถือว่าเป็นผู้อุปถัมภ์พวกเราในปัจจุบันนี้ก็หลายท่านหลายแบรนด์พอสมควรปัจจุบันนี้รายการของเฮาก็ยังรับโฆษณาประชาสัมพันธ์อยู่เด้อนะพอพันสอบถามได้อยากเข้ามาร่วมรายการก็ยินดีมีรายการเฮาเนาะและก็เบอร์ตั้งตัวของเฮาที่หน้าใหม่เด้อมีรายการจดๆแต้มๆไว้นั่นละท่านก็สิชื่อหลายๆท่านก็สิยังบ่ได้ชื่อจะดนแล้วบ่ได้ฟังดนแล้วก็หันคืนมาก็สิบ่ชื่อพ่อเบอร์เนาะดนแล้วก็ได้เอาที่เบอร์กันนี้รายการ0305787052578-7052เดินหน้าใหม่ได้เดินหน้าใหม่เนาะแล้วก็ทั้งหลังใหม่มีรายการสอบถามสั่งซื้ออาหารเสริมในสมงที่โคศกจัดจะได้ราคาพิเศษให้ที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228เอออันนี้มันทั้ง2เบอร์ทั้งห้องการและก็ทั้งหน้าใหม่ในปัจจุบันนี้เป็นรายการสดนะอยู่กับโคศกเบาไทยในแต่ละมือมื้อนี้ได้ไลฟ์สดผ่านทางเพจนำหน้ามื้อนี้ก็ทักทายสบายดี FC แฟนรายการทาง Facebook บ่าวไทยนำนี่ก็ถือว่าเข้ามาเบิ่งมาชมตอนนี้ก็ท่านท่านนางจันทะจันทสอนจันสมรขออภัยเนาะท่านนางจันสมรจันทลานไสภาคส่วนทางบริษัทสมิทธ์สุดสันในเพื่อสุขภาพนะเข้ามาเบิ่งจะสบายดีเด้อฝากไลฟ์ฝากแชร์สบายดีท่านบุญนำเมือนสุพลสบายดีส่งหัวใจสติ๊กเกอร์เข้ามาให้น้องซ้ายเพื่อนๆได้มีกำลังใจเนาะไอ้เนาะอยู่ดีมีแฮงฝากไลค์ฝากแชร์กดติดตาม1ไลค์1แชร์ในสมงที่โคศกจัดสดๆในมื้อนี้แล้วก็ขอบใจทั้งเพจแฮงซ่านลาวนำได้ไลฟ์สดเด้อทางเพจมื้อนี้จะได้เห็นโลโก้ของแบรนด์ผู้อุทํารายการได้เห็นกล่องสินค้าอยู่หน้าจอของท่านเลยเนาะสนใจประเภทใดสอบถามทั้งหลังไมค์และหลังไมค์ได้เลยเด้อจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศแล้วก็ส่วนบทเพลงก็เช่นเดียวกันคอมเมนต์เข้ามาได้ทางเพจของเฮาเด้อไปฟังเพลงกันก่อนในตอนนี้เนาะคอยอ้ายที่เมืองเฟืองเบบี้บ้านนาเสียงหวานๆมวนๆมอบให้เจ้า

สอนเด้อล่ะฝ่าลงกางเกงผู้สาวทั้งเมืองเฟืองบ่ทุกคนเด้อมาอีตุนตั้งแต่หมอเนาะอีแม่เนาะมีคอปากบ่เป็นเพิ่นว่าอีตุนแต่มากฤทธิ์ไม่มีลิ้นสำหรับว่าบ่เป็น

0: ฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นและรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแรงบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: ก็ถือว่าปล่อยไป1บทเพลงสบายดี FC เฟลกาทาง Facebook เด้อเข้ามาแล้วกะอยากฟังเพลงกับพิมพ์มาเลยเด้อนี่รายการเฮาเนาะอาเด็เห็นกันในหน้า Facebook ได้ก็พิมพ์กันง่ายอยู่ดอกบ่ได้ลมกันเนาะสบายดีทั้งเพจแห่งศาลาผู้เฮาทานคําพรศรีสุพรรณเด้อสบายดีเจ้าสบายดีเข้ามาเบิ่งมาชมสตาร์ทกันอยู่ที่เมืองเฟืองคอยไอที่เมืองเฟืองเด้เนาะสบายดี FC แฟนรายการทั้งเมืองเฟืองที่ติดตามรายการทั้งวิทยุนะหลายทานก็ติดตามมีทั้งหน่วยน้อยหน่วยใหญ่อยู่เฮือนอยู่ศาลอยู่หัวไห่ไปนาโอ้ยวิถีชีวิตแบบพื้นๆบ้านๆเฮาเนาะเขตนั้นก็ถือว่าเมืองเฟืองนี่เป็นเมืองนึงอยู่ทางแขวงเวียงจันทน์นะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเด้ท่านได้เคยได้ไปบ่นะเมืองเฟืองนี่เป็นเมืองบ่ใหญ่นะเป็นเมืองบ่ใหญ่แต่ว่าสงบนะสงบเด้เงียบสงบนี่เดินทางจากนครหลวงไปก็ประมาณ2โมงครึ่ง2ชั่วโมงก็ฮอดแล้วยามนี้ทางดีเลยเด้เนาะขดสนทางก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้จักหน่อยชมวิวไปนำนะขึ้นภูลงภูเด้มีห้วยห้องของบึงตามวิถีชีวิตพื้นบ้านขนบธรรมเนียมหลายชนเผ่าอยู่นำกันก็เธอเป็นเมืองที่มีภูเขาอ้อมหอบทั้งผาปูนผาหินต้นไม้ใบหญ้าเขียวสุ่มเบิ่งแล้วสบายตาเป็นเมืองเป็นเมืองเป็นบ่อนพักผ่อนที่ดีสถานที่ท่องเที่ยวก็ถือว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภายในและต่างประเทศอันนี้ก็เป็นเมืองหนึ่งที่มีวิถีชีวิตของประชาชนยังเป็นฮีตเก่าของเดิมอยู่เด้นี่แหละก็เอาไปเบิ่งแม่บ่เสือเนาะก็ยาวให้บรรยากาศและก็พักส่วนที่สร้างเสื้ออาหารทั้งเมืองเฟืองก็มีพูนทั้งทีมงานไอ้คำเล็กพุ่นทั้งแม่พิงบ่ทั้งแม่หลายๆท่านก็ทั้งเมืองเฟืองก็ติดตามรายการของโคศกทั้งเมืองเฟืองก็เป็นลูกค้าหลายลูกค้าอาหารเสริมบำรุงสายตานี่ก็ถือว่าเกือบว่าทุกมือพอแล้วส่งไปเมืองเฟืองทั้งไข่แมงจันเนาะดีใจที่ติดตามรายการและก็สั่งเสื้ออาหารเสริมบำรุงสายตานำนะเมื่อกี้ได้ฟังสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมจีโก้พาร์ทเดอร์สนใจเนาะอยากได้ไปรับประทานกาแมนโทรมาลดได้นะมีข้อมูลพนักงานจะให้ข้อมูลจีโก้พาร์ทที่020-9829-4228เดอ9829-4228โทรมาโลดพนักงานเพิ่นจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของสรรพคุณอาหารเสริมจีโก้พลาสประเภทแคปซูลมี30เม็ดใน1กับพิเศษจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะบวกกับได้โปรสุดพิเศษก็คือรายการสดของโคซกจะเป็นราคาพิเศษให้และมีของต้อนของฝากทางบริการสั่งซื้อในสมงที่โคซกจัดนะสบายดีทั้งเพจแห่งซ่านลาวทั้งทานผัดทองบ่ผัดทองสบายดีขอฟังเพลงเด้อว่าซั่นเมืองเที่ยวเมืองเที่ยวเมืองนองแน่ว่าซั่นเชิญเที่ยวเมืองนองเจ้าฟ ากให้แก่พี่น้องทางเมืองน้องบ่ทุกคนเด้อสบายดีเจ้าๆได้จัดเพลงให้เด้อจ้ะได้จัดเพลงให้จักหน่อยทั้งหน้าไม้เฮาว่าก็จะได้จะเข้าหน้าไม้กับมาเลยมีรายการเฮาเด้อที่0305787052เนาะไปฟังเพลงกับเติมอีก1บทเพลงมีรายการเฮาเพลงนี้ในแม่นน้ําฝนจากฟ้าน้ําตาจากหัวใจป๊าดเพลงนี้เพลึกไหลเอ้ามวนๆกันเจ้า

0: องเป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายช่วยยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: เว้าเรื่องอาหารพื้นบ้านนี่ก็มีหลายเนาะไปป่าไปดงนี่ซ้ำสิกินผักหญ้าต่างๆผักนอกธรรมชาติผักกระโดนผักกระเดามีหลายผักผักขยะผักหำมอยบ่จักสิก็มีเด้นะภาษาพื้นบ้านเพิ่นว่าแต่นั้นเด้เอ๊ะแซ่บบรรยากาศนี่อันนี้นี่มันคันได้กินแบบนี้เลยมันนอนหลับดีเออเรียกว่าหมากผักไส้บ่ซั่นนะหมากมะละบ่จังซี่บ่ดีผักส่วนนี้เด้อกินได้ดีเด้ในการเฮาสรรหามนุษย์ประเภทผักพื้นบ้านไปป่าไปดงไปหัวไปสวนไปกินข้าวปลานอนทุ่งนาเออนอนไห้นอนนานี่กินข้าวแบบสุขภาพดีนะเพราะว่ามันปลอดสารพิษเด้แต่ว่าที่ผักข้าวท้องก็มีคือกันเด้นะผักข้าวท้องนี่เพิ่นยกให้เป็นประเภทสมุนไพรพื้นบ้านไปแล้วยามนี้เนาะก็คือโมติน่าผักข้าวท้องนี่เข้าไปอยู่ในแคปซูลโอ้คัก500มิลลิกรัม50เม็ดใน1กับเด้อคือสรรพคุณก็คือดังมีรายการเนี่ยฟังเมื่อกี้นี่แหละละเอียดคักสนใจต้องการอยากได้รับประทานก็มันโทรมาเลยได้มีรายการเฮาประเภทสมุนไพรพื้นบ้านโมติน่าผักข้าวทองเนาะกินกับลาบแง่ลาบกระปอกกระป๋อมบ่โอ้ยปนกบปนเขียดเนาะลาบก้อยซอยแซ่ต่างๆแซ่บแจ่วแมงดอกแมงดาเนาะโอ้ยเว้ามาแล้วก็อยากกินข้าวอีตาโคซกก็ได้เฮ็ดยังกินเนาะแม่เฒ่าเอ้ยอยู่เฮือนก็ได้ว่าอีแม่กําลังเก็บแจ่วแมงดาอยู่ว่าซั่นนะบางท่านก็กําลังตําแจ่วปลาแดกปลาแดกเครื่องติแซ่บๆเด้นะกับผักข้าวทองเข้าไปนะกินเด้อดีสิ่งใดที่มันดีเฮาก็กินเนาะสิ่งใดที่มันบ่ดีเฮาก็หลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงบ่อนใหญ่เพราะว่าเฮามีพยาธิประจําตัวเด้นะเฮามักเป็นภูมิแพ้มักเจ็บมักป่วยมักเฮ็ดเจ็บท้องเจ็บไส้นะมักเป็นโรคเบื่ออาหารบ่อยากกินข้าวกินน้ําทางกายมีการเปลี่ยนแปลงบางท่านนี่ก็เหลืองอยู่เด้เหลืองจอยมีแต่นอนบ่เฮ็ดหยังขี้ข้านไปขี้มักเหลืองประมาณนั้นเด้นะอยู่เฮือนบ่เฮ็ดหยังมีแต่กินกับนอนอย่างเดียวเหลืองว่าซั่นนะย้อนหยังก็ไปกวดไปเสกเบิ่งจังค่อยสิฮู้ก็สิมาเดาคือหมอดูหมอเดาเด้มันก็บ่ถูกเนาะว่าเป็นอันนั้นอันนี้อยู่บ่แน่นอนไปพุ่นไปห้องหมอพุ่นกวดเสกมันละเอียดจังฮู้จักว่าเป็นอีหยังบางท่านก็ปิดเก็บเลือดจางบางท่านก็มีปัญหาเรื่องทั้งภายในบ่เกิดการอักเสบบ่อนใดในห่างกายอวัยวะบ่อนใดก็ไปเช็คไปกวดเบิ่งหรือว่ามักเจ็บมักป่วยแท้ยามนี้ห่างกายคือว่ามักเป็นอันนี้หลายแท้ก็แน่นอนแล้วห่างกายเฮามันภูมิคุ้มกันอ่อนเพลียแล้วเฮาก็ต้องได้เอาหลักๆก็คือการออกกําลังกายแล้วเนาะลุกย่างลุกย่างได้แต่เช้าแต่เสียวก็ได้หัดกอกหัดกายได้เอ็กซ์ไซส์ได้ยืดแข้งยืดขายืดท่านยืดนี่เฮ็ดกิจกรรมอยู่เฮือนอยู่ซ่านคันบ่ได้เฮ็ดหัวเฮ็ดสวนกันแล่นกันย่างผักส่วนนึงก็อาศัยเฮ็ดเกษตรกรออกกําลังกายไปในตัวก็ดีแข็งแฮงผักส่วนนี่เด้อบ่ค่อยมักเจ็บมักป่วยดอกทนแดดทนฝนพู้นแก้เสื้ออยู่ทุ่งไห่ทุ่งนาพุ่นสบายผิววอดๆเนาะบ่ได้ห่วงสวยห่วงงามดอกผักส่วนนี่บ่ได้เกี่ยวขอแต่ว่าสุขภาพแข็งแฮงแล้วพอเด้คันว่าผู้ดีโอ้ผักส่วนที่อ่อนเพลียอยู่เฮือนแล้วเจ็บอ่อนแอดอยู่บ่ได้นํามันต้องได้มีองค์ประกอบหลายๆด้านเข้าไปช่วย1มาก็ต้องได้ไปเซ็กไปกวดอัน2มาก็ต้องได้ออกกําลังกายอัน3มาก็กินอาหารให้มันถูกครบหมู่อัน4มาก็บวกกับอาหารเสริมโมติน่าผักข้าวท้องเข้าไปนําอีกโอ้ยคักแจ่มเลยแหละบาทนี้ก็ได้เด้อเพราะพันสอบถามหาทั้งหลังไม้รถมีรายการเฮาราคาจับต้องได้เด้อผักข้าวท้องของเฮา02098294228โทรมาได้นะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมจำหน่อยโดยลองเลยแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นนะไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮา1ชั่วโมงบ่ดดแล้วก็บ่ไวปานใดนะเอาแบบเพลงหลายๆแน่ปุ่นๆกันไปพอได้ฟังเพลงนี้สาวสะพายนะอาจารย์คำปูทวีวันนะเอาลงไปทางเมืองพูทธนาสมบูรณ์ได้ทั้งนครปักเสแขวงจำปาสักทุกเขตทุกบ้านทุกเมืองทั้งเขตนั้นก็ได้ฟังรายการเฮาหลายพอสมควร เอามอบเพลงให้แกทั้งสาวปักเซสาวสะพายเนาะ

0: ข่าวดี
1: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน
2: ์ข่าวดีข่าวดีข่าวดีบ่แม่นข่าวให้ได้แม่เด้อข่าวดีสิ่งดีๆเอามาต้อนมาฝากอีพ่ออีแม่เฮาเด้อข่าวดีนะข่าวดีอีหยังลูกซ้ายว่าซั่นเอาก็อยู่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งนั้นเพิ่นผ่าตัดฟรีก็แม่ว่าซั่นเอ้ยก็ไปหาเพิ่นแล้วเด้เพิ่นผ่าตัดต้อจกต้อหินต้อลมต้อเนื้อให้ดูแลปิ่นปวดทั้งด้วยหน่วยตาพญาทั้งหน่วยตานี่แหละทั้งดวงตาพวกเฮานี่เด้อไปแล้วเด้ในยามเพิ่นมีนโยบายพิเศษจังซี่ก็เขียวหีบฮ้อนน่ะอย่าไปซักซ่าเสียเวลาอย่าเสียโอกาสโอกาสนี่โอกาสทองเวลาทองนะมาที่นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งโลดนะเกี่ยวกับเรื่องผ่าตัดนะอยากผ่าตัดบ่อากาศมันเป็นอะไรมาดดแล้วก็เป็นมาหลายฟ้าลาปีบ่เคยได้รับการดูแลฟื้นฟูปิ่นปวดจักเถื่ออาจารย์โคสงเอ้ยว่าซั่นโชคดีว่าท่านได้ฟังรายการลองเล็ดได้เบอร์โทรทั้งศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นมีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์มีเบอร์โทรศัพท์ให้พร้อมในยามเพิ่นมีนโยบายให้ผ่าตัดฟรีบ่ได้เสียเงินกับมาโลเด้ออีเมลเฮาเด้อ020-5755-4111 5755-4111แน่บ่จดต้มแต้มไว้แต่ละมือโทรไปสอบถามเพิ่นไปโอ้ไปลมเพิ่นเด้ออีเมลเฮาเด้อศูนย์การแพทย์เพิ่นบริการผ่าตัดฟรีเนาะเชิญเที่ยวเมืองนองมาแล้วน่าสิมอบให้เลยมวนๆกันตามคำขอจากทั้งมิตรรายการทั้งเพจแห่งชาติลาวมาในจังหวะโยนโยนจักหน่อยจังหวะแบบนี้มันม่วนเลยศิลปินโลนทินระเบา

เซละน้องบางท่านก็สิบ่ฮู้ว่าเซละน้องอยู่ไสแขวงใดวะพุ่นเด้ออยู่ทางแขวงสวรรณเขตเด้อมีรายการเฮาเนาะก็มีบทเพลงแห่งเซละน้องก็มีนะแต่ว่านี่เป็นอีกเพลงนึงเสิร์นเที่ยวเซละน้องเนาะก็มามอบให้มีรายการได้รับฟังนํากันตามคําขอเพราะว่าทางเซละน้องนี่ท่านหลายๆท่านก็สิเคยได้ไปเที่ยวเนาะมีโครงการไฟฟ้าน้ําตกเซละน้องเด้นะถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจก็ว่าแม่นนะก็มอบให้ตามคําขอมีรายการทุกเขตทุกแขวงทุกท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมนะเข้าสู่รายการพวกเฮาก็ดีใจอันนี้เมื่อสั่งซื้ออาหารเสริมพร้อมกับแห้งดีนะมีรายการเฮากับพัวพันสอบถามเบิ่งเด้อกับอาหารเสริมทั้ง6ประเภทมื้อนี้ก็ถือว่าได้ให้ฟังสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าพวกเฮาเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นทางเลือกอีกประเภทหนึ่งในการเข้าสู่การดูแลสุขภาพด้วยอาหารเสริมแล้วก็สมอทั้งดวงตาอาหารเสริมพวกเฮาก็มีคือกันนะภาคส่วนหนึ่งก็สิแม่นเลือกไปทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปศูนย์การแพทย์นครหลวงเหมือนกันปักกิ่งเนาะเข้าสู่การปิ่นปัวในทางการแพทย์ภาคส่วนหนึ่งกับทางการแพทย์แล้วมาเฮือนก็ได้มาบำรุงฟื้นฟูสุขภาพด้วยการเติมวิตามินแคลเซียมสมุนไพรต่างๆด้วยอาหารเสริมที่มีชื่อว่าโคลาลินพาสเคียงคู่กันไปก็แห่งดีหรือว่าจะรับประทานเฉพาะอาหารเสริมของเฮาก็ได้บ่เป็นอย่างนอกอันนี้ก็คือสินค้าเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมบำรุงสายตานะมีจำหน่ายและปัจจุบันนี้นะจัดส่งให้ฟรีๆทั่วประเทศบทเพลงที่มีรายการขอกันเข้ามาวันนี้จะทยอยเปิดให้เติมอีกนะนี่เพลงนี้แหละแม่นเซาห้องเฒ่าสิเอาเท่าใดนะตามคำขอจากทั้งอีพอพรมีขอมาม่วนๆกันเลยเจ้า

0: 受ห้องเท่าเสียวทะเลอีหล่า
1: ซั่นได
0: ๋อาตามคำขอเพิ่นเม็ดแฟนรายการเฮาขอมาก็ได้ฟังหน้าบทเพลงดีๆมีคุณภาพนะเปิดสู่กันนะตามคำขอจาก FC ทาง Facebook ทางเพจนี่ทางวิทยุนะที่ฟังอยู่เฮือนอยู่ศาลก็โทรเข้ามาได้นะก็เป็นการผ่อนคลายในบทเพลงก็ช่วยให้ท่านมีความสุขกายสบายใจทางด้านแนวคิดสภาพจิตใจนะจากที่เคยฮ้อนก็กลายเป็นเย็นจากที่เคยงุดงิดก็เคยผ่อนคลายจากที่เคยอัดอั้นจินใจคัดใจไว้ก็ได้ระบายออกมาเดก็ถือฟังให้มันได้อรรถรสฟังแล้วให้มันมีวิตามินนะดูแลห่างกายไปอีกแบบหนึ่งในการฟังเพลงเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่บางคนนี่ก็อยู่เงินอยู่ซานนี่ก็บ่มีอย่างใดที่เป็นมูกนะมีแต่วิทยุมีโทรภาพนะมีวิทยุมีโทรภาพมีโทรศัพท์เครื่องนึงนี่ที่ลูกเขยลูกสาวซื้อไว้ให้อยู่เงินอยู่ซานบางท่านก็มีแต่ฟังบ่ได้เบิ่งนี่บางท่านก็เบิ่งโทรทัศน์บางท่านก็เบิ่งข่าวสารเบิ่ง YouTube เบิ่งละครต่างๆในโทรศัพท์บางท่านก็บ่มีหยังจักอย่างบ่ได้เบิ่งหยังดอกเบิ่งแต่หลานอย่างเดียวนะเบิ่งลูกเบิ่งหลานบางท่านก็หลานก็บ่ค่อยอยู่เฮือนก็อยู่เฮือนก็อยู่ผู้เดียวนอนอยู่ในอยู่เตียงว่าจะไปเอาแบบประเภทว่านอนติดเตียงบ่ได้ไปไสเด้ออนุญาตบัดคําอีพ่อแม่เฮาเนาะนอนเบิ่งแต่หลังคากับเพดานอย่างเดียวกับตกเอี่ยมกับประตูข้างเข้าเฮือนอยู่จนบ่ได้ไปทางใดกลายเป็นโรคซึมเศร้ากลายเป็นผู้เฒ่าที่แบบว่าบ่มีสังคมไปเลยเฮ็ดให้ป่วยได้มีรายการพูดเป็นลูกเป็นเต้าผู้ที่มีพ่อมีแม่อยู่เฮือนอยู่ซาเนี่ยจะสิป่วยเพิ่นอยู่ลําพังหลายนะมีจิตกรรมให้เพิ่นแด่พาเพิ่นออกบ้านพาเพิ่นกินข้าวนอกบ้านปรับปรุงเปลี่ยนบ่อนอยู่มันนอนเนาะเฮ็ดให้มันมีบรรยากาศในห้องนอนเพิ่นให้มันได้สิ่งดีๆให้เพิ่นเพราะว่าเพิ่นก็ถือว่าผ่านพาชีวิตมาโศกโศนจนถึงอายุเกษียณแล้วก็ต้องมีอันป่วยเป็นธรรมดาเนาะบางท่านก็ป่วยทั้งขาบางท่านก็ป่วยทั้งภายในภายนอกอันนี้เฮาก็บ่ฮู้แต่ว่าอาการต่างๆนี่คือว่าได้นอนบ่ได้ไปใส่กระแทงว่าร่างกายเพิ่นก็บ่สมบูรณ์ปานใดแล้วแต่ว่าเฮาผู้เป็นลูกเป็นเต้านี่ผู้เบิ่งผู้แยงผู้เลี้ยงผู้เกื้อผู้ที่จะอุทิศเหงื่อแห้งสติปัญญาเข้าในการดูแลเบิ่งแยงเพิ่นในบั้นปลายชีวิตเฮาต้องได้เอาใจใส่เด้ออย่าสุไปทิ่มไปปล่อยเพิ่นเพราะว่าบางท่านบางมิตรรายการบางพ่อบางแม่นี่เคยเป็นเจ้าเป็นนายเคยมีบทบาทในสำนักงานองค์การต่างๆต่างๆเคยมีสื่อมีเสียงเคยมีรางวัลเคยมีคำย่องยอชมเชยแต่ว่าปัจจุบันนี้แม่นบ่มีอย่างแล้วนะอยู่ผู้เดียวก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าบางเทื่อก็เคยเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเนาะเคยไปล่าไปการเคยอยู่กับบ่อนชุมนุมเคยอยู่กับไอ้น้องจังซี่เด้เนาะแต่ว่าไปอยู่ในเฮือนอยู่ผู้เดียวก็เป็นสาเหตุให้เป็นโรคซึมเศร้าคือกันนี่เห็นบ่อันที่2มาก็อยู่ผู้เดียวโดนโพดเนาะอยู่แต่ผู้เดียวลูกเต้าก็บ่มาเบิ่งมาแลลูกหลานก็บ่มาจอบมาเบิ่งอันใดบ่มีนะมาเบิ่งอันนั้นก็เกิดให้เป็นความงอมเหงาสภาพจิตใจก็ย่ำแย่ไปอีกแห้งป่วยไปอีกเติมอันสามารถก็ซึมเศร้าจากเขาเอิ้นว่าอายุเนาะอายุหลายขึ้นแล้ว7 80ปี90ปีนี่ก็เอิ้นว่าโรคชราอันนี้ก็บ่เข้าไผออกไผดอกทุกคนก็ต้องได้พบพ่อคือกันเวลามันสั่นเข้ามาสั่นเข้ามาเด้มันไปทุกมือทุกมือเนาะเฮากันย่างไปเรื่อยๆเวลาก็ผ่านไปแต่ว่าเวลาที่เฮายังอยู่ตอนนี้เฮาต้องเฮ็ดให้มันดีที่สุดดูแลตัวเองให้ดีที่สุดปิ่นปัวเบิ่งแยงบำรุงรักษาให้มันดีที่สุดบ่ว่าอวัยวะใดๆก็อย่าในร่างกายเฮาต้องได้เอาใจใส่นะและอันสุดท้ายก็คือเอิ้นว่าเป็นบทบาทที่น้อยลงนะบทบาทความสำคัญเมื่อก่อนได้รับการย่องยอสมเสยเมื่อก่อนได้มีใบย่องยอมาก่อนได้รับการยกขึ้นให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนี่บทบาทการย่องยอสรรเสริญก็น้อยลงแล้วเพราะว่าอยู่เฮือนแล้วเด้แต่บ่มีแล้วมันก็เกิดเป็นโรคซึมเศร้าคือกันนะพ่อตู้ก็ได้อีแม่ก็คือกันเด้อแล้วก็อันพิเศษสุดๆสิ่งที่บ่อยากให้เกิดก็คือการเสียใจย้อนการพัดภาคแล้วก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าคือกันเนาะบ่จักเป็นกระจากตายแล้วคนเฮาทุกมื้อนี่ก็แนวนั้นจะเฮ็ดให้ผู้เฒ่าผู้แก่จังซั่นกลายเป็นคนงวมคนเหงาไปน้อยแห่งเจ็บแห่งป่วยไปเด้อผู้เป็นลูกเป็นเต้าก็ได้ได้ฟังวิทยุได้ติดตามข้อมูลรายการโฆษกเบาไทยก็อยากให้พ่อแม่นะในบั้นปลายชีวิตก็อยากให้มีความสุขได้กินอันแซ่บได้นุ่งอันงามนะได้กินอาหารเสริมที่ดีกระทรงกระฝากกระยืนกระโทไปยามเพิ่นอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องจริงนะเรื่องจริงบางครอบครัวก็เป็นแท้บางครอบครัวก็บ่แม่นบางครอบครัวนี่ก็สนุกสบายสำบาย อีหลีบางครอบครัวก็สิไปแย่เลยแบบว่าโอ้ยหาเนื้อกินก็บ่มีเครื่องนุ่งก็บ่มีบ่อนสิอยู่ก็บ่มีเนาะอันนี้ก็ถือว่าทิ่มปอยเพิ่นนะอันนี้บ่อยากพรรณนาแหละบางบ่อนก็ได้เห็นแล้วก็หดหูแต่ว่าเฮาก็บ่อยากให้มันเป็นแบบนั้นนะอันนี้ก็คือยกมาว่ากันคือสาเหตุที่เกิดให้พ่อแม่เฮาเป็นโรคซึมเศร้านั้นอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะเฮาก็มาเติมเต็มด้วยการดื่มดื่มอาหารเสริมประเภทเป็นซองบ่รู้สิเป็นแคปซูลเพิ่นเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันบ่ก็เอาจีโก้ไปเนาะถ้าว่าอยากให้เพิ่นมีผิวพรรณที่ดีก็เอาอโรเจนไปเนาะอันนี้มีหลากหลายเฉพาะท่านหญิงป่วยเป็นทั้งโรคภายในภายนอกเป็นพยาธิหญิงบ่เข้าสู่วัยท้องต่างๆก็มีเกี่ยวกับอาหารเสริมดับเบิลคลิกเด้อเฉพาะท่านหญิงเนาะยังหลากหลายอาหารเสริมของเฮาพอพันสอบถามทั้งหลังไม่ตื่มเพื่ออยากให้เข้าใจท้องแท้ให้รู้จักละเอียดดีๆก็แม่น020-9829-4228 9829-4228เพื่อคนที่เฮาฮักนะและเพื่อตัวเองเพื่อลูกเต้าครอบครัวเฮาต้องเป็นผู้ที่ตัดสินปัญหาด้วยตัวเองนะมีแต่ว่าสิเฮ็ดสิเฮ็ดมีแต่ว่าสิกินสิกินแล้วบ่กินจักเทื่อก็เลยปล่อยให้เวลาผ่านไปซื่อๆพยาธิมันก็บ่ได้รอท่าพวกเฮามันก็คืบคลานไปเรื่อยๆจากนักจากเบากลายเป็นนักจากนักก็แห้งอันตรายไปหน้าเด็กๆนะหาไปสําคัญก็แม่นไปเซ็กไปกวดให้มันละเอียดเออแล้วก็ภาคส่วนเป็นดวงตาฝากเติมที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเด้อเพิ่นพาตัดฟรีเสียเงินแต่ซื้อยา กับซื้อเลนแก้วตาเท่านั้นดอกที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งมื้อนี้เวลาเบิดแล้วมีรายการเฮาน่าจะปิดท้ายอีก1บทเพลงสาวบ่าวเสื้อขาวเด้อกับทีมงานเพิ่นเป็นเพลงคู่ดอกทั้งบ่าวบอมกับแสงระวีแต่น้อยจะเปิดสู่ฟังแต่ว่าก่อนจะฟังเพลงนี้ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการก็คือทั้งลองลิสเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM ขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงจังหวัดปักกิ่งขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขอบใจท้าวพันธ์บอบายโฟนขอบใจกระเปียกแซบสองไอ้น้องขอบใจเทียนพึ่งน้ำโซกขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริม15สาขาทั่วประเทศพิเศษตัวแทนนางเอ็งดาราลากาแม่ยกบาทราชพร้อมทั้งแม่กูดเมืองแปกแขวงเชียงขวางเด้ออันนั้นก็คือตัวแทนที่พวกเฮาให้เครดิตทางสถานีFM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ตอนนี้ไปจะไปพบกับโค้ชซุกอยู่ที่สถานีปกสสารภาพเด้อ 14:30 จนถึง 16:00 เป็นรายการสดคือกันปิดท้ายผลเพลงนี้ขอบใจท่านสมสะอาดคุ้มเครื่องเสียงและปล่อยเพลงข้าพเจ้าบ่าวไทยต้องขอกล่าวคำว่าสบาย

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงการแบ่งขันหัวหน่วยงบประมาณแห่งรัฐรายรับที่บ่แม่นภาษีและช่วยสากลคลังสะสมแห่งรัฐแม่นเวียกงานสำคัญหนึ่งที่สมาชิกสภาแห่งชาติให้ความสนใจประกอบคำเห็นต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทศที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนสัปดาห์นี้ที่หอสภาแห่งชาตินครวิจันทร์รายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายงาน
2: ท่านดาววงพรแก้วสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่14แขวงสระวันประกอบคำเห็นใส่มาตรา12คลังสะสมแห่งรัฐเสนอให้ชี้แจงเติมเกี่ยวกับคลังสะสมแห่งรัฐและคลังสำรองเงินตามีการพัวพันกันคืนใดรวมทั้งเวียกงานความจำเป็นหีบด่วนและฉุกเฉินเสนอให้เจาะจงเติมถึงความจำเป็นหีบด่วนและฉุกเฉิน
3: ต่อมาตราที่12เกี่ยวกับคลังสะสมแห่งรัฐในมาตรานี้ก็มีการปรับปรุงเพิ่มเติมและมีความละเอียดขึ้นเติมแต่ถึงใดก็ตามข้าพเจ้าก็อยากมีคำเห็นเติมว่าอยากให้ชี้แจงต่อของประชุมสภาวันนี้ว่าครั้งสะสมแห่งรัฐกับครั้งสำรองเงินตานี่เนาะมีการพัวพันกันขึ้นได้ไหนมีการนับเขาบอกเพราะว่าในนี้เขียนในมาตรา12ก็ว่ามีการสะสมสกุลเงินตาอยากให้ก็แจ้งแจ้งตื่นว่ามีการพัวพันได้ไหนกับครั้งสำรองครั้งอันที่3มานี้ว่าถึงว่าความจำเป็นความหิบด่วนและทุกเสริมเนี่ยอันนี้บางทีอยากให้เปลี่ยนเป็นว่าลักษณะเจ้าจงไม่นึงว่าพอจำเป็นหิบด่วนมันก็บ่แจ้งไปไหนเนาะรู้สึกเสริมสิหรือว่าได้บอกว่าเรียกภัยพิบัติเรียกป้องกันชาติหรือว่าเรียกความปลอดภัยแห่งชาตินี่นะมันเป็นเรียกสึกเสริมเนาะซึ่งเขาสามารถคาดคะเนได้หรือว่าเป็นเรียกนะและหิบด่วนว่าจะเปลี่ยนลักษณะนึงบ
2: ่สำหรับทางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงประกอบมี11ภาค14หมวด97มาตราและได้เพิ่มเข้าใหม่1มาตราปรับปรุง78มาตรารักษาไว้คือ90มาตราและเพิ่มใหม่9มาตรานักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์
1: จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
4: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Packageสมัครได้เลย TFM Swift เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
4: แท้วะอีหลีวะ
5: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
4: ้ว้าวคักเด้อเนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
7: เฮาแล้วบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
8: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับสูญแล้วพวกเขาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกได
7: ้แม่นซั่นบ
8: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
7: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
8: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสวมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด

0: ไอ้ค่าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์
1: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ภายในงานจะได้มีการแสดงศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของชาวเวียดนามและลาวในทุกค่ำคืนนับแต่วันที่16หาวันที่20เดือนกรกฎาคม2026จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสปป.ลาวสมทบกับกรมส่งเสริมการค้ากระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งชาวเวียดนามอย่าลืมมาร่วมงานเวียดลาวเอ็กซ์โป2026กับพวกเราในระหว่างวันที่16หาวันที่20กรกฎาคม2026เริ่มแต่เวลา10โมงหา21โมงที่ศูนย์การค้าลาวไอเทค

0: แล้วมือนี่มีความสุขทั้งกายและใจเด
1: ้ไปเฮ็ดอย่างมาคือมีความสุขหน้าซื่นตาบานแท้
0: เฮาไปบริจาคเลือดมาเทื่อนี้เป็นเทื่อที่หาแล้วได
1: ้ตู่บ่ย่านว่ะ
0: ย่านหยัง
1: เฮาได้ยินเขาว่าบริจาคเลือดแล้วสิบ่สบายแม่นนั้นบ่
0: โอ้โหโตก็ไปเสื้อเขาเนาะเสื้อเฮานี่นะเฮาบริจาคมาแล้วนี่5ครั้งสุขภาพยังแข็งแรงกินแซ่บนอนหลับร่างกายปกติแข็งแรงคือเก่า
1: จักแล้วเขาพัดว่าแนวนั้นเด้เฮาก็บ่ฮู้บ่เข้าใจก็เลยเสื้อเข้าไปจังซั่นแหละ
0: เฮาเข้าใจความรู้สึกนั้นไดต่อไปนี่นะอย่าไปฟังคนบ่ฮู้เรื่องบริจาคเลือดเว้าเด
1: ้อ
0: ไปนําเฮานี่สิพาไปอยู่สถาบันเลือดแห่งชาติหรือว่าศูนย์บริจาคเลือดสิให้ท่านหมออธิบายให้ฟังอย่างละเอียดบ่เข้าใจปัญหาใดแม่นถามเพิ่นโลด
1: โอ้ขอบใจเสี่ยวเฮาเริ่มเข้าใจแล้วเกี่ยวกับการบริจาคเลือด
2: เลือดช่วยชีวิตมาร่วมกันบริจาคเลือดเพื่อสังคมลาวด้วยความห่วงใยจากสถาบันเลือดแห่งชาติโทรศัพท์021 212 892

ื่อมนสนแมนผูกกล้าปากออกแสงผูกหู้แทงจิตใจผูกสะดุ้งไว้เมื่ออ่านผูกหู้ผ่านอุปสรรคผูกที่หักพบจริงผูกที่ยิงถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียดงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาขาขณะนี้เวลา 11:00 น.ต่อนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงรายการนี้มีให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 137 MHz และระบบ AM 567 kHz

0: ครับนะครับตอนกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกๆท่าน
0: สบายดีบรรยากาศที่คิดฮอดคิดถึงทุกท่านพอถึงเวลา 11:00 ถึง 12:00 และการเพียงก่อนเที่ยงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสันลาวออกทั้ง2ระบบ FM 103.7 MHz และทั้งระบบ AM ขึ้นกลาง567 GHz
1: เจ้าทักทายสบายดีมิตรและการเนาะสำหรับมื้อนี้ก็พบพ้อกันเที่ยงวันพฤหัสที่9เดือนกรกฎาคมปี2026มื้อนี้ก็พบกับพวกเฮา2คนเนาะดำเนินรายการบ่ว่าจะเป็นระบบ FM ระบบ AM ทางระบบออนไลน์ปัจจุบันนี้นี่ก็ทาง Facebook เด้อลาว National Radio เนาะ
0: แม่นแล้ว
1: รับชมรับฟังได้เลย
0: เจ้าเอาท่ามกลางมื้อนี้อากาศก็โอ้ฮู้สึกได้สุภลินเอ้ยเบิ่งคือฝนสิตกเนาะ
1: คึ้มฟ้าคึ้มฝนเนาะ
0: คึ้มฟ้าคึ้มฝนแต่ว่าเสื้อใจบ่ได้ทุกท่านเด้อบางเทื่อมืดจังซี่นี่บ่ตกก็มี
1: เจ้า
0: บางเทื่อตกก็มีแต่บางเทื่อว่าแดดออกแจ้งจังปังบ่ตกก็มี
1: เจ้า
0: เสื้อแจ้งบ่ได
1: ้อันน่ะคือเมื่อวานนี้เนาะก็เป็นฝนฝอยตกลิ้นอยู่หลายเขตหลายบอนได ้แต่ว่าสถานีเฮามื้อนี้นี่บ่ทันตกเทื่อเนาะหักคึ้มอยู
0: ่คึ้ม
1: ๆซึ่งตามพยากรณ์อากาศแล้วเนาะแจ้งเตือนพายุไมซักหั่นกันแม่นฮอดวันที่12ได
0: ้12
1: เจ้า
0: ก็มื้อวันอาทิตย์พุ่น
1: แม่นแล้ว6/12
0: เจ้าเฮาก็เตรียมพร้อมรับมือเนาะก็เห็นข่าวก่อนหน้านี้ภัยธรรมชาติเห็นบ่ภาคเหนือเฮาบ่แก้วบ่เสียงขวางหลวงน้ําท่าหลวงน้ําท่ากําลังตกก้าเด้
1: เจ้า
0: เออน้ําไหลทางลงมาโอ้เอาก็บ่ทันเพิ่นก็ถ่ายวิดีโอลงเฟซสื่อออนไลน์แล้วก็ทั้งคํามวลแด่สวรรณเขตแด่โอ้หลายแขวงเด้ระยะที่ให้ธรรมชาติทรง3มือหลังที่ผ่านมานี
1: ่แม่นแล้วเนาะก็ฝากถึงหลายๆท่านโดยเฉพาะแล้วบางคนอาจจะเป็นการเดินทางไปผ่านไปแขวงอื่นหรือว่าการเดินทางไปท่องเที่ยวเน
0: า
1: ะคือแหล่งท่องเที่ยวหลายบอนของทางคำมวลหันกันน้ำท่วมไปแล
0: ้
1: วเจ้าทั้งบรรดาถ้ำเนาะที่ว่ามีความสวยงาม
0: ถ้ำนี่ถ้ำปลาหนองปลาเสื่อมบ
1: ่ถ้ำปลาเสื่อม
0: เนาะ
1: เจ้าถ้ำนางแอนเน
0: ่
1: ท่าฝรั่งแน
0: ่ท่าฝรั่งก็น้ำท่วมได้ท่วมว่าเห็นลงสื่อออนไลน์ Facebook เนาะอันนี้ก็เป็นภัยธรรมชาติก็คือว่าอะไรมันฮอดยามมันนี
1: ่
0: ยามฝนฤดูกาลกันซะ
1: เจ้า
0: ก็มีแต่ว่าเตรียมพร้อมรับมือมีสติทํากันไว้ให้ดีทุกท่านเนาะวันนี้ก็ยังมีข่าวหลายอย่างได้นี่ก็สิสรุปอุบัติเหตุเด้อเพราะว่าตอนเที่ยงบางท่านว่าโมงนี้กําลังสิเลิกกาล
1: เจ้า
0: ขับรถฟังรายการเพียงก่อนเที่ยงในตอนนี
1: ้พักเที่ยงเน
0: า
1: ะ
0: เออพักเที่ยงนี่ก็สิเอาอุบัติเหตุทั่วประเทศหากสัมภาษณ์เช้ามื้อนี้ทั้งกรมจราจรก็สิมาเว้าในระยะต่อไปจากรายการเพียงก่อนเที่ยงของพวกเขานี้
1: เจ้าและนอกจากนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารจากทางกระทรวงโยธาตื่มบ่
0: มีกระทรวงโยธาได้เพิ่นก็สิมีกิจกรรมในโอกาสต้อนรับวันสร้างตั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งครบรอบ75ปีเมื่ออื่นนี่มันมีกิจกรรมเด้
1: เจ้า
0: เมื่ออื่นนี่มีกิจกรรมอยู่ที่สวนประตูไซนี่17:00 น.นี่เพิ่นสิมีการโทรถามตอบกิจกรรมเอารางวัล
1: เจ้า
0: แล้วก็รักการขับขี่ปลอดภัย
1: เจ้า
0: แล้วก็ทั้งให้ทั้งหน่วยกู้ภัย1625องค์การกระแดงชาติลาวนี่นะไปสาธิตการปฐมพยาบาล
1: เจ้า
0: อื่นนี่ได้
1: เจ้า
0: ท่านได้มีเวลาไปเด้อใช้เวลาเพิ่นว่าบ่ดน
1: เจ้า
0: 17:00 น.-18:30 น.นี่แหละ
1: เจ้าเจ้า
0: ส่วนว่ามื้อวันเสาร์
1: วันเสาร
0: ์แม่นสิมันพิธีงาน
1: เจ้า
0: สุขภาพเฉลิมฉลอง75ปีวันสร้างตั้งกระทรวงยทคหรือว่ากระทรวงโยธาธิการและขนส่ง
1: เจ้าเนาะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เพิ่นจัดขึ้นเพื่อว่าเป็นการเฉลิมฉลองเนาะนอกจากนี้ก็ยังมีขบวนการวางแสดงผลงานของทั้งกระทรวงเพิ่นนําเนาะอยู่บนกิจกรรมย่างเนาะ
0: แม่แล้วและตอนเช้ามื้อนี้นี่เพิ่นแจ้งข่าวมานี่ว่าก็มีกิจกรรมบริจาคเลือดได้
1: เจ้าน
0: ี่เนื่องในโอกาสวันสร้างตั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งนี่มีพนักงานเข้าร่วมนี่ก็นั้นพนักงานทั่วกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง
1: เจ้า
0: ให้เกียรติเข้าร่วมท่านเล็กหลายชีวิตหลายรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งมีท่านรองศาสตราจารย์ดร.นางจันทนมมณีทิพย์รองประธานองค์การกระทรวงสาธารณสุขและมีประธานคณะนําคณะดําเนินการจากโครงการกลุ่มสถาบันกองวิชาการและวิสาหกิจอ้อมข้างกระทรวงโยธาขอเข้าร่วม
1: เจ้าแม่นแล้ว
0: ก็เดี๋ยวนี้ยังบริจาคเลือดอยู่เด้ตอนนี้นะ
1: เจ้ากะขอส่วนๆเนาะผู้ใดที่ว่ามีเงินไขครบถ้วนน้องบริจาคเลือดช่วยเหลือสังคมน้ำกันได้บ่แม่นเฉพาะแต่อันน่ะกิจกรรมนี้เนาะหรือว่ามีโอกาสเนาะสามารถกับบริจาคเลือดตื่มได้อยู่ที่สถาบันเลือดแห่งชาติเนาะท่านผู้ฟัง
0: แม่นแล้วเอาอยากฟังเพลงใดก็อย่าลืมก็ได้ยิงกังพอแต่ฝอยมานี่พวกเขาเปิดน้ำไม้นี่มาแล้วนี่
1: เจ้า
0: ลายใส่เนาะเอาเอาน้ำไม้ก่อนซะเนาะสบายดี
1: สบายดี
2: เจ้าจะไปดีไอ้โคตรสมาลาคนละเออดูบดินก้นยา
0: เจ้าโอ้สบายดีล้ำเสียงเพชรเนาะคนอารมณ์ดีเจ้าสู้ฟังเพลงอย่างเน
2: าะขอฟังเพลงอนาญาตน้ำฝนหยดน้ำสายเด้อของอนาคตแก้วเปียวง
0: เห็นหยาดน้ำฝนหยดลงสายคาเนาะ
2: หยด เออโหเจ้าเน
0: าะเจ้าเออเอาจังหน่อยจัดให้เด้อฟังความผู้ใด
2: ฟังให้สระโลหะเงินจะสะพิมอาจจะปื้อแล้วก็เจ้าทุกมือคนงามแล้วก็เจ้าสิกี้แล้วก็บ่าวร้องแฟนแล้วก็บ่าววิ่งโจแล้วก็บ่าวเล่เจ้าจะมองไปให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ฟังไปให้มีผู้ฟังในทั่วในเจ็กแล้ววันนี้มีชิดที่ต้องมีนักพรและขาดที่เสียจะไปในอายกดดุธรรมดาคนละและเคยดีก็งามแต่ชอบดีก็งามอยู่แล้ว
0: เจ้าโอ้เจ้าเจ้าเอาเอาขอบใจเด้อ
2: เป็นเรื่องอากาศทางวิญญาณนะ
0: เอาฝนตกคึมคึมนะคึมคึมมาแล
2: ้วอายุนี้อาจจะเศร้าเมื่อกี้นี้เจ้าเองก็บอกข่าวนั้นนะเข้าที่ดินยุบนะ
0: ดินยุบโอ้โหอยู่ทางไหน
1: ยุบอยู่ไหน
2: ตามทางเรือคอยจ้างเรือวันที่8กรกฎาคม2566นี้ประชาชนช่องแสงว่าพบดินยุบบอกว่าสาเหตุเป็นกลุ่มปุ้มใหญ่ประมาณ8กะหูอยู่กลางน้ำเขตบ้านหนองกระแดงเมืองวิระบุรีแขวงสารเขตมีทางหูน้อยหูใหญ่มีน้ำไหลลงหูตลอดเอ็ดหน้าไปได้วอนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโครงการและการแก้ไขโดนคนเขียนลักษณะแบบนี้นะ
0: โอ้เนาะเอายังบู้ใส่เหตุเนาะ
2: แม่งๆค่อยจะลงไปติดตามเบิ่งเบิ่งเนี่ยแหละแต่ว่าทั้งหน้าทั้งหลังอยู่ไกลไกลนี่แหละก็บ่แน่ใจว่าค่อยจะคิดไปบ่เนาะ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าเอาขอบใจล้ำแจงเพชรขอบใจหลายๆหยาดน้ำฝนอยู่น้ำตาของอูแก้วสยายวงทั้งซอมบี้พวกเราขึ้นจอไปหายแล้วแต่วันกี้นี้ก็ขอบใจเด้อทั้งตู้ไทยตู้วันหนองกระไตเพิ่นก็ถามมาอีก
1: เจ้า
0: เอาคือว่า FM บ่ได้ยินพวกเจ้าจัดรายการเพิ่นว่าดิ3มื้อนะ
1: เจ้า
0: พวกเขาจัดคือเก่าเด้อตู้วันตู้ไทยออกทางระบบ AM
1: เจ้า
0: AM นั่นแม่นออกคือเก่า
1: แม่นแล้ว
0: เนาะรายการพี่ก็เที่ยงขึ้นก็แม่น AM 567กิโลเฮิรตซ์มูนขึ้นไปฟังโลดทุกมื้อเลย
1: เจ้า
0: แล้วพวกเขาจัดทุกมื้อส่วนว่า FM นี่มี3มื้อพหัสสุกเสาเนาะก็แจ้งบรรยากาศเลยเพิ่นถามหาอยู่เด้โอ้ไปทางใดคือผู้เห็นจัดรายการคือเก่าคอยขอฟังเพลงก็บ่ได้ว่าซั่น
1: เนาะมีรายการ40ซับสนเนาะกับมือของการออกอากาศแดการระบบ AM และแม่นทุกมืออาจจะบ่ซับสนวงเวลาเก่าเวลาเดิมเด
0: ้แม่นๆเอาเพิ่นว่าขอฟังเพลงพ้นซิมในตำนานบ่
1: เจ้า
0: ของอาจารย์คำพันธ์มรบัณฑิตนะว่าขอฟังแล้วก็คิดฮอดบ้านคิดฮอดซองเพิ่นมาเด้
1: เจ้า
0: เอาจังแม่นก็สิจัดให้เด้อพ้นซิมในตำนานเนาะเอาอย่าลืมจะฟังเพลงใดกับกริ้งกิ้งกังเขาชุดรายการได้โอมาแล้วมาแล้วตอนนี้สบายดี
2: สบายดีสองแ
1: ซง
0: สบายดี
2: สุขภาพแข็งแรงเลยตี
0: โอ้ยแต่ระยะนี้มันก็จะเป็นวัดอากาศมันเปลี่ยนแล้วกินยุกกินยาทานังก็ยังเป็นคือเก่ายังวะ
1: เจ้า
2: เวลาแม่ก็ลุกได้มานี่เด
0: ้โอ้โอ้อากาศเปลี่ยน
2: จะเปล
0: ี่
2: ยน
0: จะเอาฟังเพลงยังไอ้เพลง
2: ขอฟังเพลงฝนเดือน5เด้อ
0: ฝนเดือน5มันมาฮอดเดือน6เดือน7เดือน8เนี่ยก็ยังขออยู่เนาะ
2: ยามันละอยากฟ
0: ัง อันนั้นเดือนก็ยามันมันบ่แต่ว่ามักก็พอแห้งแล้วเนาะ
2: แม่น
0: เจ้าเจ้าเอาฟังว่าผู้ใดเจ้า
2: ขอบอกว่าหลวงปู่มีปลากำนาเรียนในเรียงโตนในกันทลาบาลำตวงเขาจะหลังเรียนเด้อไอ้คำเล็กแม่ปลาสมนิดเด้อ
1: เจ้า
2: สุกเสียงสุกใต้พิเศษหนังตาลาหน้าใหม่น้องสายลาหน้าใหม่เด้อ
1: เจ
2: ้
1: า
0: ขอบ
1: ใจเด้อ
2: ขอบคุณเพื่อนเด้อในทางโค้งเด้อ
1: เจ้าเจ้าเจ้า
0: อยู่ดีมีแห้งคือกันเด้อ
1: ขอบใจที่โทรมาหา
0: เอาขอบใจขอบใจทักทายสบายดีสบายดี
1: สบายดี
0: เพิ่นว่าขอฝนเดือน5ถึงว่าสิก่ายมา
1: ก็ยาเน
0: า
1: ะ
0: ก็ยาเพราะว่ามักเด้อความมักก็คือบ่แหละของกินขึ้นกินกับผู้มัก
1: เนาะบ่เป็นหยังฟังได้คือกัน
0: ฟังได้ฟังได้ตัวมักเนื้อในเพลงแม่นบ่ก็สิจัดให้เนาะเอาเอาอีจักตื่มจักสายสงสัยจริงสิพักฟังเพลง
1: เจ้า
0: สบายดี
2: สบายดี
1: สบายดี
0: เจ้า
2: ขอฟังเพลงนี้เด้อ
0: เพลงยัง
2: เพลงปากคอยายปากคอยายบุญข้างอาคารเด
1: ้อโอ้
0: เดือน3ออกใหม่3คําพั่นน่ะวะ
2: ยังล่ะ
0: ได
2: ้แล้ว
0: เออได้ได้ได้เอาของอาจารย์เสียงสวรรค์เนาะเอาสิให้ทางทีมงานซอกไว้ให้เด้อฟังความผู้ใดดิฟังความผู้ใด
2: ฟังความกับพี่ชนคมดำนะ
0: ท่านอยู่ใส่อยู่ชื่อสีทน
1: สีทนกมดำ
2: จังหวัดชื่ออันชื่อไม่ชื่อเลยชื่อไม่ชื่อ
1: ผู้ใดเนาะโทรมานี
0: ่ชื่อผู้โทรมานี่ชื่ออย่างนี
2: ้โอ้เคยโทรหาเสียอาเสียเยอะผู้ทั้งนาควาย
0: โอ้ทั้งนาควายเนาะโอ้ยเนาะป่าหลายเด้อนาควายเนาะเกี่ยมปิ้งป่าไว้ให้เนี่ยเลิกรายการที่ไปหาซะเน
2: า
0: ะ
2: ป่าหลายป่าหลาย
0: เออเอาขอบใจขอบใจ
2: เอาฟังก็จ่ายแอร์เลยนะ
0: จะหายแอร์อีกเนาะ
1: เจ้า
2: จ
0: ่าย
2: แอร์
0: จะ
2: ได้
0: เ
2: ห็นก็ง้อ
0: ก
2: ำแพงขนาด
0: บ้าน
2: น
0: ี่โอ้เอาสมเชยเด้อ
2: บายดีสบายด
0: ีสบายดีเพิ่นมากำลังก่อกำแพงอยู่หน้าเฮือนผู้ดีฟังเพลง
1: จะ
0: เฮาไปชิมมวนเหมือนเพลงนี้เป็นขอมาเป็นล
1: ำคอใหญ่เนาะ
0: เดือน3ออกใหม่3คำของอาจารย์เสียงสวรรค์น
1: ี่เจ้า
0: เป็นลำผู้ไทย
1: มวนๆเน
0: า
1: ะ
0: เอาก็สิเอาสำนิดก่อนแล้วยันหน้าจึงมาโทรครับสายน้ำไม่ตึม
1: เจ้า
0: สิเอาฝากเพลงที่เพิ่นขอมานี่มีเพลงอันบางกี้นี่พ้นสิ่งในตำนานบอสเบ
1: เจ้า
0: แล้วก็อีกหนึ่งเสียงเพลงญาติน้ำฝนหยดน้ำตาเนี่ย
1: เจ้า
0: เออเอาก็สิขอเพลงอันนี้ก่อนซะเพราะว่าระยะนี้ของประชุมสมัยวิสามันเทื่อที่หนึ่งของสวรรค์ศาสตร์สุทธิสิบมืออื่นนี่มือสุดท้ายเลยเด้
1: มืออื่นเป็นมือปิด
0: แมนขอฝากเพลงนี้มอบให้กันน้ำพักรัดนะสมาชิกสวรรค์ศาสตร์พร้อมประชุมคนขั้วเคลื่อนมาเรียกงานที่สำคัญของชาติเฮา
1: แม่นแล้ว
0: พิจารณาอยู่ในสภาก่อนประชุมสมัยวิสามันเทื่อที่หนึ่งของสมัยศาสตร์สุทธิทิพย์ฝากไปด้วยก่อนเอาบุญคุณผักเนาะบุญคุณผักตามไปด้วยหยาดน้ำฝนหยดน้ำตา
1: เจ้า

ื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแสงผู้ฮู้แท้งจิตใจผู้สะดุ้งไหวเมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถูกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: กี่เอ้ย
1: เป็นยังเพาะ
0: ปีนี้ลูกอายุ17 18ปีแล้วได้เนาะลูกก็ได้บริจาคเลือดน้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นอยู่บ่ลูก
1: อุ้ยเฮาบ่กล้าเฮาบ่กล้าบริจาคเลือดดอกเพาะเฮาย่านเข็มเฮาย่านเจ็บเฮาย่านเฮาสิบ่สบายแล้วก็ย่านเลือดสิหมด
0: โอ้ยลูกเอ้ยบ่เว้าแนวนั้นแม่มันบ่เจ็บบ่ปวดหยังดอกบ่จากเลือดก็เจ็บคือกับหมดกัดนั่นแหละเรื่องสุขภาพยิ่งบ่มีปัญหาซ้ำบ่พอเฮายังได้กวดสุขภาพเฮานำอีกได
1: ้แม่นอย่างนั้นบ่พออ
0: ื้อแม่นอย่างนั้นน่ะลูกเอ้ยพ่อกับแม่เจ้านี่เด้ได้บริจาคเลือดมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มคือกันกับลูกนี่แหละเบิ่งแม่พ่อกับแม่เจ้ายังแข็งแรงดีบ่เห็นสิเจ็บไข้ได้ป่วยหยังเลือดถึงเฮาบ่บริจาคแต่ละมือมันก็ตายไปจากทางกายเฮาคือกัน
1: โดยพ่อลูกเข้าใจแล้วเลิกเห็นมืออื่นลูกจะไปบริจาคเลือดแล้วสิมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเด้ออ
0: ือดีหลายลูกพ่อกับแม่สมเสยลูกเด้อข้อมูลเพิ่มเติมเรียกงานบริจาคเลือดโทรศัพท์021 212 892

0: ณะนี้ท่านผู้ฟังรายการเพียงก่อนเที่ยงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนะซองเชียงเพียงพันไปบุญคุณผักกับมอบแด่ให้ว่าละการดำเนินของกองประชุมสมัยวิสามันทีที่หนึ่งของสเปนซ่าจุดิชิปพร้อมดำเนินอยู่ตอนนี
1: ้แม่นแล้วเนาะถึงว่ามื้อนี้นี่จะบ่มีการถ่ายทอดสดท
0: ่
1: านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกๆท่านก็ยังสามารถติดตามรับฟังข่าวได้ได้บ่ว่าจะเป็นภาคข่าวทั่วไปข่าวต้นสมงหรือว่าจะเป็นผ่านทาง Facebook ของวิทยุก็ยังสามารถติดตามได้
0: เจ้าเอาหลายช่องทางเนาะพวกนักข่าวเขาประจำอยู่สภาพุ่นเด
1: ้แม่นล่ะ
0: เออทยอยส่งข่าวมาเพื่อกับบันทึกเสียแล้วก็ส่งข่าวมาห้องส่งพวกเขาทุกมื้อเลยเน
1: า
0: ะเอากระเซิญสวยทีนึงนะทุกท่านเด้อท่านใดที่สนใจอยากโฆษณาสินค้าของท่านนี่วิทยุชาติของพวกเขาท่านใดที่ว่าอยากโฆษณาสินค้าผลิตภัณฑ์ให้สังคมผ่านรายการต่างๆของวิทยุชาติของพวกเขานี่มีหลายช่องทางเดี๋ยวนี
1: ้แม่นแล้ว
0: Facebook ก็ได้ระบบ AM ก็ได้ FM ก็ได
1: ้
0: นี่ราคาบ่ได้แพงหรือว่าอยากเซาสัมปทานเวลานี่นะ
1: ได้คือก
0: ันได้คือกันมากมงใดมาถามการตลาดโลดนี่
1: เจ้า
0: จัดเวลาให้เลย
1: แม่นแหละสมมุติว่าท่านที่ว่ามีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองเน
0: า
1: ะสินค้าในแบรนด์ของตัวเอง
0: เ
1: อามาเลยโฆษณาได้เลยเนาะทุกท่านเนาะหรือว่าอยากจะแจ้งข่าวประกาศหับพนักงาน
0: เจ้า
1: เนาะก็คือได้คือกันมีรายการ
0: แม่นเรียกว่าผู้ที่มักฮักเรื่องการจัดรายการเป็นโฆษกมาแล้วโอ้ยอย่าไปซอกเช้าเวลาทั้งคืนเลยเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ให้มาวิทยาศาสตร์ก็ได้ยินดีต้อนรับทุกท่านเด้อบางทีว่ามีบริษัทห้างห้างต่างๆสนับสนุนเวลาให้แล้วอยากมาจัดซื้อเวลาเช้าเวลา
1: เจ้า
0: ก็มาลุ้นแล้วยินดีต้อนรับทุกท่านเนาะหรือว่าบริษัทใดที่อยากเช้าเวลาบุพิโคซกกันนี่วิทยุแห่งชาติของพวกเขาโคซกหลาย
1: มีสนองให้เน
0: า
1: ะ
0: มีสนองให้รถมาโคซกผู้ใดผู้หนุ่มผู้น้อยผู้อายุหลาย
1: เจ้า
0: เนาะวิทยาศาสตร์กับพวกเขากันยินดีต้อนรับทุกท่านเด้อท่านใดที่สนใจอยากโฆษณาสินค้าประชาสัมพันธ์ผ่านรายการต่างๆของวิทยาศาสตร์กับพวกเขาเนาะ
1: เจ้าแม่แล้วติดต่อบริการตลาดได้เนาะ
0: ตลาดได้เลยนี่สมมาลาอยู่ในคณะพลเด้นี
1: ่เจ้า
0: ตัวปุ่งไม่2026เนาะเอาว่ามีข่าวอุบัติเหตุเอาน้อยหนึ่งก็เนาะบางท่านว่ากำลังขับรถออกจากห้องการกำลังเมื่อเฮือนไปกินข้าวเด้หรือว่าหับลูกหับเต้าเอาอุบัติเหตุน้อยหนึ่งเมื่อเช้านี้สัมภาษณ์ทั้งกรมจราจรนี
1: ่
0: เพื่อฟีดูทางหัวส่วนใจผู้ขับขี่บ่อยเกิดอุบัติเหตุด
1: ิเพรา
0: ะจะได้สุภลิน
1: แม่นแล้วจะมาสรุปประจำเดือนมิถุนา2026สุฟังเนาะสำหรับอุบัติเหตุเดือนพฤษภาแม่นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมด474รายเนาะเดือนมิถุนาแม่น430รายถือว่าลดลง44รายเฉพาะเดือนมิถุนานี่แมนมีพาหนะเปเพจากการเกิดอุบัติเหตุ790คันคันสิเทียบใส่เดือนพฤษภาผ่านมาแล้วแมนลดลงถึง29คันส่วนว่าคนได้รับบาดเจ็บ619คนกันยังเป็นตัวเลขที่ลดลงจากเดือนพฤษภาอยู่ได
0: ้
1: ลดลงถึง126คนเลยและสำหรับกรณีที่ว่ามีคนเสียชีวิตเนาะคนเสียชีวิต69คนในเดือนมิถุนาถือว่าคันเทียบใส่เดือนพฤษภาแล้วก็แม่นลดลง12คน
0: อันนี้ก็เป็นการอุบัติเหตุเนาะ
1: เจ้า
0: ทั่วประเทศใช่ไ
1: หมแม่นแล้ว
0: สิ่งที่เกิดกันยังแม่นอุบัติเหตุต้นต่อดื่มสิ่งมึนเมา
1: เจ้าอันดับหนึ่งเลยเนาะดื่มสิ่งมึนเมาใส่ความไว้เกินเปลี่ยนทิศทางเดินสิ่งขึ้นหน้าบ่รับประกันบ่ปล่อยซิดลวงป้ายห้ามเทคนิคและคนอื่นตามลำดับเลย
0: แม่แล้วส่วนว่ามูลค่าความเสียหายเมื่อเช้านี้บ่ได้แจ้งมานี่16ตื้อไปเกือบ17ตื้อเด้ที่บ่ได้แจ้งมานี่แล้วก็เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมนี่เกือบ2ตื้อกีบ
1: เจ้า
0: โอ้อันตรายทุกท่านมูลค่ามหาศาล16 17ตื้อเอามาพัฒนาสร้างสรรค์ประเทศชาติได้หลาย
1: เจ้า
0: อันนี้กระบวนการซ้ำตื้มผู้ที่เกิดอุบัติเหตุหรือว่าสูญเสียทางด้านชีวิตทรัพย์สินบ่อยากให้เกิดนําครอบครัวหรือว่าตัวท่านก็อย่าลืมเป็นเจ้าการแห่งบวกใส่ยามนี้ฝนตกทั้งมือน้ําเปียกให้ค่อยไปค่อยมาเด้อพี่น้องเด้อเฮาเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพียงก่อนเที่ยงก็หยิบยกมาเว้ามาเตือนในรายการของพวกเฮานั่นแหละเนาะเอาหน้ามายังมีบ่นี่ถ้าว่ามีนี่ก็ยินดีต้อนรับเด้อเวลา1ชั่วโมงนี่มันน้อยอยู่แล้วเออโทรล้ม 3-4 สายกินไปเวลาเกือบ15นาทีแล้ว
1: แม่นตอนนี้ก็นี่ครึ่งรายการแล้วได
0: ้เนาะเวลาเล่นนี่ก็ 11:37 นาทีแล้วตามเวลาของส่งของพวกเฮา
1: เจ้า
0: จะฟังเพลงใดก็กริ๊กกิ๊กกั๊งแน่นพุ่นเอ้ย
1: มาแล้วมาแล้ว
0: ล้มกันหลายๆเพราะว่าบ่ได้ล้มกันดุลแล้วเด้รายการเฮานี่นะสบายดี
2: สวัสดีสมมาลา
0: โอ้ไอ้บุญตั้ง
1: โอ้ยคือสิคิดฮอดกันเนาะ
0: ไอ้บุญตั้งห้วยคุ้งฝนตกอยู่บ่ทั้งเขต
2: ฝนตกนี่น่ะมือเช้าเมื่อคืนนี่น่ะ
0: โอ้ตกคือกันเนาะเออ
2: บ่แห้ง
0: บ่แห้งครับครับเอาฟังเพลงอย่างไอ้บุญตั้ง
2: มื้อนี้เราเอาอันนั้นเด้อเอาเพลงนั้นน่ะต้นดูสู่ทรัพย์เด้อ
0: ต้นดูสู่ทรัพย์ยังคอยรับขวัญสิว่าเน
2: า
0: ะ
2: มอบให้น่ะสุภลินเด้อแล้วก็สมราเด้อ
0: เจ้า
2: พนักงานมีรถยนต์กระจายเสียงเมื่อทุกคนเลยเด้อเ
0: จ้า
2: เสียงลูกตาแล้วก็มาพันลงทางมันเป็นเนื้อเด้อ
0: แ
2: ก้วเด้อปากกระยุงเด้อ
0: เจ้า
2: แล้วก็ทาราบเด้อแล้วก็ทุกเสียงลูกตาพอได้ฟังแล้วก็อยู่ดีมีแรงเขาสอนหลังเวียงเลยเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
2: ขอบคุณขอบใจสมาเอ้ยอยู่ดีมีแรงเด้อสมรินกันเด้อ
0: เจ้าเช่นกันอยู่ดีมีแรงขอบใจบุญตั้งเน
1: า
0: ะติดตามรายการแฟนรายการทั้ง AM FM นี่โอ๊ยเพิ่น
1: เจ้า
0: ถือว่าเป็นแฟนรายการประจําแท้ๆเลย
1: แม่นเนาะไอ้บุญตั้งคําว่ามื้อใดเนาะได้ออกอากาศทั้ง2ระบบนะรู้สึกว่ามิตรรายการเฮานะโทรมาหาหลายๆเนาะคิดฮอดคิดถึงกันเนาะแท้ว่ากสิคองได้บางคนหั่นนะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ฟัง AM เพิ่นหาฟังแต่ FM ก็คอง
0: แม่
1: นเพราะ FM มีแต่3มื้อเนาะ
0: ถ้
1: าฮัดสุกเสาร์เท่านั้น
0: มื้อใดพวกเฮามีประชุมบ่ค่าเวียกด่วนนี่สิได้บันทึกเสียงก็บ่โทรนําใหม่อีก
1: แม่นก็ดังที่ได้เว้าไปเนาะว่าอาทิตย์นี้นี่ก็คือพวกเฮาก็สุมใส่เวียกงานของประชุมสมัยวิสามัญของทางสภาเนาะบางมื้อก็ได้ซับซับเปลี่ยนกันดําเนินรายการ
0: แม่นแล้ว
1: ก็มื้อนี้โอกาสดีแล้วท่านผู้ฟัง
0: จัดคู่กันเนาะถือว่าเติมได้บ่ได้จัดคู่เอ้าขอบใจเป็นรายการก็สิบ่วายาเวลามันก็ยับจ้องมองกลับมาเพลงมันยังค้างอยู่ได้ดิ
1: เจ้าแม่นแล้วทั้งหน้าไม้ได้หลังไม้แน่เน
0: า
1: ะ
0: มาเพลงที่เพิ่นขอมาทั้งตู้ไทยตู้วันหนองท่าใต้เพิ่นว่าจักให้เขาจักหาเพลงซ่อนบ่ได้บ่ว่าซั่นเพราะว่าบ่ได้ฟังรายการดนแล้วว่าซั่น
1: เจ้า
0: เอาสิเอาเพลงพ้นซิมในตำนานของอาจารย์คำพันธ์มลบัณฑิตเนาะเพิ่นขอมาซ่าๆเย็นๆนี่นะจักให้เลยแล้วก็อีก1เสียงเพลงเพิ่นขอมาเมื่อกี้นี้สาวเบเจ้าขึ้นจอไว้ให้แด่
1: เอาหน้าไม้เน
0: า
1: ะ
0: ว่าหน้าไม้เพิ่นขอไว้หั่นนะฟูเดือน5บ่
1: เจ้าฟูเดือน5เน
0: า
1: ะ
0: ส่วนว่าต้นดูสู้ซับเอาเป็นระยะต่อไปเนาะไอ้บุญตั้งเนาะเอาเพิ่นเบิ่ง2เสียงเพลง

0: เป็นยังไงฝนเดือน5ฝนเอ้ยเดือน5แม่นบ่ต้อนรับเดือน5กลายมาแล้วบ่เป็นหยัง
1: เจ้าฝนเดือน5เนาะ
0: เวลาก็โอ้ยจังแม่นไวปุ๊บปั๊บบ่เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยแล้วเวลามันไหลคือกับสายน้ํา
1: บื้อเตี่ยวเนาะเออสิฮอดแบบว่ามงเวลาได้ลาแล
0: ้
1: ว
0: ค
1: ือว่าก็เข้าเน
0: า
1: ะ
0: เข้าขี้นี่นะ
1: สิได้ลาเลยเด้อนี่นะ
0: สิได้ลา
1: เป็น
0: เวลาแล้วเวลามันไหวเฮ็ดหยังก็บ่ทันก็อย่าลืมเด้อทุกท่านเด้อทุกอาชีพเวียกงานมันมีค่าเบิดเอออาชีพใดก็ดีคือเว้าหั่นแหละมันได้เงินได้คําหลายเฮ็ดไปโลดบ่ได้สอบบ่ได้โกงบ่ได้เฮ็ดผิดกฎหมายได้น้อยก็ความภาคภูมิใจเฮาเด้
1: เจ้า
0: เนาะได้หลายก็ดีใจนําเน
1: า
0: ะฉะนั้นเดี๋ยวเว้าคือเว้าหั่นแหละอย่าซื้อโอกาสมือสั่นตีนยาวมือยาวตีนสั่นคือเพิ่นเว้าแหละมือกล่าวจับแล้วไปเลยนะบ่เฮ็ดเบิ่งจากข่าวนี่ดึงกระเป๋าเออจักดึงใส่คออันล่าสุดเห็นซื้อออนไลน์แม่นหยังไปยืมโทรศัพท์อยู่ห้างไก่เครื่องบ่เป็นลูกเวียดนะเออไปทําทาสลับสลับไปนั่งอยู่รถล่ะขอยืมโทรศัพท์เด้โอ้เราก็ให้ยืมเนาะเราก็ใจดีเนาะแม่ค้าเนาะเบิ่งจักภาพแต่เบิ่งทรงคนน่ะคือขี้หลักเลยนะเบิ่งคนน่ะนะ
1: เ
0: จ้าวักแว๊กๆวักแว๊กอยู่เออแล้วก็ให้ยืมล้มไปล้มมาแล้วก็สูบยาก้มไปก้มมาบ่พอขาวขี่รถปื๊ดหนีไปเลย
1: มาหลายคนอุบายขนาดเนาะ
0: อันตรายทุกท่านเด้อนี่แหละขอให้เป็นเจ้าการน้ำกันแท้ๆเนาะเอ้าซาบี้เวลาเฮาก็สิเบิด2เพลงที่เกี่ยวไว้ซาบี้ขึ้นจอไว้ให้แดมีเพลงหยังเมื่อกี้นี้ต้นดูซูซาเป็นบ
1: ่
0: กับเป็นหยังลำปากคอใหญ
1: ่ปากคอใหญ
0: ่เออเอาปากคอใหญ่มันก็ซามันตามคิวได้มันบ่ปากคอใหญ่เนาะมันขอมาเนาะ
1: เจ้า
0: เออทั้งไอ้คำเล็กเมืองเฟืองก็ขอมาเหมือนกันว่าซั่นโอ้ย
1: เอาหยังเพลง
0: คือสิบ่ได้แล้วว่าซั่นดิมันฮู้ว่าเวลามันเบิดด
1: ีเออเน
0: าะก็สิบ่เป็นหยังก็สิเอาเพลงนั่น2เพลงนี้มอบให้ไอ้เลย2เพลงเลยเนาะไอ้คำเล็กเมืองเฟืองพุ่นแหละทีมงานแฟนรายการประจำเอาป่าคอใหญ่อาจารย์เสียงสวรรค์เพชรนครตามไปด้วยต้นดูสูสับซองเสียงเพลงมื้อนี้พวกเฮาทั้ง2แล้วก็ทั้งซาบีให้เสียงเพลงลาท่านผู้ฟังผู้ชมไปสบายดี
1: สบายดี

0: พื่อพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนเช้ามื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านกองแก้วไซสงครามรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติได้รับฟังห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงเสนอโดยท่านสันติภาพพรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินประกอบมี11ภาค14หมวด97มาตราได้เพิ่มเข้าใหม่1ภาคปรับปรุงเนื้อในทั้งหมด78มาตรารักษาไว้คือเก่า10มาตราและเพิ่มเข้าใหม่9มาตราสำหรับเนื้อในต้นต่อของการปรับปรุงเฉพาะภาคที่1บทบัญญัติทั่วไปประกอบมี14มาตราและปรับปรุง11มาตราเพิ่มเข้าใหม่2มาตราเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบและเทคนิคของการสร้างกฎหมายในระยะใหม่โดยเฉพาะการอธิบายคำศัพท์เพื่อให้มีความกระจ่างแจ้งหลายขึ้นมีความเป็นเอกภาพกันในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายในสภาพเงื่อนไขการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะใหม่และอื่นๆ
2: บทบัญญัติทั่วไปภาคนี้มี14มาตราในนั้นได้ปรับปรุง11มาตราเพิ่มใหม่2มาตราการปรับปรุงภาคนี้แม่นให้สอดคล้องกับรูปแบบและเทคนิคของการสร้างกฎหมายในยาใหม่โดยเฉพาะการอธิบายคำศัพท์ง่ายเนื้อในของบางคำศัพท์ไปเป็นเนื้อในหลักของมาตราที่เกี่ยวของเส้นการดุลเดียงงบประมาณแห่งรัฐการสนับสนุนเพื่อการดุลเดียงงบประมาณการสนับสนุนงบประมาณที่มีเป้าหมายเฉพาะเงินแห่งรัฐบาลและเงินแห่งท้องถิ่นนอกจากนั้นก็ได้เพิ่มการอธิบายคำศัพท์เติมเพื่อให้เอกภาพในการนำใส่คำศัพท์ดังกล่าวเป็นต้นรายรับรายจ่ายการลงทุนทางด้านการเงินหัวหน่วยนำใส่งบประมาณหัวหน่วยบริหารวิชาการและหัวหน่วยวิชาการเป็นเจ้าตนเองการกำหนดหลักการเกี่ยวกับเรื่องงานงบประมาณแห่งรัฐได้ปรับปรุงขึ้นใหม่จาก11หลักการเหลือ6หลักการเพื่อให้ไปในดวงเดียวกับหลักการที่กฎหมายอื่นกำหนดการแบ่งขันหัวหน่วยงบประมาณแห่งรัฐได้กำหนดเพิ่มเกี่ยวกับการคุ้มครองงบประมาณของคณะกรรมการปกครองตะแสงซึ่งกำหนดให้เป็นหัวหน่วยนำใส่งบประมาณแห่งรัฐที่ขึ้นกับคณะกรรมการปกครองเมืองนครเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าโดยการปกครองท้องถิ่นที่ได้กำหนดตะแสงขึ้นกับเมืองนคร
1: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติจะเขียนเลือกตั้งรับฟังการเสนอทางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงแล้วประธานกองประชุมได้มีความเห็นจอจิ้มเพื่อเป็นทิศทางการประกอบความเห็นพร้อมทั้งเสนอสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขียนเลือกตั้งประกอบความเห็นใส่ทางกฎหมายฉบับนี้เพื่อให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์หลายขึ้นกว่าเก่าสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการคุ้มครองงบประมาณของรัฐท่านอินทปัญญาแก้ววงพจันทร์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่10แขวงเวียงจันทน์เสนอให้คณะผู้สอบทางกฎหมายค้นคั่วพิจารณาปรับปรุงบางเนื้อในคืนเกี่ยวกับการออกนโยบายให้ตาแสงหันเป็นหัวหน่วยงบประมาณเอกราชกุ้มตนเองว่าจะเหมาะสมหลายน้อยปานใด
3: แต่ว่าถึงหัวหน่วยงบประมาณเนาะในนี้ก็มีการปรับปรุงแล้วคณะกรรมการปกครองตาแสงและเป็นหัวหน่วยนำใส่งบประมาณแต่ว่าก็มีการปรับปรุงเติมอันในกรณีที่มีความจำเป็นก็สามารถเป็นหัวหน่วยวิชาการเป็นเจ้าตนเองได้ตามการตกลงของผู้สั่งการเองข้าพเจ้าจะขอถามจะเหมาะสมหรือบ่คำถามเจ้าจีของท่านประธานก็ได้ตั้งแล้วจะเหมาะสมหรือบ่ถ้าว่ามีเงินใครเป็นหัวหน่วยงบประมาณขันวิชาการเป็นเจ้าตนเองแต่ว่าอยู่ในตารางอธิบายคำศัพท์เขียนต่างนะเป็นถ้ามีเงินใครจะยกเป็นหัวหน่วยงบประมาณขันสองในยะต้นนี้ยังสิบ่สามารถเป็นหัวหน่วยงบประมาณขั้นสองได้เถื่อคันว่าได้แห่งดีหั่นแล้วเพราะว่ามันเป็นตาแสงเนี่ยเป็นหัวหน่วยการปกครองขั้นต่ําสุดเด้การสามารถเป็นหัวหน่วยงบประมาณขั้นสองเนี่ยดีหลายหั่นนะหั่นแต่ว่าในระยะต้นนี้ก็สิเป็นบ่ได้ก็เห็นดีว่าเป็นหัวหน่วยนําใส่งบประมาณก่อนมาก็ว่าเป็นหัวหน่วยปฏิบัติรายจ่ายเห็นก่อนหั่นแล้วบ่สามารถเฮ็ดและเก็บรับได้คือหัวหน่วยงบประมาณขั้นสองหรือแต่ว่าคันว่าปรับปรุงให้เป็นหัวหน่วยวิชาการขั้นเป็นเจ้าตนเองนี่ครับเจ้าก็เนี่ยสนใจอยู่แล้วมันสิเหมาะสมบ
1: ่ท่านนางคำศรีสิทธิวรดาสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่18ประกอบความเห็นในมาตรา8วรรคสุดท้ายเสนอให้ภาคส่วนรับผิดชอบทางกฎหมายปรับปรุงบางคำศัพท์คืนใหม่ติดพันกับงบประมาณของตาแสงควรเอาตาแสงหั่นเป็นหัวหน่วยงบประมาณขั้น2คือกันกับห้องการอื่นๆเพื่อสะดวกในการคุ้มครองนำใช้และอื่นๆ
4: มาตรา8ที่ว่า

0: แบบของเขาก็มีความยุ่งยากทางด้านงบประมาณฉะนั้นสำหรับวรรคสุดท้ายเกี่ยวกับตาแสงนั้นเนาะตามทัศนะส่วนตัวแล้วเห็นควรให้เป็นหัวหน่วยงบประมาณขั้นสองคือกันกับห้องการอื่นของเมืองเนื่องจากว่าถ้าว่าเขาเขียนว่ามีสิทธิ์ในการนำใจงบประมาณนี่คือจะเป็นขึ้นกับห้องว่าการของเมืองฉะนั้นจะเห็นให้ยุ่งยากหรือว่าซักซ่าในเวลากว่าจะได้งบประมาณมานำใจเนาะถ้าว่าเอกลักษณ์นี่จะสะดวกสำหรับเมืองอื่นแขวงอื่นข้าพเจ้ากับพระองค์แต่ว่าสำหรับใส่สมบูรณ์แล้วห้องการหนึ่งของเมืองนี่นะงบประมาณเมื่อปีนี้บ่เกินสาวปลายล้านแต่นั้นข้าพเจ้าคิดว่าถ้าว่าเป็นหัวหน่วยงบประมาณเอกลักษณ์ก็บ่ได้หลายปานใดแต่ก็เพื่อให้ได้เวียกเนาะข้าพเจ้าคิดว่าในตัวหน้านี้เวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากยิ่งจะเป็นเวียกที่ต้องได้เอาใจใส่ฉะนั้นคิดว่ายุตาแสงนี้เวียกจะหลายขึ้นข้าพเจ้าคิดว่าอันใดก็สิลงไปหาตาแสงการลงหาบ้านหาครอบครัวก็เป็นตาแสงเป็นหลักฉะนั้นตามทัศนะส่วนตัวแล้วข้าพเจ้าคิดว่าถ้าเป็นไปได้จะให้ตาแสงนี้เป็นหัวหน่วยงบประมาณขั้นสองคือกันกับห้องการอื่น
1: สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนบ่ายมื้อนี้ตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะสืบต่อประกอบคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐสำหรับปรับปรุงตื่มอีก
2: กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากว่าระยะผ่านมาการจัดตั้งกองประชุมในลักษณะดังกล่าวแม้นบ่ทันได้รับการจัดตั้งปฏิบัติแต่ได้มีการชี้นำอย่างใกล้ชิดจากคณะผักคณะนำขององค์การสื่อมวลชนที่ขึ้นกับภายหลังโอนสื่อมวลชนมาขึ้นกับคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคเห็นว่าเวียกงานสื่อมวลชนมีความสำคัญที่สุดในการเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมให้แก่ผักในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของผักระเบียบกฎหมายของรัฐพร้อมทั้งต่อสู้ปกป้องต้านลักษณะผิดเขวต้านการบิดเบือนของกลุ่มคนบ่ดีในโอกาสคำนับพับต้นกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จะไขขึ้นระหว่างวันที่13หาวันที่15กรกฎนี้ท่านคำพันธ์เผยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าในต้นปีนี้กรมการเมืองศูนย์กลางภาคได้ออกมติตกลงว่าด้วยแต่งตั้งคณะพิสอบรวมในการกักเกียมดำเนินกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จากนั้นได้มีข้อตกลงแบ่งความรับผิดชอบภายในรวมมีหน่วยงานเนื้อในหน่วยงานโฆษณาขบวนการหน่วยงานป้องกันและรักษาสุขภาพหน่วยงานปิ่นอ้อมเป็นต้นหน่วยงานเศรษฐกิจบุคลากรและบริหารพิธีการการกักเกียมกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งนี้ได้เริ่มภายหลังกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคสิ้นสุดลงมาถึงปัจจุบันทั้ง4หน่วยได้แบ่งความรับผิดชอบแม้นมีความพร้อมในการกักเกียมได้รับการชี้นำอย่างใกล้ชิดจากกรมการเมืองคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคและการนำคันสูงพรรครัฐความเป็นเจ้าการของภาคส่วนและอนุกรรมการต่างๆได้ถูกมอบหมายมีความตั้งหน้าห้าวหันในการกักเกียมและดำเนินกิจกรรมต่าง
3: ๆผ่านการกักเกียมนี้ก็เห็นว่ามีข้อสะดวกและข้อยุ่งยากจำนวนนึงข้อสะดวกนี้มันได้รับการชี้นำอย่างใกล้ชิดติดแทจากกรมการเมืองคณะกรรมการที่การสุขภาพพรรคและการนำพรรครัฐโดยเฉพาะแม่นชายที่การที่การใหญ่ประธานประเทศเพิ่นได้เอาใจใส่ทุกระยะเวลาการกักเกียมนี้อันที่สองมาเลยแม่นพวกเราก็ได้มีความเป็นเจ้าการของบรรดาพรรคส่วนต่างๆนั้นหรืออนุกรรมการต่างๆนั้นที่ได้ถือมอบหมายนี้ก็มีความห้าวหันบุกบึนถึงจะมีความยุ่งยากในหลายด้านแต่ก็เจ้าก็มีความตั้งหน้าเป็นเจ้าการในการกระเกียมต่างๆจนได้สำเร็จเรียกอีกอันนึงเป็นแมนยอนพนักงานสามสิบพรรคในทั่วคณะผู้สมพอนี่แหละก็มีความห้าวหันสู้ส่วนประกอบส่วนเข้าในการกระเกียมด้านต่างๆนี่ได้ครับสำเร็จแต่พร้อมกันก็ยังมีความยุ่งยากจำนวนนึงโดยเฉพาะแมนกองซุ่มเนื่องจากว่ากองสุ่มที่นี่เป็นครั้งทำอิฐพวกเฮาบ่ทันได้มีประสบการณ์บ่เฮียนเทื่อยานการกักเกียมก็มีความยุ่งยากอันที่2มาในการสรุปการบันทึกข้อมูลสนองให้แก่การสรุปตีราคาให้มีความชัดเจนบางด้านเนี่ยก็ยังจำกัดและก็มีบางด้านยังมีลักษณะสมเทียบอยู่และอันนึงอีกก็เลยเป็นความยุ่งยากในการเฮ็ดสารคดีหรือว่าสร้างสารคดีหรือการวางแสดงรูปภาพต่างๆนี่ซึ่งมันตรงในใช้เวลาหลายในการเก็บกำข้อมูลต่างๆฮะแต่เวลาพวกเขาจะมีความจำกัดนั้นแม่นมาเบื้องร่วมแม่นมาการกักเกียมกองสุ่มในการซึมซนตัวเตียงครั้งที่1นี้ฮอดปัจจุบันก็ได้มีความพร้อมอย่างพร้อมด้านแล้ว
2: กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งนี้ในใส่สร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงรอบด้านในขงเขตสื่อมวลชนกองประชุมจะได้ตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติบรรดานิติกรรมก็คือการปฏิบัติพลบุตรบาทของสื่อมวลชนกวดกาเบิ่งโครงประกอบกลุ่มจักการจัดตั้งพนักงานสื่อการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างวัตถุเทคนิคและบริหารการเงินให้มีความเป็นระบบและเข้มแข็งพร้อมทั้งวางแผนพัฒนาเวียกงานสื่อไปสู่คุณภาพใหม่นอกจากสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวของสื่อมวลชนแล้วยังจะได้จัดฝึกอบรมให้ทันแถวสื่อมวลชนรวมมี3บทขึ้นบรรยายคือเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคต่อเวียกงานสื่อมวลชนยกสูงจรรยาบรรณของสื่อมวลชนและการเสื่อมซึมนิติกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานสื่อมวลชนในโอกาสนี้ท่านพันคำเผยยวงเรียกร้องให้สื่อมวลชนทั่วประเทศจงรักษามูลเสื้อในอดีตปัจจุบันและสืบต่อเสริมขยายผลงานของตนให้สูงเด่นขึ้นปฏิบัติบทบาทเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมให้พรรคปฏิบัติกฎหมายให้เข้มงวดและมีจรรยาบรรณอาชีพแนใสพัฒนาสื่อมวลชนไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรง
1: วันที่7กรกฎนี้สหายบุญเหลือพันดานุวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะผู้พันตามประเทศศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวได้พบปะผ่านรูปแบบวิดีโอทางไกลกับสหายเอมิลิโอรัดมิวโรซาดากาเซียกรรมการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะผู้พันตามประเทศศูนย์กลางภาคกอมนิตกูบาสหายบุญเหลือพันดานุวงศ์ได้แสดงความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสพบปะผ่านวิดีโอทางไกลกับสหายเอมิลิโอรัดมิลโรซาดากาเซียฝ่ายลาวได้แจ้งสภาพการที่พ้นเด่นอยู่ลาวในระยะผ่านมาโดยเฉพาะผลสำเร็จการจัดกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสมเสยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จอันใหญ่หลวงที่ประชาชนกูบาไอ้น้องภายใต้การนำพาอันเด็ดเดียวเหนียวแน่นของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาญาติมาได้ตลอดระยะ60กว่าปีผ่านมาโดยเฉพาะผลสำเร็จที่มีความหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและปกปักรักษามากผลของการปฏิวัติในท่ามกลางการถูกปิดล้อมทางเศรษฐกิจการค้าและการเงินเป็นเวลาหลายกว่า6ทศวรรษสหายเอมิลิโอรัดมิลโรซาดากาเซียได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติมติกรมสุมใหญ่ครั้งที่8ของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาและการก้าเกียมจัดกองประชุมใหญ่ครั้งที่9ของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของกูบาพร้อมนั้นยังได้แสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อบรรดาผลสำเร็จการจัดกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวและผลสำเร็จในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติภายใต้การนำพาอันถูกต้องและสลาดซองใสของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวเหตุให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นทะลักก้าวบทบาทและอิทธิพลของพรรคและรัฐบาลนับมือนับสูงเด่นขึ้นในวิธีภาคพื้นและสากลพร้อมทั้งแสดงความขอบใจมายังพรรครัฐบาลและประชาชนลาวไอ้น้องที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิวัติกูบาตลอดระยะผ่านมาสองฝ่ายยังได้ตีราคาสูงและปิติยินดีที่สายพัวพันและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและกูบาสืบต่อได้รับการเสริมขยายและเพิ่มพูนคุ้นสร้างปรึกษาหรือเกี่ยวกับทิศทางการเสริมขยายสายพัวพันร่วมมือในตัวหน้าปรึกษาหรือและแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับปัญหาภาคพื้นและสากลที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจการพบปะได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่สนิทสนมเป็นกันเองและประสบผลสำเร็จอย่างจบงาม
2: เมื่อวานนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศท่านทงสวรรค์พรหมวิหารหัวนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่านอีดีอีวานบินมามุดเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำลาวพร้อมทางได้ต่างนาให้รัฐบาลลาวประดับเรียนการมิตรภาพให้ท่านทูตเพื่อย่องยอสมเสยและสรรเสริญโตผลงานการประกอบส่วนอันสำคัญของท่านทูตเขาในการเสริมขยายสายพัวพันธ์หัดเน่นสายพัวพันธ์มิตรภาพและการทำเมืองอันดีงามระหว่างลาวและมาเลเซียให้มีบาดก้าวขยายตัวแตกดอกออกผลและเลิกเซิงยิ่งยิ่งขึ้นตลอดระยะการปฏิบัตินาทีการทูตอยู่ลาวในโอกาสนี้หงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นว่าสายพัวพันธ์มิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและมาเลเซียตลอดระยะ60ปีผ่านมาสืบต่อได้รับการพัฒนาและเสริมขยายให้เลิกเซิงยิ่งขึ้นในหลายขงเขตการร่วมมือพร้อมทั้งแสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อบทบาทอันตั้งหน้าของท่านทูตตลอดระยะ3ปีผ่านมา ด้วยผลสำเร็จอันจบงามซึ่งได้ประกอบส่วนอันสำคัญเขาในการเสริมขยายการพัฒนาหัวมือระหว่างลาวและมาเลเซียโดยเฉพาะด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พลังงานสะอาดการท่องเที่ยวกสิกรรมธนาคารการไปมหาสู่ระหว่างประชาชนสงสารและอื่นๆรวมทั้งการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องระหว่างสองประเทศในขอบสองฝ่ายหลายๆฝ่ายก็คือในขอบอาเซียนโดยเฉพาะการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของลาวในปี2024ผ่านมาสำหรับการช่วยเหลือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ลาวโดยผ่านการให้ทุนฝึกอบรมและทุนการศึกษาภายใต้โครงการหัวมือด้านวิชาการของมาเลเซียนับแต่ปี1991มาถึงปัจจุบันมีพนักงานรัฐกรจากแขนงการต่างประเทศลาวเข้าร่วมหลายกว่า 2,000 คนท่านทูตยังมีผลงานพ้นเด่นในฐานะเป็นหัวหน้าคณะทูตต่างประเทศประจำลาวนับแต่วันที่13มีนา2025เป็นต้นมาซึ่งได้นำพาคณะทูตตานุทูตและองค์การจัดตั้งสากลประจำลาวเดินทางไปเยี่ยมยามแขวงหัวพันและแขวงบ่อแก้วเพื่อติดตามสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและซอกหาทาแหงสูงยู่ส่งเสริมการลงมือด้านการค้าและการลงทุนพร้อมทางได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่การลงทุนของมาเลเซียอยู่ลาวโดยเฉพาะการจัดกองประชุมสุดยอดสภาธุรกิจอาเซียนมาเลเซียครั้งที่1อยู่ลาวในท้ายปีผ่านมาห้องนายกรัฐมนตรียังได้แสดงความหวังว่าท่านทูตจะสืบต่อสุขยู่ส่งเสริมนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวมาเลเซียให้เข้ามาลงทุนและท่องเที่ยวอยู่ลาวหลายขึ้นในช่วงปีต่อหน้าส่วนท่านทูตก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนลาวโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศที่ได้อำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือแก่การเคลื่อนไหวหน้าที่การทูตของตนอยู่ลาวจนประสบผลสำเร็จอย่างจบงามแสดงความปิติยินดีและขอบใจต่อรัฐบาลลาวเป็นอย่างยิ่งที่เห็นได้ถึงผลงานย่องยอสมเสริญและประดับเรียนการมิตรภาพอันมีคุณค่าให้แก่ตนในครั้งนี้พร้อมทั้งยืนยันว่าจะสืบโตเป็นขั้วโตประสานงานประกอบส่วนเขาในการหัดเน้นและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างมาเลเซียและลาวให้ได้รับการพัฒนาและมีบาทก้าวขยายตัวยิ่งยิ่งขึ้นในอนาคต
1: วันที่7กรกฎนี้ท่านนางดาลวรกิตติพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะได้ลงเยี่ยมยามและติดตามกวดกาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการดำเนินการสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายบำรุงศกเฮียน2025-2026อยู่ศูนย์สอบเสียงวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติโดยการต้อนรับของท่านวิรพันธ์สาภูวงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติพร้อมโดยคณะอำนวยการคณะนำแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงวิจันทร์คณะกรรมการสอบเสียงและภาคส่วนเกี่ยวข้องท่านนางดาลวรกิตติพันธ์ได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อการเกี่ยมความพร้อมรอบด้านของคณะกรรมการและอนุกรรมการทุกภาคส่วนที่มีความเอาใจใส่สูงในการจัดตั้งปฏิบัติและเกี่ยมความพร้อมด้านสถานที่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและระเบียบการสอบเสียงอย่างเข้มงวดเคียงคู่กันนั้นให้ครูอาจารย์เทศหน้าที่เป็นกรรมการฝ่ายห้องสอบเสียงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงโปร่งใสและยุติธรรมเฮ็ดให้บรรยากาศการสอบเสียงดำเนินไปด้วยความสงบติดตามการกวดกาอย่างใกล้ชิดตามระเบียบหลักการที่กระทรวงวางออกในขณะเดียวกันต้องสร้างบรรยากาศที่บ่กดดันจนเกินไปเพื่อให้นักสอบเสียงมีสมาธิที่ดีท่านวิรพันธ์สาภูวงศ์ได้รายงานย่อเกี่ยวกับการจัดตั้งการสอบเสียงและการกระเกี่ยมความพร้อมของศูนย์สอบเสียงว่าศกเฮียน2025-2026นี้ศูนย์สอบเสียงวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติมีนักเรียนเข้าร่วมสอบเสียงทั้งหมด79คนหญิง45คนในนั้นมีนักศึกษาจากวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติ49คนหญิง16คนและจากศูนย์พัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน30คนหญิง19คนโดยแบ่งออกเป็น4ห้องสอบเสียงมีกรรมการควบคุมห้องสอบเสียงทั้งหมด10คนในศุกร์เย็นนี้แม่นกำหนดสอบเสียงระหว่างวันที่7ถึงที่8กรกฎนี้ใน4วิชาคือภาษาลาววรรณคดีคณิตศาสตร์ชีวศาสตร์และศึกษาพลเมือง
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพตอนบ่ายมื้ออื่นเริ่มแต่เวลา 13:45 นาทีเป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะได้ถ่ายทอดเสียงพิธีอัดกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุทิศิษย์จากหอประชุมสภาแห่งชาตินครหลวงวิจันทร์ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนำสถานีวิทยุบรรดาแควงเมืองและระบบโทรโคงทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศจงถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้ท่านผู้ฟังอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกัน
1: วลสนเป็นขัวต้อและสายใหญ่ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยา

0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าจีนตั้งเป้าหมายจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้ได้190ล้านเที่ยวคนต่อปีภายในปี2030ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวระยะ5ปีต่อหน้าสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลจีนในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเพื่อสุขยู่การบริโภคภายในประเทศและเสริมขยายการแลกเปลี่ยนสากลแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐบาลที่ตั้งเป้าหมายสร้างรายรับจากการท่องเที่ยวให้ได้หลายกว่า150ล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี2030พร้อมทั้งสุ่มใส่ปรับปรุงคุณภาพการบริการการท่องเที่ยวและเสริมสร้างบทบาทของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจีนในเวทีโลก
0: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่7กรกฎนี้ว่ากระทรวงการค้าอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีมูลค่าการค้าเฮ็ดธุรกิจประมาณ107ล้านกว่าดอลลาร์ผ่านโครงการจับคู่ธุรกิจออนไลน์สำหรับจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยหรือ MSMESระหว่างเดือนมังกรหาเดือนเมษาปีนี้ทานอารีซาเทียเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการค้าอินโดนีเซียกล่าวว่าได้นำใช้แพลตฟอร์มดิจิตอลเป็นยุทธศาสตร์เพื่อขยายการเข้าถึงตลาดโลกของ MSMES โดยบ่ต้องอาศัยกิจกรรมส่งเสริมการขยายแบบดั้งเดิมที่มีราคาแพงโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายผู้ต่างหน้าการค้าอินโดนีเซีย46แห่งใน33ประเทศซึ่งเฮ็ดหน้าที่ประสานงานระหว่างธุรกิจในท้องถิ่นและผู้ซื้อจากต่างประเทศในปี2005มาอินโดนีเซียได้จัดกิจกรรมนำเสนอแผนธุรกิจและจับคู่ธุรกิจออนไลน์จำนวน662ครั้งซึ่งส่งผลให้มีคู่ค่าธุรกิจการส่งออกเพิ่มขึ้นคาดว่าเพิ่มขึ้นเกือบ135ล้านดอลลาร์ต่อไปเชิญท่านฟังบทเสนอที่ใส่หัวข้อว่ารัฐบาลวางลายคาดหมายสู่ชนเพื่อพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชน
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพและยาผ่านมาพรรคและรัฐบาลได้สุ่มทุนฮอนเข้าใส่เวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนโดยเฉพาะสุ่มทุนฮอนเข้าใส่การพัฒนาพื้นฐานของล่างที่จำเป็นจัดสรรอาชีพภูมิลำเนาและนำพาสร้างกองทุนให้สินเชื่อสนองทุนฮอนไปพร้อมกับการญาติแยงเอาการช่วยเหลือจากภายนอกเข้าใส่โครงการและจุดสุ่มพัฒนาอยู่หลายบ่อนแต่เนื่องจากงบประมาณมีจำกัดบวกกับปัจจัยหลายๆอย่างแต่เห็นว่ามีหลายบ่อนก็มีท่าแหงและมีโนแหงอันใหม่แล้วแต่ยังบ่ทันได้จัดตั้งสืบต่อสุกยู่ส่งเสริมให้เติบโตพอเท่าใดจากข้อมูลการประเมินสภาพพ้นทุกข์และพัฒนาในท้ายสมัยปี2025ตามลำดับ348โดยได้ดำเนินการประเมิน 1,283,251 ครอบครัว 8,413 บ้านและ148เมืองในขอบเขตทั่วประเทศผลการประเมินเห็นว่ายังมีครอบครัวบ่พ้นทุกข์จำนวน 189,792 ครอบครัวเท่ากับ 14.78 ส่วนร้อยบ้านบ่พ้นทุกข์ 2,173 บ้านรวมเอา 25.83 ส่วนร้อยเมืองบ่พ้นทุกข์66เมืองรวมเอา 44.59 ส่วนร้อยซึ่งสาเหตุที่พ่ายครอบครัวบ่พ้นทุกข์มี2สาเหตุต้นต่อคือครอบครัวขาดอาชีพหรือเล็งรายรับที่มั่นคงเนื่องจากขาดความรู้ความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองของคอยการช่วยเหลือจากภาครัฐและวิธีทำมาหากินแบบของเดิมบ่สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานเป็นต้นการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขการศึกษาน้ำสะอาดส่วนสาเหตุที่บ้านบ่พ้นทุกมี3สาเหตุต้นต่อคือเส้นทางคมนาคมบ่สามารถเที่ยวได้ตลอดปีบ่มีตะข่ายไฟฟ้าในระบบบ่สามารถเข้าถึงการบริการด้านโทรคมนาคมและการขนส่งสำหรับสาเหตุที่เมืองบ่พ้นทุกมี3สาเหตุต้นต่อคือเส้นทางคมนาคมบ่สามารถเที่ยวได้ตลอดปีและยังบ่ทันเสื่อมจอดกับบ้านภายในเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ่ได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาและนำใช้อย่างมีประสิทธิผลเทศบาลเมืองบ่ได้ซุ่มใช้น้ำประปาซุ่มสนหรือระบบน้ำประปาดังนั้นรัฐบาลจึงได้ออกวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเสนอต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10 เพื่อให้สมาชิกสภาแห่งชาติพิจารณาวาระแห่งชาติฉบับนี้เพื่อหั่นเอาแนวทางนโยบายมติคำสั่งเกี่ยวกับเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นอันละเอียดด้วยการนำใส่ข้อมูลที่มีลักษณะวิทยาศาสตร์มีการยั่งยืนรับรองจากองค์การปกครองท้องถิ่นและศูนย์กลางเป็นพื้นฐานในการกำหนดเป้าหมายคาดหมายและเวียกจุดสุ่มเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาตัวจริงหีบด่วนของชนบทอย่างมีจุดสุ่มและมีลักษณะบุกทะลุวาระแห่งชาติฉบับนี้จะสุ่มใส่แก้ไข2ปัญหาใหญ่คือสร้างอาชีพและแรงและหับที่มั่นคงและยืนยงพัฒนาพื้นฐานของลางและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทถ้า2ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมจะสามารถสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ได้หลายกว่า 100,000 ครอบครัวเฮ็ดให้อัตราส่วนครอบครัวทุกข์ยากลดลงจาก 14.78 ส่วนร้อยยังเหลือ1ตัวเลขหรือประมาณ8ส่วนร้อยสร้างบ้านพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 1,000 บ้านสร้างเมืองพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า25เมืองในนั้นรัฐบาลได้กำหนดลายมาตรการเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนสร้างครอบครัวสร้างบ้านและเมืองพ้นทุกข์ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยจะสุ่มใส่สร้างอาชีพและแรงและหับของประชาชนให้มีความมั่นคงพร้อมทั้งเข้าถึงการบริการระบบปกป้องสังคมขั้นพื้นฐานสุ่มใส่พัฒนาพื้นฐานของลางและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทให้รับประกันการดำรงชีวิตการผลิตและเข้าถึงการบริการด้านสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงและยืนยงสุ่มใส่จัดสรรภูมิลำเนาและอาชีพมั่นคงให้ประชาชนบรรดาเผ่าลดพรการเคลื่อนย้ายของพลเมืองแบบสะสายสร้างและปรับปรุงระบบการเมืองอยู่ขั้นรากฐานให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งสามารถนำพาประชาชนเป็นเจ้าการปกปักรักษาพัฒนาตนเองพัฒนาบ้านและชุมชนให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากเฮ็ดให้ภาคฐานมีความสงบปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นหน้าที่ของทั่วปวงชนคนขวยและญาติแยงการลงทุนเข้าใส่การพัฒนาอยู่ชนบทจากแหล่งทุนต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศบ่เอื้อยอิงใส่แต่งบประมาณของรัฐด้านเดียวเพื่อให้มีทุนฮ้อนตอบสนองการพัฒนาชนบทให้หลายขึ้นและมีจุดสุ่มสร้างและปรับปรุงนิติกรรมกลไกในการจัดตั้งปฏิบัติเรียกการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้เป็นระบบครบสุดเข้มงวดสอดคล้องหัดกลุ่มและเอื้ออำนวยให้การจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
0: ที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั่นแม่นบทเสนอที่เสนอหัวข้อว่ารัฐบาลวางลายคาดหมายสู่ชนเพื่อพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้มดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยสิทธิ์และดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
3: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558040-53และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
3: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
5: เงินขีบเงินตะกุลของเราอยู่ผู้เราตั้งแต่เดิมมา
6: หากบ้านเกิดเมืองนอนใส่ใจทอนเป็นเงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เขาโลบ
7: สบายดีมิทักแฟนรายการทุกๆท่าน
6: เจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของเราออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์หาวันเสาร์เริ่มตั้งแต่เวลา 12:30 ไปจนถึงเวลา 13:00 นทางคลื่นความถี่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวสำหรับรายการของพวกเราในมื้อวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เนาะพวกเราจะนำเอาข่าวเอิ้นได้ว่าเป็นข้อตกลงเนาะกฎหมายต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับท่านได้รับรู้และก็เข้าใจ เวียกงานของแขนงการธนาคารของเฮาหลายขึ้นโดยเฉพาะบรรดานิติกรรมแบบนี้ซึ่งมามื้อนี้รับหน้าที่ดําเนินรายการโดยข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นอราช
7: และข้าพเจ้าแฝงสุรีธรรมวงศ์ท่านผู้ฟังมาพบกันในมื้อนี้ก็คงกับวันที่9เดือนกรกฎาคมปี2026ในมื้อแฮม10ค่ําเดือน8ลาวพ.ศ. 2569นั่นเองเนาะท่านผู้ฟังซึ่งว่ารายการของพวกเฮานี่ดังที่ทานได้ติดตามรับฟังแล้วว่ารายการของพวกเฮาได้ออกอากาศตั้งแต่วันจันทร์ไปฮอดวันเสาร์พุ่นแหละ30นาทีอยู่กับพวกเฮา2คนดําเนินรายการในมื้อนี้ก็คือบุญมีและแฝงสุรีจะนําพาบรรดาทานไปรับฟังเกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179/ทห.ลงวันที่31ตุลาคม2024ซึ่งว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นพวกเฮาก็ได้นําเสนอให้กับท่านผู้ฟังไปหลายๆมาตราตั้งแต่มาตรา1ไปจนฮอดมาตราที่21กันแล้วเนาะท่านผู้ฟังซึ่งมาตราที่21ในอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นก็เว้าเกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ของกองประชุมผู้ถือหุ้นและมาในมื้อนี้พวกเฮาก็จะมาสืบต่อในการนําเสนอมาตรา22ก็คือสภาบริหารนั่นเองซึ่งว่าได้กําหนดอยู่ในข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนั่นเอง
6: เจ้าถือว่าในอาทิตย์แล้วนี้นะพวกเฮาก็ได้นําเสนอไปหลากหลายมาตรานําการซึ่งว่ามื้อนี้พวกเฮาจะสืบต่อเนาะนําเสนอในมาตราที่22กันต่อกับสภาบริหารซึ่งว่ายังนอนอยู่ในหมวดที่3โครงประกอบการจัดตั้งเนาะแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นแนวใดนั้นเดี๋ยวระยะต่อไปบุญมีแล้วก็แฝงสุรีจะมานําเสนอให้กับบรรดาท่านได้รับฟังกันแต่ว่าตอนนี้ให้บรรดาท่านเนาะไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไปของทางรายการ
8: ฮาโลสบายดี
9: เปิดบัญชีให้แน่เดียวโอนเงินให
7: ้ท่านเคยได้ยินหรือพบเห็นบ่มีคนมาซักชวนให้ท่านเปิดบัญชีธนาคารแล้วบอกว่าจะเอาเงินให้เพียงแต่ท่านเอาบัญชีที่ท่านเปิดนั้นไปให้พวกเขาและท่านฮู้บ่ว่านี่แหละเอิ้นว่าบัญชีม้าหลายท่านยังคงบ่เข้าใจคําว่าบัญชีม้าก็แม่นบัญชีธนาคารที่ถูกนําใช้โดยอาชญากรเพื่อเก็บเงินหรือฟอกเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายเช่นการตรวจเงาะหลอกลวงและอาชญากรรมทางไซเบอร์อื่นๆซึ่งเจ้าของบัญชีที่แท้จริงอาจจะยินยอมให้นําใช้บัญชีหรือเจ้าของบัญชีบ่ฮู้ตัวว่าบัญชีของตนกําลังถูกนําใช้เฮ็ดธุรกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งบัญชีเหล่านี้มักจะนําใช้ในการโอนเงินที่ได้มาจากการเฮ็ดผิดกฎหมายเพื่อซวยให้การติดตามตัวตนที่แท้จริงและแหล่งที่มาของเงินนั้นกลายเป็นเรื่องหนุ่ยยากลําบากสําหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการซอกหาเงินดังกล่าวคืนผลกระทบจากการถูกคนอื่นเอาบัญชีตนเองไปนําใช้หรือมอบบัญชีตนเองให้คนอื่นนําใช้แม่นเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยระบบการสําระฉบับปรับปรุงฉบับเลขที่45/สพส.ลงวันที่20พฤศจิกายน2023มาตรา47ข้อห้ามทั่วไปสวยใช้ระบบการสําระหรือมอบเครื่องมือการสําระของตนให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนําใช้เข้าในการเคลื่อนไหวที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งผู้ถูกละเมิดดังกล่าวจะถูกมาตรการต่อผู้ละเมิดตามระเบียบการที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้นผลกระทบที่ตามมาก็คือ1เสี่ยงถูกตำรวจจับ2ต้องจ่ายเงินทดแทนให้แก่ผู้ที่ถูกส่อโกง3ธนาคารจะปิดบัญชีและท่านจะบ่สามารถเปิดบัญชีใหม่ได้4ท่านจะเสียชื่อเสียงและขาดความเชื่อมั่น5ท่านจะพบความหนุ่ยยากในเวลาไปขอวีซ่าไปต่างประเทศสิ่งที่ท่านต้องเฮ็ดคือมีสติอย่าหลงเชื่อกลอุบายของกลุ่มคนที่บ่หวังดีห้ามให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของท่านเด็ดขาดต้องรักษาบัญชีของท่านไว้เป็นความลับกรณีเกิดความสงสัยหรือบ่แน่ใจให้ไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือธนาคารทันทีและท่านควร1ตั้งรหัสเข้าบัญชีให้มีความสลับซับซ้อนโดยกำหนดเป็นตัวเลขและตัวอักษรปะปนกันเพื่อรับประกันในการคาดเดารหัสการเข้าถึงบัญชีได้อย่างง่ายดาย2ภายหลังสำเร็จการเฮ็ดธุรกรรมทางการเงินต้องออกจากระบบทุกครั้ง3ติดตามการเคลื่อนไหวบัญชีของตนเองอย่างเป็นประจำอย่าเชื่อกลลวงของมิจฉาชีพ อย่าเอาบัญชีของท่านไปแลกกับความเสี่ยงเพียงแลกกับเงินเพียงเล็กน้อยเพราะผลที่ตามมาอาจสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลได้บัญชีของท่านก็เปรียบเหมือนทรัพย์สินมีค่าของท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
10: สถาบันการธนาคารธนาคารแห่งสปป.ลาวออกหนังสือแจ้งเลขที่65ทับสทค.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่8มิถุนายนปี2026เฮียนทานหัวหน้ากลุ่มเทียบเท่าหัวหน้ากลุ่มผู้อำนวยการหัวหน้าองค์การจัดตั้งนักศึกษาและพนักงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนที่นับถือเรื่องการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทหุ่นใหม่สถาบันการธนาคารขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังทานทราบว่าสถาบันการธนาคารจะได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวน4สาขาคือสาขาการเงินสาขาการธนาคารสาขาการบัญชีและสาขาการตลาดประจำศึกษาปี2026หา2027ฉะนั้นจึงแจ้งมายังทานที่มีความต้องการนำส่งพนักงานที่สังกัดในกลุ่มกองของทานเพื่อยกระดับปริญญาโทในสาขาต่างๆที่กล่าวมาข้างถึงซึ่งจะเริ่มเปิดรับแบบฟอร์มสมัครแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่4กรกฎปี2026ซึ่งว่ารายละเอียดหลักสูตรปริญญาโทจะมีคือดังนี้หลักสูตรปริญญาโทภาควันเสาร์และวันอาทิตย์ Master of Finance and Banking 1สาขาการเงิน Major in Finance หุ้น3 2สาขาการธนาคาร Major in Banking หุ้น3 3สาขาการเงิน Major in Accounting หุ้น2และ4สาขาการตลาด Major in Marketing รุ่น2 1เงื่อนไขของผู้สมัครต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิสาหกรรมการเงินการธนาคารการบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง2รายละเอียดการสมัครเฮียนเริ่มรับแบบฟอร์มแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กรกฎปี2026ปิดลงทะเบียนวันที่24เดือนกรกฎปี2026 3ระบบการเฮียนแมนเฮียนภาควันเสาร์วันอาทิตย์แต่ 8:30 ไปจนถึง 17:00 เฮียน2ปีปีที่1เฮียนลายวีซาปีที่2เขียนบทวิทยานิพนธ์และ4รายละเอียดค่าเฮียนค่าเฮียนสาขาการเงิน 27,600,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการธนาคาร 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการบัญชี 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสาขาการตลาด 25,410,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ค่าเฮียนสามารถแบ่งจ่ายเป็น2งวดคืองวดที่1ปี1สำหรับ50ส่วนห้อยและงวดที่2ปี2สำหรับ50ส่วนห้อยสำหรับท่านใดที่ว่ามีความสนใจสามารถติดต่อพวกเขาได้ที่ Facebook Page สถาบันการธนาคารและเว็บไซต์ www.bibol.elu.la หรือติดต่ออาจารย์ลักไซภูมิไซเบอร์โทร573-81777ดังนั้นจึงแจ้งมายังบรรดาท่านที่สนใจสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทเพื่อทราบหัวหน้าสถาบันปริญญาเอกนางทอนมีแก้วกินนาลี
11: เจ้าที่ท่านรับฟังไปแล้วนั่นก็แมนสิ่งที่ดีๆหรือว่าสิ่งที่น่าสนใจจากรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮานำมาฝากเป็นประจำท่านก็สามารถติดตามรับฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาได้ตั้งแต่วันจันทร์ไปจนถึงวันเสาร์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 12:30 เป็นต้นไปเนาะท่านผู้ฟังหลังจากที่ว่าบรรดาท่านอาจจะรับประทานอาหารหลังจากรับประทานอาหารแล้วก็มุ่นขึ้นมารับฟังรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้กับพวกเฮาทั้งสองเพื่อนำเอาสิ่งดีๆเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของแขนงธนาคารของพวกเฮานำมาฝากมาต้อนให้กับท่านผู้ฟังเป็นประจำนั่นเองเนาะท่านผู้ฟังดังตอนต้นที่แฝงสุรีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังแล้วว่าเมื่อนี้พวกเราจะมาสืบต่อในการนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179ทับทหรลงวันที่31ตุลาคม2024ซึ่งในมื้อนี้เนาะท่านผู้ฟังพวกเราจะมาสืบต่อในการนำเสนอมาตรา22ก็คือสภาบริหารนั่นเอง เจ้าท่านผู้ฟังสำหรับสภาบริหารก็แมนคณะบริหารสูงสุดของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อซึ่งรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้ถือหุ้นสภาบริหารประกอบด้วยสมาชิกแต่5คนขึ้นไปท่านผู้ฟังในนั้นจะมีสมาชิกสภาบริหารประกอบด้วยคณะอำนวยการบ่เกิน2คนนั่นเองสำหรับสภาบริหารหั่นจะประกอบด้วยมีประธานเนาะท่านผู้ฟังมีรองประธานและสมาชิกจำนวน1ซึ่งถูกเลือกตั้งหรือว่าปดตำแหน่งโดยกองประชุมผู้ถือหุ้นอายุการของสมาชิกสภาบริหารหั่นจะแมนบ่เกิน3ปีและสามารถเลือกตั้งคืนใหม่ได้นั่นเองสำหรับสภาบริหารเคลื่อนไหวเวียกงานตามระบบประชุมซึ่งเปิดขึ้นอย่างหน่อย3เดือนต่อครั้งตามการเรียกโฮมของประธานสภาบริหารสำหรับสภาบริหารของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่ว่าเป็นรัฐวิสาหกิจแมนให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการเฉพาะที่เกี่ยวของนั่นเองและนั่นก็แมนมาตรา22ที่เว้าถึงเกี่ยวกับสภาบริหารว่ามีแนวใดว่ามีองค์ประกอบใดแดหรือว่ามีการเคลื่อนไหวแนวใดนั้นก็แฟงสุรีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังแล้วเน
6: า
11: ะ
6: เจ้าและนั่นก็คือมาตราที่22สภาบริหารตอนนี้เฮาจะมาสืบต่อในมาตราที่23เงื่อนไขของสมาชิกสภาบริหารซึ่งว่ายังนอนอยู่ในหมวดที่3โครงประกอบการจัดตั้งสำหรับมาตราที่23นี้จะเว้าถึงสมาชิกสภาบริหารต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนดังนี้1มีความสามารถทางด้านการประพฤติ2มีวุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีขึ้นไปและมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจการเงินการบัญชีการธนาคารกฎหมายหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง3มีประวัติดีบ่เคยถูกศาลตัดสินลงโทษในสถานลักทรัพย์ส่อโกงทรัพย์ยักยอกทรัพย์ปลอมแปลงเอกสารหับหรือให้สินบนการฟอกเงินการสนองทุนให้แก่การก่อการร้ายการฆ่ามนุษย์การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือการกระทำผิดอื่นเกี่ยวกับการเงินเงินตาและพฤติกรรมอื่นที่เป็นการส่อลาดบังหลวง4บ่เคยถูกปลดออกจากการเป็นผู้บริหารในนิติบุคคลอื่นบ่ถูกศาลตัดสินให้เป็นผู้ล้มละลายมาก่อนหรือเคยเป็นผู้บริหารในนิติบุคคลอื่นที่ตนได้กระทำหรือเหมือนเสยซึ่งเป็นสาเหตุหลักเฮ็ดให้นิติบุคคลอื่นนั้นล้มละลายตามการตัดสินของศาลและ5ถ้าหากแม่นผู้กวดกาของธนาคารแห่งสปป.ลาวนั้นต้องได้พ้นจากหน้าที่อย่างน้อย1ปีก่อนถูกแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาบริหารเจ้าและนี่ก็คือมาตราที่23สำหรับเงื่อนไขของสมาชิกสภาบริหารว่าจะต้องมีเงื่อนไขแนวใดแน่ซึ่งว่ามีอยู่ทั้งหมด5เงื่อนไขน้ำกันเนาะสำหรับเงื่อนไขของสมาชิกสภาบริหารในมาตราที่23นั่นเอง
11: เจ้าท่านผู้ฟังพวกเรามาสืบต่อรับฟังอยู่ในมาตรา24สิทธิ์และหน้าที่ของสภาบริหารซึ่งที่หลังจากที่ว่าได้มีเงื่อนไขของสมาชิกสภาบริหารแล้วเพิ่นก็ได้กำหนดตื่มอยู่ในมาตรา24ก็คือสิทธิ์และหน้าที่ของสภาบริหารสำหรับสภาบริหารมีสิทธิ์หน้าที่ดังนี้ท่านผู้ฟังอันที่1ก็คือผันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมผู้ถือหุ้น2ก็แม่นรายงานการเคลื่อนไหวของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อต่อกองประชุมผู้ถือหุ้น3ก็แม่นชี้แจงและละให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อต่อกองประชุมผู้ถือหุ้น4ก็แมนเสนอแบ่งปันเงินกำไรเข้าคลังต่างๆล่างขาดทุนและเงินปันผลต่อกองประชุมผู้ถือหุ้น5ก็แมนเสนอแผนดำเนินธุรกิจต่อกองประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองข้อที่6ก็แมนแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง7ก็แมนแต่งตั้งยกย้ายหรือว่าปลดตำแหน่งผู้อำนวยการหัวหน้าแผนกหรือฝ่ายบริหารความเสี่ยงหัวหน้าแผนกหรือฝ่ายกวดกาความสอดคล้องและหัวหน้าแผนกหรือว่าฝ่ายของกวดสอบภายในนั่นเองและข้อต่อมาข้อที่8ท่านผู้ฟังก็คือรับผิดชอบต่อผลเสียหายของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของตนและข้อที่9ก็แมนรับรองเอาการแต่งตั้งของผู้อำนวยการหัวหน้าแผนกหรือฝ่ายและหัวหน้าสาขาตามการเสนอของผู้อำนวยการสิทธิ์และหน้าที่ของสภาบริหารอันที่10ก็แมนรับรองเอาระเบียบและนโยบายต่างๆของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อและข้อสุดท้ายข้อที่11เนาะท่านผู้ฟังก็แมนนำใช้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการ สมาชิกสภาบริหารจะบ่สามารถมอบหน้าที่ของตนให้ผู้อื่นปฏิบัติแทนได้และนั่นก็แม่นสิทธิ์และหน้าที่ของสภาบริหารที่เพิ่นได้กำหนดอยู่ในข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อมีอยู่11ข้อด้วยกัน
6: เจ้าและนั่นก็แมนสิทธิ์และหน้าที่ของสภาบริหารในมาตราที่24ท่านผู้ฟังตอนนี้เราจะมาสืบต่อกันในมาตราที่25สำหรับการปลดตำแหน่งและการลาออกของสมาชิกสภาบริหารสมาชิกสภาบริหารคนใดหนึ่งอาจถูกปลดตำแหน่งถ้าตกในเงื่อนไขใดหนึ่งดังนี้1ก็คือบ่ครบเงื่อนไขในการเป็นสมาชิกสภาบริหารอีกต่อไปตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้กฎหมายว่าด้วยวิสาหกิจหรือกฎระเบียบของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อ 2. บ่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เนื่องจากว่ามีปัญหาทางด้านสุขภาพเป็นเวลาเกินกว่า6เดือน 3. ขาดการเข้าร่วมกองประชุมสภาบริหารต่อเนื่องกัน3ครั้งโดยบ่มีเหตุผลที่เหมาะสมสมาชิกสภาบริหารสามารถเสนอลาออกได้ทุกเวลาโดยการแจ้งต่อประธานสภาบริหารหรือกองประชุมผู้ถือหุ้นและระบุวันที่มีผลศักดิ์สิทธิ์ของการลาออกเว้นเสียแต่สัญญาแรงงานได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรณีที่มีตำแหน่งวางของสมาชิกสภาบริหารในระหว่าง2กองประชุมของผู้ถือหุ้นการลงคะแนนเสียงแม่นให้ถือเอาเสียงส่วนหลายของสมาชิกสภาบริหารที่ยังเหลือนั่นเองเจ้าและนี้ก็คือมาตราที่25การปลดตำแหน่งและการลาออกของสมาชิกสภาบริหารซึ่งว่ายังนอนอยู่ในหมวดที่3โครงประกอบการจัดตั้งเจ้า
11: สำหรับมาตรา26คณะกรรมการของสภาบริหารนั้นจะให้ทานไปรับฟังในระยะต่อไปตอนนี้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเนาะท่านผู้ฟังไปรับฟังผลงานเสียงเพลงที่ว่าทางรายการของเฮาได้กะเกียมไว้ให้ขอเชิญทานไปรับฟัง

0: ยู่เมืองลาวไส้เงินกีบเจ้าท่านผู้ฟังกับเข้ามาสุริยานี้ยังอยู่กับบุญมีและก็แฝงสุรียังอยู่กับทีมงานรายการเพื่อนธนาคารของพวกเฮาซึ่งว่ามาระยะนี้พวกเฮายังจะสืบต่อนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อสาบับเลขที1179ทับทหล้อนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่31ตุลาคม2024ซึ่งว่าระยะวันกี้นี้เนาะพวกเฮาได้นำเสนอไปฮอดมาตราที่25กันแล้วและยังนี้พวกเราจะมาสืบต่อนำเสนอในมาตราที่26กันเติมกับคณะกรรมการของสภาบริหาร
1: เจ้าท่านผู้ฟังสำหรับมาตรา26คณะกรรมการของสภาบริหารก็คือสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการของสภาบริหารตามความเหมาะสมในนั้นยังหน่อยต้องประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้เนาะท่านผู้ฟังอันที่1ก็แม่นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง2ก็แม่นคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งว่าแต่ละคณะกรรมการประกอบด้วยสมาชิกสภาบริหารอย่างน้อย3คนที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่ว่าเหมาะสมในนั้นมีประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการสมาชิกสภาบริหารผู้หนึ่งสามารถสังกัดอยู่หลายคณะกรรมการได้แต่สามารถเป็นประธานได้เพียง1คณะกรรมการเท่านั้นเนาะท่านผู้ฟังสภาบริหารสามารถแต่งตั้งบุคลากรภายนอกซึ่งบ่แม่นสภาบริหารมาประกอบเพิ่มเติมในแต่ละคณะกรรมการได้แต่ละคณะกรรมการสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษาจากภายนอกเพื่อมาช่วยให้คำปรึกษาแก่ตนคณะกรรมการของสภาบริหารของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อที่ว่าเป็นรัฐวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องนั่นเองและนั้นก็แม่นมาตรา26คณะกรรมการของสภาบริหารที่ว่าต้องประกอบมีคณะกรรมการบริหารควบเสี่ยงและก็คณะกรรมการตรวจสอบนั่นเอง
0: เจ้าท่านผู้ฟังซึ่งว่าตอนนี้เราจะมาสืบต่อในมาตราที่27กันต่อกับสิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสิทธิ์และหน้าที่ต้นต่อดังนี้1รับประกันให้คณะกรรมการสามารถระบุและประเมินทุกความเสี่ยงที่บริษัทค้ำประกันสินเชื่อประเสริญพร้อมทั้งสร้างระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้สามารถแก้ไขความเสี่ยงเหล่านั้น2ควบคุมการแบ่งความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงให้แต่ละกรรมการให้มีความจะแจ้งชัดเจนที่สุดพร้อมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อรับประกันว่าแต่ละความเสี่ยงได้รับการติดตามกฎกาอย่างทั่วถึง3ส่วนในการกำหนดลักษณะและสร้างวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงที่แท้เหมาะกับกิจการภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อสุขยูส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างเปิดเผยการร่วมเอาการบริหารความเสี่ยงเข้าในเป้าหมายและโครงสร้างค่าตอบแทนและสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานทุกระดับมีการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ 4. สนองข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้กับคณะอำนวยการและรับประกันให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ทุกภาคส่วนของบริษัทค้ำประกันสินเชื่อรับรู้5ประกอบคำเห็นต่อกับปัญหาที่สภาบริหารยกขึ้นหรือแก้ไขปัญหาต่างๆตามการมอบหมาย6ติดตามกฎกาและรายงานสภาบริหารเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายนโยบายและขบวนการบริหารความเสี่ยง7สรุปและประเมินการปฏิบัติเวียกงานประจำปีของตน8รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อสภาบริหารเป็นแต่ละระยะ9นำใช้สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามการมอบหมายของสภาบริหารหรือตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบการนั่นเองเจ้าและนี่ก็คือมาตราที่27สิทธิ์และหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งว่ามีทั้งหมด9ข้อน้ำกันและก็ยังนอนอยู่ในหมวดที่3โครงประกอบการจัดตั้งในข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อฉบับเลขที่1179ทับทหล้อลงวันที่31ตุลาคม2024
1: เจ้าท่านผู้ฟังซึ่งว่าในมื้อนี้พวกเราก็ได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังไล่ไล่มาตาบอกว่าจะเป็นเงื่อนไขของสมาชิกสภาบริหารหรือว่าสภาบริหารมีแนวใดหรือว่าสิทธิหน้าที่ของสภาบริหารรวมไปถึงสิทธิหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ว่าแฝงสุรีและบุญมีได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังในมื้อนี้ก็ถือว่าเต็มอิ่มกับรายการเพื่อนธนาคารโดยเฉพาะก็การนำเสนอข้อตกลงว่าด้วยบริษัทค้ำประกันสินเชื่อนั่นเองน้องท่านผู้ฟังแต่พวกเขาก็ยังมีหลายๆมาตราที่ว่ายังบ่ทันได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแต่ก็น่าเสียดายน้องท่านผู้ฟังเวลาของพวกเขาก็ใกล้จะหมดลงแล้ว ก่อนจากกันแฝงสุรินและบุญมีก็ต้องขอขอบใจนำทุกๆท่านที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราโดยดีตลอดมาถ้าหากว่าท่านต้องการตำหนิติชมหรือว่าเกี่ยวกับรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่021-264-797 021-264-797 ถ้าหากว่าบรรดาท่านต้องการหรือว่าสนใจข้อมูลแบบใดเกี่ยวกับธนาคารแห่งสปป.ลาวหรือว่าอยากให้พวกเขานำเอาข้อตกลงนิติกรรมตัวใดที่ว่าท่านยังอาจจะบ่เข้าใจอย่างจะแจ้งนั้นก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาเพื่อให้พวกเขานำมาเผยแพร่อยู่ในรายการเพื่อนธนาคารกันได้นอกจากที่ว่าพวกเขามีรายการเพื่อนธนาคารกันแล้วพวกเขายังมีรายการโทรภาพกันเติมอีกเนาะท่านผู้ฟังซึ่งรายการชื่อว่าการเงินเงินตาแห่งชาติโดยธนาคารแห่งสปป.ลาวที่ออกอากาศเป็นประจำอยู่โทรภาพแห่งชาติลาวช่อง3ซึ่งเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันจันทร์เวลา 13:40 เป็นต้นไปและออกอากาศอีกครั้งในวันอังคารเวลา 21:00 เป็นต้นไป30นาทีกับรายการการเงินเงินตาแห่งชาติ
0: แม่นแล้วเนาะนอกจากนี้พวกเฮายังมีช่องทางอื่นๆในทานได้เลือกติดตามเนาะบ่ว่าจะเป็นทาง Facebook ของพวกเฮากับธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านสามารถเข้าไปกดติดตามกันได้เนาะซึ่งว่าพวกเฮาจะมีการอัปเดตข่าวการเคลื่อนไหวของธนาคารแห่งสปป.ลาวเป็นประจำนอกจากนี้ยังมีช่องทาง TikTok เนาะท่านใดที่ว่าลิ้น TikTok อยู่ก็สามารถไปกดติดตามพวกเฮาได้เนาะกับ BOL_channel และก็ YouTubeBank of the Lawpedia ซึ่งท่านสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางเนาะรายการของธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราเลือกติดตามได้เลยบ่ว่าจะเป็นทั้ง YouTube TikTok หรือว่า Facebook หรือว่านอกจากนี้ก็ยังมีรายการโทรภาพดังที่แฝงสุรีได้แนะนําไปเนาะกับฝากกันไว้เติมมาฮอดนี้รายการเพื่อนธนาคารของพวกเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วข้าพเจ้าบุญมีสุทธิวงศ์นอลาพร้อมด้วย
1: แฝงสุรีธรรมวงศ์และทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องขอลาท่านผู้ฟังเพียงเท่านี
0: ้
1: พบกันใหม่ในมื้ออื่นเนาะท่านผู้ฟังสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่า
0: สบายดี
2: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
3: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมง6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานการค้ากับต่างประเทศมูลค่าการค้ากับต่างประเทศปฏิบัติได้10ตื้อ107ล้านกว่าดอลลาร์เท่ากับ44กว่าส่วนร้อยของแผนการปีเทียบใส่ระยะเดียวกันของปีผ่านมาหลุดลง10กว่าส่วนร้อยในโอกาสรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในวันที่6กรกฎาคมนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ท่านสนใจ4,000ดอลนายกรัฐมนตรีให้ฮู้ว่ามูลค่า

0: ค่าการส่งออกแฮทองหลุดลงเกือบ26ส่วนร้อยเจียหลุดลงเกือบ20ส่วนร้อยเคียงคู่กันนั้นการนำเข้าก็มีทายเอียงหลุดลงโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ติดพันกับการปรุงแต่งแฝงโซลาเซลเห็นให้การนำเข้าผลิตภัณฑ์เคมีหลุดลง36ส่วนร้อยและอุปกรณ์กลจักรหลุดลง42ส่วนร้อยจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
1: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าหลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านหลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนำรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music สวยๆแบบสีพอๆกันกำงานเพลงสร้างกลเมื่อวันประหัสกันเน้นเป็นเพลงค่อนข้างจะใหม่มาปล่อยมีรายการได้ฟังการยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Colorful มื้อนี้กิ่งไม้ทำหน้าที่ดำเนินรายการมื้อเดียวนึงก็ฮอตมื้อเกือบท้ายสัปดาห์แล้วได้นะวันประหารอาจจะเป็นพอวุ่นเวียกไล่กันเลยลืมมื้อลืมวันไปมันบ่ก็สามารถสื่อสารกันได้เบอร์ที่เบอร์เขาสามารถติดต่อกันนั้นก็แมน0305787052ยินดีต้อนรับถูกเสียงถูกใส่เข้ามาเรื่องโฆษณาไล่คนกระทำเข้ามากิ่งไม้ได้บ่พวกเขามีแต่10นาทีตอนต้นที่ยังบล็อกไว้ให้อยู่สามารถสื่อสารกันได้เด้อส่วน50นาทีตอนท้ายนั้นพวกเขาเดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมกับระยะนี้เพิ่นก็มีรางวัลแจกแบบหาหางซึ่งรายละเอียดจะเป็นแบบใดอย่าฝ่ามูลคืนไปใส่เดินทางพร้อมกัน1ชั่วโมงเต็มๆทักทายกันก่อน

0: คะยีเพลงค่อนข้างจะเศร้าอ่ะมาทักทายมีรายการได้ฟังเป็นผลงานของเบนซันบูนเพลงนี้ผู้เกี่ยวห้องไว้ปล่อยออกมาให้พวกเราได้ฟังวันที่26เดือนมิถุนาที่ผ่านมาใส่ชื่อว่า The Time of My Life ซึ่งมีรายการสามารถเข้าฟังตามช่องทางต่างๆจริงไหมว่าเพลงนี้มันเศร้าซึ่งมันอธิบายถึงความสุขและเป็นภาพลวงตาตั้งใจฟังว่าเพลงนี้มันว่าอีหยังรีเริ่มกับแมน I am having the time of my lifeบอกว่าเขากำลังมีระยะดีๆเพื่อว่าชีวิตยังมีความสุขกันเนาะ The time of my life แปลว่าชีวิตแบบสุขมีความสุขมีแต่สิ่งดีๆประมาณนั้น And I wish that you were still right hereสิ่งหนึ่งที่คาดนั้นก็บ่มีเข้าคนนั้นอยู่เคียงข้างและก็ว่างว่าและมีความปรารถนาอยากให้เข้านั้นอยู่เคียงข้างประมาณนี้ I wish you came along ว่างว่าเข้านั้นจะเดินห่วมทางมาจุดนี้ด้วยการประมาณนั้น Why did you leave me so soon จึงมีคำถามว่าเป็นยังอีกฝ่ายจึงจากไปไหวแทบประมาณนั้นก็เป็นเพลงหนึ่งที่วนเวียนอยู่ในชาติมิตรรายการก็คงทึกใจผู้ใดยากจะบอกออกไปว่าคองคอยไพ่คนหนึ่งกับตอนนี้ชีวิตมีความสุขแต่คาดอีกฝ่ายประมาณนั้นการหยิบมาให้มีรายการได้ฟังทักทายกันไปแล้วก็เป็นมือที่พวกเขาหยิบเพลงค่อนข้างจะใหม่มาให้มีรายการได้ฟังผ่านช่องทางนี้ถ้าว่าฟังไปแล้วยังบ่ทึกใจจริงไหมเศร้าเกินไปน้ำตาไหลก็สามารถสื่อสารกับพวกเขานะติดต่อมาผ่าน030-578-705ซองเด้อตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมกับเราโทรคมตอนนี้คนแจกโศกแจกอีลี่อีล่อแจกทุกเดือนแจกท้ายเดือนเดือนละ100ล้านเดือนนี้เดือนหน้าเดือนไหนเดือนต่อไปจนถึงท้ายปีท้ายปีเพิ่นยังมีรางวัลใหญ่มวลไทย 1.4 ตื้อเป็นเงินสดแล้วเป็นคำซองห้อยปลายล้านนะซองห้อยหรือสามห้อย เดี๋ยวฟังนำกันแล้วมีแต่ว่าอันนี้พวกเขาฮั่นเนาะปฏิบัติตามเงินไขของเพิ่นนั่นก็คือเวลาเขาตื่มแพ็กเกจได้หนึ่งต้องแน่ใจว่าเขาตื่มครบ 100,000 กีบอันนี้เป็นการแจกครบฮอบกันให้บริการ30ปีหรือว่าครบฮอบบันสร้างตามของบริษัท30ปี
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: สลองเหลาโทรคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่า จกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทะลุคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทะลุคมทะลุคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวทะลุคมลาวทะลุคมทะลุคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
7: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจฮะนะ
6: กับบริการใหม่ของลาวทะลุคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-6693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
8: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music The Best Radio in Town
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
9: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
10: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
9: แท้วะอีลีวะ
10: อืมยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
9: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
10: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
11: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

คะคงทราบกันไปแล้วน้องกิ่งไม้ปอยให้ฟังแล้วรายละเอียดการบริการต่างๆบ่ว่าจะเป็นการแจกรางวัลซองตื้อแจกทุกเดือนจนถึงท้ายปีหรือว่าบริการ FTTR นั่นก็คือ Fiber to the Room ซึ่งเน้นความแห่งข้องแน็ตทั่วทุกห้องภายในเหือเป็นบริการให้พ่อแม่พี่น้องอยู่นครลู่เวียงจันทน์ได้ทรายตอนนี้เป็นแพ็คเกจ3เดือนเท่ากับแพ็คเกจ1 1.5 แสนนะเท่ากับเดือนละ 5 แสนแล้วมีรายการสามารถสอบถาม131ได้เกี่ยวกับบริการตัวนี้ตามด้วยแพ็คเกจนิ่มกับ Familyซึ่งเป็นแพ็กเกจสำหรับบริการเบอร์มือถือเบอร์ตึมเงินมาสั้นๆมือถือเบอร์ตึมเงินก็สะดวกสบายอีกแบบเอาซื้อเป็นแพ็กเกจแล้วแบ่งปันกันทาง Data นาทีโทรและมูลค่าโทรแชร์กันได้มีซองแพ็กเกจด้วยกัน 100,000 ลงทะเบียนได้3เบอร์อีกตึมแพ็กเกจตัวหนึ่ง 150,000 ลงทะเบียนกันได้ถึง5เบอร์ขอบใจทุกคนที่ทูนอินมาสายเมื่อกี้เพิ่นว่าขอเพลงอัน Read My Lip เดี๋ยวกิ่งไม้เบิ่งเด้อคิดว่าเพลงนี้เคยปล่อยอ่ะกันถ้าว่าจำบ่ผิดอาทิตย์แล้วทิศได้นี่ล่ะเข้ามาฟังเพลงนี้ต่อเดี๋ยวกิ่งไม้เบิ่งให้นะเพลงที่มีรายการเขาเข้ามามาฟังผลงานของ Teddy Streams เพลงนี้ใส่เสื้อ Mr. Know It All

กับซิงเกิลตัวนี้ถือเป็นซิงเกิลที่ซ่องที่กิ่งไม้หยิบมาแนะนำให้มีรายการได้ฟังน้ำบนในใจว่าที่ผ่านมาเคยหยิบมาแล้วบอกแต่รู้สึกว่ามันบกคุ้นอะ เป็นผลงานของ Teddy Dream เพลงนี้ใส่เสื้อ Mr. No Idol ซึ่งปล่อยในต้นเดือน4ที่ผ่านมาผ่านค่ายเพลง Warner Records ซึ่งแปลตามตัวก็เป็นว่ามิสเตอร์โนยดองเป็นผู้หูทุกสิ่งทุกอย่างประมาณนั้นแต่เนื้อในเพลงรวบรวมก็ถึงหูเกี่ยวกับความสัมพันธ์ตั้งแต่รีเริ่มว่ามันจะลงเอยแบบใดหูอยู่แก่ใจฉะนั้นจึงปรารถนาว่าบ่อยากจะเป็นคุณหูแบบนั้น Oh I wish I wasn't Mr. No It All บ่อยากจะเป็นคนที่หูอ่ะเนาะเนื้อในเพลงบอกว่า When I fall in loveIt's with misfortune เมื่อมีความหักมันมักจะตามมาด้วยความเจ็บปวดและโศกหายประมาณนั้นแล้วฮู้อยู่แก่ใจว่ามันจะเป็นแบบนั้นน่ะฉะนั้นจึงปรารถนาบ่อยากจะฮู้เรื่องหยังการหยิบให้มีรายการได้ฟังบ่ว่าจะทึกใจลืมบ่ทึกใจบ่ทึกใจก็ฟีดแบคกันมาผ่าน03057 87052เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมอยู่ผู้ใดที่ใช้บริการเราโทรคมยังจะบอกว่าตอนนี้เพิ่นแจกรางวัลเดือนละหอยล้านกีบแจกไปจนถึงท้ายปีท้ายปีแล้วยังมีรางวัลใหญ่มวนท้ายเพียงแต่เฮาปฏิบัติดังนี้ตื้มเงินในเครือข่ายตื้มเป็นแพ็คเกจบอลุด 100,000เขาก็มีสิทธิ์เข้าไปลุ้นรางวัลท้ายเดือนนี้รางวัลจะเป็นของผู้ใดก็เคี่ยวปฏิบัติตามเงินใครที่เพิ่นระบุไว้แล้วลุ้นไปนำกันเนาะสามารถติดต่อหรือว่าติดตามผ่านทางแฟนเพจของเราเทเลคอม

ก็ขอบใจทุกคนที่ทูนอินมาบางคนก็ติดตามพันการใช้รถใช้ถนนอยู่เพิ่นมุ่นมาติดตามคืนพวกเขาหรือว่าบางคนก็ติดตามผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธโดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lar คลิกเข้าไปที่ห้อย3หลายคนก็ติดตามผ่านทางวิทยุหรือว่ามือถือก็แล้วแต่จะติดตามผ่านช่องทางใดกันยินดีเข้าสู่รายการแล้วสามารถประกอบเข้ามานะประกอบส่วนเข้ามายังจะฟังเพลงแบบใดยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายตอนนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมอยู่ลาวโทรคมตอนนี้เปิดให้เอาคะแนนนั้นมาแลกเป็นมูลค่าโทรหรือว่าแลกเป็น data ได้คะแนนก็คือสิ่งที่พวกเขานำซ้ายในเครือข่ายเราโทรคมถูกผันกิบไม้ถึง1คะแนนสะสมกันไว้อยู่ในระบบฉะนั้นมีรายการถ้าว่ามีห้อยคะแนนสามารถเอามาแลกเป็นมูลค่าโทร10ผันกิบใส่ได้5มือรหัสเป็นเลข10จื้อไว้หรือว่าเอาห้อยคะแนนมาแลกเป็น Data 5กิกใส่ได้1มือรหัสเลข11หรือจะเอาห้อยคะแนนมาแลกเป็น Data 3กิกใส่ได้3มือรหัสเป็นเลข12ห้อยคะแนนแลก2กิกใส่ได้5มือเลข13ฉะนั้นมันมี2ทางให้เลือกเขาจื้อรหัสแล้วเนาะวิธีแรกก็ง่ายๆกดผ่านหน้าจอกดดาว567เครื่องหมายดาวใส่รหัสที่เขาต้องการอยากจะแลกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วถูกออกเด้อหรือจะแลกผ่านบริการ M Services M Service นั้นคือว่าเป็นแอปที่ทางบริษัทเฮ็ดขึ้นมาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขานั้นเข้าถึงบริการของเราโทรคมได้อย่างสะดวกสบายที่สำคัญเพิ่นมีโปรผ่านทางนั้นเรื่อยๆซ่องซ้ำมือล่างเนี่ยผู้ใดตื่มเงินผ่านซ่องทางนั้นการได้หับเพิ่มอ่ะ 50% สินะเพิ่นก็จะมีเป็นแต่ละมือแต่ละระยะไปนะถ้าว่าเฮาโหลดแอปตัวนี้มารวบรวมทุกบริการไว้บนหั่นและก็มีโปรผ่านทางนั้นโหลดแบบใดเนาะมีรายการสามารถโหลดผ่าน Google Play หรือว่าจะโหลดผ่าน App Store พิมพ์คำว่า M-Service มันก็จะมีไอคอนตัวนี้ขึ้นมาแล้วเฮาก็คลิกเข้าไปปฏิบัติตามขั้นตอนเท่านั้น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
3: สนับสนุนโดย
4: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
6: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจฮะนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600888 5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music the best radio in town
3: สนับสนุนโดย
4: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: แพ็คเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
9: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
8: ้
9: อ
8: แฮ่วะอีลีวะ
9: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
8: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
9: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
10: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวทรคม

อบใจมีรายการทีอย่างเดินทางห่วมกันอยู่ก็อย่าลืมนั่นล่ะทุกมื้อเวลา 13:00 น.เพราะเรามีนัดกันอยู่แถวนี้เดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมแพ็คเกจแนทสุดคุ้มมีรายการก็สามารถสมัครได้ตัวนี้ก็บ่เฉพาะแต่เบอร์ตืมเงินมีเบอร์หลายเดือนนำเนาะสมัครแบบเดียวกัน10กิก 25,000 กิกใส่ได้10มือรหัสแมนลิง1จื้อรหัสก่อนเดี๋ยวกิ่งไม้จะบอกวิธีสมัคร15กิก 40,000 1เดือนรหัสแมนลิง2หรือว่า35กิก 85,000 ใส่ได้1เดือนรหัสแมนลิง3วิธีสมัครก็ตืมเงินเข้าระบบนะแล้วก็กดเครื่องหมายดาว559สมัครผ่านหน้าจอเด้อดาว559ดาวใส่รหัสแพ็กเกจที่เราต้องการ10กีกับเลข1 15กีกับเลข2 35กีกับเลข3เอาอันใดอันหนึ่งเด้อตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเอาแบบง่ายๆแบบนั้นก็สามารถใส่ได้หรือว่าอยากจะสอบถามอีกเติมพวกเขามีหลายช่องทางอยู่เช่นว่าบริการสายด่วนบริการเสริมพวกเขา5858สินี่รายการก็สามารถสอบถามเกี่ยวกับเอาคะแนนแลกมูลค่าโทรหรือว่าคะแนนแลก data หรือจะเอาคะแนนแลกมูลค่าโทรผ่านหน้าจอที่กิ่งไม้บอกเมื่อกี้เนาะหรือว่าจะสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตต่างๆ101กับแมนบริการมือถือมีรายการมีข้อข้องใจอะไรเกี่ยวกับมือถือก็สามารถติดต่อผ่าน101 131กับเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตส่วนบริการตั้งโต๊ะก็175 178สินะมาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมีรายการข้อไวว่า Read My Lips กิ่งไม้คิวไว้ให้แล้วก็ข้อมอบไปเลยมอบเป็นยังลูกค้าเราโทรคมทุกคนเส้นกัน

found you out ก็เป็นซิงเกิลหนึ่งที่หยิบมาให้มิตรรายการได้ฟังตามมิตรรายการข้อเข้ามาเนาะจำได้ว่าอาทิตย์แล้วนี่แหละที่หยิบมาปล่อยมิตรรายการได้ฟังใส่ซื้อว่า Read My Lipsเป็นผลงานของมาโดน่าร้องร่วมกับเฟสก็เป็นหนึ่งในซิงเกิลที่ประกอบใส่บัตรโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพเฟสนั้นก็เป็นนักร้องสาวโคลัมเบียสไลด์ก็จะเน้นเป็นจังหวะไรเก้เนาะแล้วมาโดน่าคิดว่ามีรายการทุกคนคงจะหัวนักร้องสาวพันปีตอนนี้60ปลายปีละยังมีเสียงเพลงยังมีจังหวะเต้นแบบได้ใจอะเนาะให้พวกเราได้เห็นอยู่เรื่อยๆเอิ้นว่า Queen of Pop ราชินีเพลง Pop อะหยิบให้มีรายการได้ฟังถือว่ากำลังเข้มข้นในการแข่งขันกีฬา FIFA World Cup หัวเลี้ยวหัวต่อละเด้มื้อวันที่19นี่ก็จะเป็นมื้อปิดซึ่งตามตาตลางที่เพิ่นระบุไว้ก็จะปิดอยู่สนามนิวยอร์กเมืองนิวเจอร์ซีย์ราหยิบมาให้มีรายการได้ฟังแล้วเพิ่นว่าอยากจะฟังเพลงนี้ก็เลยบ่ขัดใจว่างบ่คงทึกใจกันแล้วเนาะหรือว่ายังจะต่อว่าอีกขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการแจกโศกซ่องตื้อแต่มื้อนี้จนถึงท้ายปีแจกแบบใดก็คือพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาเนาะถ้าว่าใช้บริการเราโทรคมอยู่เวลาจะตื้มเงินน่ะตื้มแพ็คเกจได้ก็แล้วแต่ให้ครบ 100,000 เด้อ 100,000 แล้วเบอร์พวกเราจะเข้าไปในลิสต์ที่เพิ่นจะแรนเดิมแต่ละเดือนนี้เพิ่นจะแจกออกไปเป็นเงินสด100ล้านจนถึงท้ายปีท้ายปียังมาม้วนเป็นรางวัลใหญ่กิ่งไม้จองข้อจองไว้ใช่ป่ะรางวัลใหญ่นั้น 1.4 ตื้อมันได้มีรายการแล้วยังมีเป็นรางวัลคำอ่ะ300ปลายล้านอันนี้เป็นการแจกครบฮอบกันให้บริการ30ปีหรือว่าครบฮอบวันสร้างตังค์ของบริษัทลาวโทรคมนาคมมหาชนนะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าโทรคมโทรคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
3: สนับสนุนโดย
4: ลาวทรคมลาวทรคมทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได
6: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 558-0-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music the best radio in town
3: สนับสนุนโดย
4: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
9: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โสมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Switch เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
8: ้
9: อ
8: แท้วะอีหลีวะ
9: อื้อยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
8: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
9: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
10: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

ก็ขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการพวกเขาก็มีเวลาอยู่ด้วยกันประมาณ10นาทีนี่ล่ะก็ขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนเกี่ยวกับบริการเราโทรคมแล้วมีรายการสามารถติดตามผ่านทรงทางนี้ทุกเมื่อพวกเขาหยิบมาว่าพวกเขาหยิบมาปล่อยเมื่อได้บริหินเสียงกิ่งไม้กับไอ้หนุ่มสมัยมาปล่อยเสียงเพลงสากลให้มีรายการได้ฟังก่อนจะฟังเพลงอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงกิ่งไม้หยิบเรื่องนี้มาบอกให้มีรายการได้ฟังเกี่ยวกับการเปิดทดลองวงจรท่องเที่ยวเส้นทางบัวหางวัดผู่อังกอวัดซึ่งวางแล้วๆนี่นอกกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพิ่นก็ร่วมกับแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงจำปาสักเพิ่นก็ได้จัดพิธีเปิดทดลองวงจรท่องเที่ยวเส้นทางบัวหางวัดผู่อังกอวัดในระยะทางแต่บ้านดอนวายห้าบ้านทาซ้ำป่าเมืองสุขุมมาแขวงจำปาสักซึ่งข้อมูลเนาะจากทางหัวหน้าแผนกวัฒนธรรมรายการท่องเที่ยวแขวงจำปาสักท่านหนังเตดาวันแก้วพิลาวันเนาะเพิ่นก็ได้เบ้าในพิธีว่าการเปิดเส้นทางนี้ก็มีความหมายสำคัญอย่างยิ่งในการอนุรักษ์รักษาฟื้นฟูอนุรักษ์รักษาฟื้นฟูและส่งเสริมคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมธรรมศาสตร์อันล้ำค่าซึ่งเส้นทางโบราณแห่งนี้ก็เพียงแต่เป็นพยานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความหุ่งเหืองสิวิไลในอดีตเท่านั้นเนาะแต่บ่เพียงแต่เป็นเส้นทางหนึ่งเนาะให้ฮู้ถึงความสิวิไลว่าซั่นในอดีตอะแต่ก็ยังเป็นสายใหญ่เสื่อมโยงฮีดของประเพณีและวิถีชีวิตของประชาชนท้องถิ่นที่ถูกนำสายหรือว่าสืบสานกันมาสืบทอดกันมาแต่ดั้งเดิมอันนี้เป็นการทดลองทากว่าเส้นทางนี้ได้รับการส่งเสริมและเป็นที่ฮู้จักของนักท่องเที่ยวในวงกว้างแน่นอนมันก็จะสร้างไหลหับให้แก่ประเทศชาติโดยเฉพาะแขวงเมืองก็คือประชาชนท้องถิ่นที่อยู่แถวนั้นก็ถือเป็นทางเลือกใหม่ที่โดดเด่นสำหรับผู้มักเที่ยวธรรมชาติวัฒนธรรมนั้นเป็นเปิดนำไซอยู่พ่อแม่พี่น้องผู้ใดไปแถวนั้นเนาะอยากจะไปท่องเที่ยวธรรมศาสตร์ประวัติศาสตร์ต่างๆก็เชิญนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อ่านพบอ่านพอแล้วคิดว่าพ่อแม่พี่น้องหลายคนกำลังซอกแหล่งท่องเที่ยวอยู่อยากจะไปท่องเที่ยวถึงว่าระยะนี้จะหน้าฝนแต่เขาก็สามารถท่องเที่ยวอยู่ในบ้านเมืองเขาสร้างเศรษฐกิจนำกันเรียบเบิ่งเวลายัง34นาทีขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนสิ่งหนึ่งยากจะย้ำนั่นก็คือตอนนี้ทางบริษัทนั้นแจกรางวัลแจกทุกเดือนเดือนละห้อยล้านกีบแจกไปเทิงท้ายปีแล้วถ้าว่าเขาอยากจะเข้าไปสิงรางวัลง่ายๆก็เพียงแต่เติมแพ็กเกจในเครือข่ายเราโทรคมครบ 100,000 เมื่อเขาก็จะเข้าไปในลิสต์ท้ายเดือนมาลุ้นนำกันผ่านทางแฟนเพจของเราเทเลคอมนี้คือการแจ้งเสริมสร้างครบรอบ30ปีแห่งการให้บริการ

เอามาส่งท้ายกันด้วยเพลงที่จะปล่อยออกไปมีรายการเสียงเพลงเหมือนเมื่อได้จริงไหมเซกุดบายกันไปขอบใจไปยังบริษัทลาวโทรคมที่ให้การสับสนหลักๆขอบใจทุกคนที่ทูนอินมาติดตามรายการอย่าลืมว่า13โมงเป็นโมงที่พวกเรามีนัดมีนัดนำการผ่านสองทางนี้มืออื่นมาพ้อกันไม่โมงเก่าสำหรับมื้อนี้สบายดีบ๊ายบาย

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงสมสวนเบสวรรค์ FC เดินทางจากแขวงเชียงใหม่ประเทศไทยกลับถึงบ้านเกิดเมืองนนท์นครเวียงจันทน์ด้วยความปลอดภัยเป็นเทียมห้อยแล้วหลังจากสร้างผลงานของแซมเตบานเยาวชนนานาชาติที่แขวงเชียงใหม่รายการโคปานาคา2006หุ่นอายุ10ปีหรือ U10 พร้อมได้โกต้าไปร่วมแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์นำพาทีมเดินทางกลับโดยท่านคอนสวรรค์สิทธิไทยหัวหน้าครูฝึกสโมสรเบสวรรค์ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะบริหารงานสโมสรและผู้ปกครองนักกีฬารายการเตะบาลเยาวชน U10 โคปานาคา2006จัดขึ้นระหว่างวันที่4หาวันที่5กรกฎนี้ที่แขวงเชียงใหม่ประเทศไทยทีมที่มาจาก12ประเทศในทวีปอาเซียนและอาเซียนเข้าร่วมในนั้นผลงานทีมเบสวรรค์เอาชนะคู่แข่งขาดหอยโดยเฉพาะในห้อ8ทีมชนะเชียงใหม่ FA ถึง7ประตูต่อ0ห้อพองชนะเลิศทีมลำปางอารีนา5ประตูต่อ1ผ่านเข้าชิงชนะเลิศเบสวรรค์สามารถเอาชนะสปิริตอะคาเดมีทีมจากลาวด้วยกัน5ประตูต่อ2ได้แซมรายการดังกล่าวไปครองพร้อมได้สิทธิ์ไปแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกปีนี้ยังเหลืออีก5วันสำหรับนักกีฬาบานเตเบสวรรค์มีแผนจะสืบต่อออกเดินทางไปแข่งขันที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนในวันที่12กรกฎนี้ก่อนหน้านี้สโมสรเบสวรรค์ได้ของแซมเตบานซิงแซมนานาชาติที่นครไถ่เหวียนของเวียดนามมาแล้วจบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน

0: เป็นเจ้าการอนุรักษ์หักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
1: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
0: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางสนิทใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆหากเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได้
2: สลองเหลาชลคมครบฮอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าชลคมชลคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเชิญท่านพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานม่วนซื่น
1: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
2: คันว่าใจประสงค์แล้วนามกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากิอนพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำลานม่วนซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลำปลาเว้าว่ากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังกษาญาสังกษี
0: พบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสกันแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยก้าวเข้ามา

0: เก้าวันเต็มๆของเดือนกรกฎเป็นมื้อแฮม10ค่ำเดือน8พ.ศ. 2569มาเว้ามาว่าทักทายยายยองพี่น้องพ้องปายเฮาพหัสละเด้มื้ออื่นก็จะเข้าสุกเสาร์อาทิตย์กันไปตามกฎเกณฑ์นั่นแหละเนาะพร้อมพากันอนามัยเงินสารบ้านซองได้ผู้แองไห้น้ำในความไทยกระโปกระป๋องอย่างรถเก่ามื้อนี้บ่มีบ่อนเมี่ยนก็ไปไว้วัดบ่อนเพิ่นมีเต่าล่อพุ่นอย่าซั่วออกมาอ่างมาขังอยู่เฮือนนั้นน้ําอ่างน้ําขังละใครยุงลายเด้ยุงลายไว้ใครละอันตรายกัดลูกกัดเต่าเฮานอนในมุ้งกลางมุ้งนอนเด้อพร้อมพากันมีสติมื้อเสร็จมื้อสวยมื้อค่ำมื้อคืนคือกันอย่าลาเลิกเด้อันตรายยามฟ้ายามฝนคือจังซี่ไข่ยุงลายได้ไข่เลือดออกนะเนาะอนามัยเฮือนชานบ้านช่องพร้อมพากันมีสติแล้วเด้อพี่น้องเด้อเว้ากันเรื่อยนี่ก็ดีเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นจามเก็บเป็นดินไข่ก็ไปหาแพทย์หาหมอจะซื้อยามากินเองแพทย์หมอเป็นที่พึ่งทางใจเอาได้กวาดเลือดกวาดยางกันคักแน่สูเมอร์นี่พญาติมันแห่งอันตรายว่าซะซะเอามาฝากกันเป็นประจำมาละเนาะพี่น้องเนาะกับข่าวเฮาก็ดีมีข่าวดีพอย้อนยืนกันพร้อมเด้อพี่น้องเด้อ
1: ท่านผู้ฟังที่หักแพงท่านเคยได้ยินคำว่าโรคป่วยยืนได้บ่ซึ่งเบิ่งคือธรรมดาแต่ฮู้บ่ว่านี่คือนิยามของเพชรสะขาดเงียบที่น่าย่านกว่าที่สุดในยุคนี้โรคป่วยยืนก็คือกลุ่มโรคบ่ติดต่อเสมอหรือที่เฮาฮู้จักกันในนาม NCDS บ่ว่าจะเป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดเบาหวานความดันเลือดสูงไปจนถึงสโตรกหรือโรคเส้นเลือดสมองตีบแตกความเป็นตาย่านระดับ10เต็ม10ของโรคป่วยยืนนี่คืออย่างมันบ่คอยแสดงอาการวันนี้ยังได้ยืนได้เหตุเวียกได้เป็นปกติคือห่างกายแข็งแรงดีทุกอย่างแต่ทางในเส้นเลือดของเฮานี่มันอาจจะ กำลังสะสมไขมันไปเรื่อยๆโดยที่เฮาบ่ฮู้ตัวเลยแหมเป็นคืออย่างซั่นได้นะโดยที่เฮาบ่ฮู้ตัวเลยและความเป็นจริงแล้วนี่ไขมันจะค่อยๆอุดตันในเส้นเลือดไปเทื่อละหน่อยโดยที่เฮาบ่เจ็บบ่ปวดเฮ็ดเวียกได้สบายๆแต่เวลาที่มันแสดงอาการนี่มันจะมาแบบกระทันหันทันทีมันจะมาแบบกระทันหันทันทีทันด่วนเลยได้มันจะมาคือเส้นเลือดหัวใจตีบกระทันหันหัวใจวายเส้นเลือดสมองตีบแตกกลายเป็นอัมพาตในเสี่ยววินาทียืนอยู่ดีๆก็ล้มลงแบบบ่ทันตั้งตัวนั่นแหละเจ้าคือที่มาของคำว่าเจ็บป่วยยืนอย่าปล่อยให้คำว่ายังไหวอยู่มาตัวเฮากวดเช็คข้างกายควบคุมอาหารลดไขมันและน้ำตาลตั้งแต่มื้อนี้ก่อนที่โรคป่วยยืนจะเฮ็ดให้ทานล่มลงแบบบ่มีโอกาสได้ตั้งตัวนะได้ตั้งตัวเลยเป็นคือจังซั่นนะโรคป่วยยืนนี่โรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตสะสมความเสื่อมโทรมไปเรื่อยๆโดยบ่ฮู้ตัวได้บ่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าบ่มีไข้บ่เจ็บปวดเหมือนโรคอื่นๆความอันตรายเวลาแสดงอาการจะเกิดภาวะวิกฤตกระทันหันและอันตรายถึงชีวิตเส้นหัวใจวายหรือว่าเส้นเลือดสมองแตกทันทีโรคป่วยยืนอันตรายได้เฮาต้องได้รักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อกินอาหารมีธาตุบำรุงบ่กินมันบ่กินหวานอันนี้เฮาต้องมีสติเอาโทรปรึกษาเฮาได้น้ำเสี่ยวสารตลอด24ชั่วโมงกับบริษัทไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทร020-5449-5449 020-8856-5599 8856-5599โทรปรึกษาพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อ020-8856-5599
0: เอาวันนี้มาฟังล้ำเงินก่อนเนาะเริ่มแรกแหกมานก่อนจะไปฟังนิทานก็ดีฝากก่อนล้ำมวลเป็นความสุขเด็ดในรายการเฮาซะก่อน

ฉันได้เป็นนอนน้องที่เป็นหัว

0: เห็นสายโนนี่ท่านที่มีอาการปวดหลังปวดแอวลุกก็อ้อยนั่งก็อ้อยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี่เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เอนไซม์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี่มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุให้พี่น้องเอ้ยน้อสาเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญเป็นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสู้พัดโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้อจังสั้นการขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัดโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาสำน้อยอย่าสู้ถ้าให้อาการเขาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเขาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัดโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
1: มาปัจจุบันมาฟังนิทานกันเนาะ
2: ตั้งแต่กี้แต่ก่อนมีเท่ากำพร้าผู้หนึ่งแม่ตายปะตั้งแต่เรายังน้อยเท่าใหญ่ก้านาบานเป็นคนน้ำเพิ่นก็ได้ย้อนพอเพียนเลี้ยงมาพาใหญ่ไอ้นี่กำพร้าแท้กำพลอยแล้วไอ้นี่เนาะมีพอเลี้ยงอยู่แต่ว่าแม่ตายเป็นกำพลอยกำพร้ากำพลอยว่าซะเท่ากำพร้าใหญ่พอฮู้ความก่อต่อไก่เป็นฉลาดพอสอนอาชีพให้เนาะเป็นอาชีพพิเศษของลาวแม่นการต่อไก่แล้วตอไก่เก่งไอ้นี่เข้าป่าตอไก่ย่ำใดนี่ก็ได้เต็มยางเยอะย่ามาแล้วดังนั้นชาวบ้านชาวเมืองก็จึงเอิ้นกำพร้าผู้นี้ว่าเท่ากำพร้าไก่ต่อเท่ากำพร้าไก่ต่อได้ครับคำย่องยอสรรเสริญจากเพื่อนบ้านว่าเป็นผู้ตอไก่เก่งมีความซื่อสัตย์สุจริตมีน้ำใจฮักเพื่อนบ้านเว้าได้ว่านอกจากเฮ็ดให้ไสนาแล้วเรายังถือเอาการตอไก่เป็นอาชีพหนึ่งอีก ย้อนในนั้นลาวจึงหักไก่ต่อของลาวปานกับชีวิตของลาวอีกเมื่อแกก้าหน้าบานแล้วกำพ้าก็ได้แต่งดองกับผู้สาวคนหนึ่งในบ้านนั่นเองนางผู้นั้นก็เป็นผู้ฉลาดปาดเปลืองเว้าอันใดเฮ็ดอันใดก็เป็นตาหักตาเพียงบ้านเมืองก็ย่องย้อว่านางมีคุณสมบัติดีนางเอกเนาะหลายฟ้าหลายปีเขาเจ้าก็ได้ลูกเต้าน้ำกัน4คนสละได้บัดนี้โอ้กำพ้านี่ก็บ่ธรรมดาถึงจะแม่สายปลากับมันคือกันนอกจากต่อไก่เก่งแล้วผลิตลูกก็เก่งอีกมีลูกนำเมียนี่4คนชีวิตการไปอยู่ของเขาเจ้าก็ค่อยเป็นค่อยไปตามภาษาคนบ้านนอกคอกนาจะเห็นได้ก็ตามการต่อไก่แม่นชีวิตชีวาของกำพ้าแท้ๆคันชีเว้าคือปัจจุบันก็แม่นกีฬาวิเศษของลาวหั่นแหละว่าซั่นซะไปแม่นกีฬาประเภทหนึ่งนะการต่อไก่เนาะต่างแต่เพิ่นบ่เอาเข้าอยู่ในบัญชีกีฬาที่แข่งขันกีฬาเขตชื่อว่าซั่นซะกีฬาต่อไก่เมื่อเมียเห็นว่าเท่ากำพ้ามักไปในการต่อไก่โพดแล้วบัดนี้นะนักไปทางนั้นโพดก็ได้เว้ากับผัวว่าเอ้ยอายเอ้ยเดี๋ยวนี้เรียกให้กันหน้าก็บ่มาใกล้แล้วเนาะบ้านเมืองเพิ่นก็หักห่างห้ากะเกี่ยมขัดไทยแล้วเด้อ้ายแล้วอ้ายสิเมานําแต่ต่อไก่เนี่ยว่าสิเป็นบ่น้องคิดว่าอ้ายควันปะการต่อไก่จักวางเราไปสํารวจเบิ่งให้หน้าตะกาซะบ่เป็นเอาได้ปีนี้พวกเฮาจะได้ลงมือเฮ็ดในฤดูคือบ้านคือเมืองเพิ่นแน่พ่อมันเอ้ย
1: เมียเพิ่นเด้เว้าออกไปปั๊บปั๊บก็ได้ยินเมียเว้าในนั้นเด้กำพ้าได้ยินเมียเว้าเมียลมแนวนั้นห้อยลูก4แล้วเว้ยเนาะสิไปต่อแต่ไก่เข้าบ่กินกินแต่ซีนไก่เป็นสร้างตายเมียเว้าจังซั่นก็ป้อก็เห็นดีแล้วเนาะห้อยฟังความเมียเลยบ่ได้ยินบ่เขาว่า
2: ผู้เด้อกินนมกูฟังความกูหมดละลูกกูหมด
1: กินนมกูเป็นลูกกูหมดนี่ว่าไอ้นี่ก็เห็นดีกับเมียแล้วตื่นเช้ามื้อใหม่มาก็แทนที่ลาวสิเกี่ยมเอาไก่ไปต่อลาวก็เกี่ยมเอาผ้าบาดนี้แล้วก็ควายบักตู้ออกไปกลางทุ่งนาพุ่นละบอนเราเคยเห็ดแต่ละปีพุ่นละโอ้ได้ควายตู้กับผ้าไปแล้วดิเพื่อก้าเกี่ยมแปลงคาดแปลงไถแล้วก็ตกก้าตกตะก้าทับยิดมื้อนั้นกำพ้าก็มีความมวนซื่นน้ำทุ่งไงทุ่งนาฟังเสียงนกเสียงกาหำห้องวีวอนหน้าสะอ่อนทั่วทุ่งนา
2: เย็นสบายเย็นสบายสาวนา
1: ละวะซั่นซะซึ่งแม่นบอนเคยอยู่อาศัยเคยนอนดินดอนต้นหญ้าที่เราหักแผงนาเคยนอนคันคูเคยหมุนว่าซั่นซะดินดอนตอนหญ้าที่เคยอยู่แต่คราวยังน้อยเท่ากับสดชื่นแจ่มใสอยู่กับการเฮ็ดนาเฮ็ดนาฟังนกหนูปูปีกห้องไปอีกพร้อมเมื่อนั้นจะเบิกบานมวนชื่นแล้วเดี๋ยวก็ตามได้หลังจากเบิกบานมวนชื่นอยู่เมื่อเราได้ยินเสียงไก่ป่าขันแล้วนี่อากิอากแล้ว
2: อากิอาก
1: อยู่พุ่นแล้วลาวก็คิดฮอดไก่ต่อที่ขังอยู่ในซุ้มกล้องตารางเฮือนของลาวแล้วแหละเพราะว่าคันไก่ป่ามันขันมาแล้วไก่ต่ออยู่ซุ้มนี่มันก็อยากออกจั่นๆไปหาคือกันนะแล้วก็คิดว่าป่านี้มันคงสิขันจั่นๆส่งเสียงวีวอนท้าทายกับไก่ผู้แถวนั้นแล้วซั่นซะอย่างเลียนติดแล้วป่านี้เราขึ้นอยู่ทงนาพุ่นเด้เพิ่นขังไก่แม่เพิ่นไก่ต่อไว้ยางพี่เด้อยู่ซุ้มอยู่เฮือนพี่เด้บัดนี้ได้ยินเสียงไก่ป่ามันขันมาแต่ตีนผู้พุ่นโอ้ขึ้นหาไก่เพิ่นละป่านี้มึงก็สิขันถ้าอาสากับไก่ผู้เขาละเนาะอยากเชิงว่าซั่นซะไก่แม่พุ่นนี่ก็ได้มันเป็นไก่ต่อเด้บ่อยากเชิงก็ทําท่าเด้ไก่ต่อนี่น่ะล่อไก่ผู้มาเด้ขณะที่กําลังสนละวนอยู่กับคาดกับไถเนาะที่กําพากําลังสนละวนอยู่กับคาดกับไถพุ่นอยู่หน้าพุ่นก็ได้มีพญาเมืองมาเยี่ยมยามได้มีพญาเมืองมาเยี่ยมยามถามข่าวประชาราษฎรในบ้านพญาได้ยินข่าวว่ากําพาต่อไก่เก่งคิดอยากกินไก่ป่าซะแล้วได้บาดนี่เอ้อไผว่าบ่แซ่บไก่ป่าเนาะใส่หมักปีเข้าไปอีกเบิ่งถ้าแม่เข้าเบื่อน้อยนึงเด้อจะใส่หลายมันสิอ้วตัวพดข้าวเหนียวเปิ้มเข้าไปกัดขาไก่นี่โอ้ยน้ำลายไหลแล้วยามนี่ก็ได้คิดจะกินไก่ป่าเลยอยากเอาเมื่อต้นลูกต้นเมียไอ้พญานี่ก็ได้โอ้บ่ธรรมดาฟังความเมียอีกไอ้นี่ก็ได้บ่อยากกินแต่ตัวอยากเอาเมื่อต้นลูกต้นเมียเพิ่นจึงแวะเข้าไปเฮือนกำพ้าสากอนซะละได้พญาเห็นแต่เมียกำพ้าอยู่ผู้เดียวกำพ้าอยู่นาผู้นี้เข้าไปเห็นเมียกำพ้าอยู่ผู้เดียวนางเมียกำพ้านี่ก็โธ่ฮู้แล้วเว้ยจุดประสงค์พญานี่เราอยากเฮ็ดหยังนั่นน่ะ เพราะว่าคันเราเข้ามาหาเงินนี่ก็สิอยากกินไก่เท่านั้นแล้วเว้ยของเราต่อไก่ไว้ได้ผัวเราพญาเห็นแต่เมียกำพร้าผู้สลาดปาดเปื้องก็ให้การต้อนรับต่างผัวเราได้บัดนี้เมียก็ได้เมื่อนางเมียฮู้จุดประสงค์ของพญาแล้วก็แสดงความเสียใจต่อพญาก็เลยได้เว้าขึ้นว่าม
3: ื้อนี้พ่อเด็กหน่อยขนายเพิ่นบ่ได้ไปต่อไก่เพราะไปเฮ็ดเวียกอยู่นาขนายไก่ที่ต่อมาได้เมื่อก่อนก็แจกใหญ่ขายหมดแล้ว
1: เว้าฮอดนี้พญาจึงถามนางว่าเออมีไก่ชนิดเด้ออีกล่ะมีความแซ่บนัวคือกันกับไก่ป่าหั่นไก่ตัวเดียวอยู่ในซุ้มหั่นกองกลางหั่นกะเบิ่งแล้วก็คือว่าไก่ป่าอยู่นะข้าตุ๋นนั้นให้กินซะเด้ได้บ่ว่าซะโอ้พญานี่บ่ธรรมดาเว้าแผดเสียงดังก้องต่างคู่ไปพร้อมอยากกินไก่ต่อเมื่อเมียกำพร้าเข้าใจว่าพญาจังได๋ก็อยากกินไก่ต่อแทนไก่ป่าให้ได้นางก็จัดการฆ่าแล้วฆ่าไก่ต่อตัวเดียวของผู้ผัวฮักแพงที่สุดนั่นให้เป็นอาหารต้อนรับให้เกียรติพญาเด้เพิ่นอุตส่าห์เข้ามาเฮือนเนาะเข้ามาใส่ขาเฮือนโดยบ่คิดถึงน้ำใจถนอมฮักไก่ตัวนั้นของผู้ผัวเลยถึงผัวจะหักปันในกระยาไก่ต่อตัวนี้แต่เกียรติศักดิ์ศรีได้ต้อนรับพระเดชพระคุณของพญาพระราชาก็จึงเอาไก่ตัวผัวหักกันมาฆ่าให้กินคันพญาได้รับประทานข้าวเที่ยงอยู่เฮือนกำพร้าแล้วก็ย้ายไปพักผ่อนอยู่เฮือนหลังนึงอีกถัดไปหมายว่าเพิ่นลงเบิ่งปัสสาราษฎรเด้ก็ต้องได้ย้ายไปแต่ละเฮือนว่าเฮือนได้สิเฮ็ดกินแซ่บคันตะเวนค่อยคำลงแรงแล้วเท่ากำพร้าและบักตู้คู่ชีวิตและผ้าอันแขนอยู่แอวของลาวก็พากันย่างตุ้ยเต้ไอ้ตุ้ยเต้เข้าบ้านบรรยากาศอยู่ทงนาบ่มีแสงแดดแล้วตะเวนตกดินเด้ฝูงวิหกนกกาก็พากันกลับสู่เฮือนหังนกเอ๋ยนกเขาของเฮาเก่าก่อนเจ้าพากจากคอนแล้วบัดนี้เข้าคอนแล้วหลังจากจากคอนละก็เข้าคอนเข้าหังแล้วนกน้อยบางตัวก็ยังห้องจิ๊ดๆจัดๆอยู่หั่นแหละบรรยากาศมันก็คือว่าแล้วอยู่นาเนาะแห้งเฮ็ดให้เท่ากำพร้านี่คิดอยากออกเสียงลำของตนเองขึ้นมาพุ่นแล้วบรรยากาศในหันไหนมันคือว่ามีอ่อนซ้อนอยากลำพุ่นละไอเสียงไอคำพร้านี่ก็คิดอยากออกเสียงลำของตนเองพุ่นละอวนทวนสวนกล้วยธนิคมไปซะพุ่นละจึงคิดพ่อก่อนที่ตนเองเคยลำลิ้นยามยางอยู่ผู้เดียวเวลาไปตกไก่ได้แล้วก็มีก่อนลำประจำตัวเราได้เท่ากำพร้าไก่ตัวนี้ก็ได้เราจึงเอ่ยขึ้นเป็นทำนองเงิมว่าโอ้เด้พนางเอ้ยเจ้าผู้ตาสองกำดำปานตาไก่ป่าเออไอ้นี่เพิ่นเป็นคนทงได้เพิ่นแต่ได้เมียทางเทิงแน่ว่าซั่นซะมาดว่าเจ้าป้อยยิ้มปานอินแย้มเหย้ามาแล้วเนาะแม่นว่ายามน้องไก่แขนเลืองก็ปานสงสร้างยางปาดว่าน้องสิเว้าก็หัวยิ้มก้อมจาละนี่โอ้น้อๆๆๆไปซะแล้วนี่เออครับเงิมเด้โอ้เมื่อเท่าเอ่ยก่อนจบลงก็พอดีฮอดทางเข้าบ้านเสร็จแล้วจูงควายเข้ามัดแรงแล้วก็แล่นไปใส่ซุ้มไก่ท่อลุ้นแล้วกล้องตารางหันลุ้นแล้วโอ้ยเห็นแต่ซุ้มเป่าแล้วบัดนี้เห็นซุ้มเป่าจึงห้องขึ้นถามเมียว่าโอ้ยแม่เอ้ยแม่อีนางเอ้ยไก่ต่อค่อยอยู่นี่ไปใส่แล้วนี่นะหึมันคือบ่เห็นว่าซะไหนผู้เมียก็โอ้บ่ฮู้สิตอบได้ใดก็เลยเว้าความซื่อว่า
3: เออพ่อมันเอ้ยอย่าเสียดายทานพญาเพิ่นมาย้ำย้ำคอยคายเจ้าพญาเมืองกินแล้วเด้
1: พออย่าฆ่าเมียทิมละไอ้นี่พอได้ยินคำเว้านี่บ่ว่าฆ่าให้พญากินตอนนั้นแล้วกำพร้าก็เกิดความบ่มักหึงมักหืดขึ้นมากระบอนแล้ววื้อแล้วกันสิว่าน่ะใจให้เพิ่มเพิ่มลดถึงแม้นว่าเราบ่เคยปล่อยด่าจักเถื่อแต่มือนั้นจักว่าคำป่วยคำด่ามาแต่ใส่อายนี่น่ะเออกลับมาโฮมใส่เมียจนหมดแล้วแล้วจักอีผีห้าผีหุงแล้วเท่ายังว่าว่าโอ้บักห้าพญานี่เนาะแม่นกินอย่างมันกูบ่กินมันมากินไก่ต่อกูนี่วะตัวเดียวนี่วะว่าซั่นซะปล่อยฮอดพญาแล้วบักห้าพญาแม่นมันอิสาบังเบียดหยังกูเฮ็ดหยังแท้ว่าซั่นเด้เท่าทั้งเว้าทั้งห้องทั้งให้ด้วยความเลืออกเลือใจกลับมาเว้ากับเมียอีกว่าม
3: ันเป็นน้ำอีห้าจงห้องนี่ล่ะ
1: โอ้ยห้าจงห้องเออแล้วก็ว่าให้เมียว่ะ
3: มันเป็นน้ำอีห้าจงห้องนี่ล่ะผมบุวีมึงนี่ทำลายหัวใจกูนะ
1: ว่าซะไหนว่าให้เมียแนวนั้นแนวนี้แบบบ่พอใจจึงจับเอาไม้ค้อนแล่นใส่เมียอีกพร้อมบ่แม่นธรรมดา หวังจะโมงใส่หัวเมียให้ตายมอดมอดม้อยละนาว่าฉันสัตว์เนาะอืมจับไม่แลนซะลูกคอยห้องนี่คนนั้นว่าสักแลนซะลดแต่ย้อนตนกับบ่เคยถูกตีหาวีเมียจักเถื่อเท่าจึงสำนึกได้ว่าบ่ควรเบรกรถแล้วหมดมอสิฮอดเมียเบรกจากรถเหลียวเบื้องหน้าก็อีตนเมียบ่จักสิว่าเนาะทางอนานาเมียเบื้องหน้าตัวก็อีตนผัวคือกันอีกบ่เคยเห็นมันบือแบบนี้จักเถื่อแต่เบื้องหน้าเบื้องตาตนโตของเท่านี่ปานว่าสิกัดกินเมียพุ่นแหละแต่ก็อดเมื่อเมียเห็นผัวเป็นนั้นก็จึงแล่นไปพึ่งพญาแล้วทั้งเว้าทั้งให้ใส่พญาเด้ทั้งเว้าทั้งให้ใส่พญา
3: โอ้ยท่านพญาเอ้ยสวยขนอยนะท่อนผัวสิข้าสิแก่งขนอยแล้วท่านพญาเอ้ย
1: ว่าซั่นแหน่บัดนี้ ทั้งให้ทั้งห้องพญาจึงถามว่าอ้าวมีหยังเกิดขึ้นนําเจ้าเกิดอีหยังขึ้นเนาะนางเอ้ยจึงห้องให้มาหาข้อยนี่น่ะนางก็เลยเว้าขึ้นว่า
3: โอ้ยพวกขน้อยเด้ห้อยพวกขน้อยทั้งให้ทั้งด่าจะถูกตีขน้อย
1: นางเมียทั้งเว้าทั้งสะอื้นแล้วเนาะแล้วพญาก็ยังเว้าขึ้นว่าเป็นหยังคือว่าห้อยดอกกันแห้งแท้ฮะพญาถามตื่มได้นางเมียก็เลยตอบพญาไปว่า
3: เอ้ยกันย้อนขน้อยข้าไก่ต่อสู่พญากินนั่นแล้วขน้อยเอ้ยข้าไก่ต่อให้กินท่านเด้ขน้อย
1: ว่าซะเนาะทางพญาเลยว่าคุณน่ะว้ายข้าไก่ต่อให้ค่อยกินซะนะค่อยก็บ่คิดว่าเท้ากำพร้าจะเสียดายไก่ปานนั้นนี่มันเป็นหยังว่าซะไหนพญาก็เข้าใจไปแนวนึงล่ะคิดว่ากำพร้าเสียดายไก่ที่จริงมันความมีไหวพริบของเมียความฉลาดอาจฮู้แล้วเมียก็เลยว่าคุณว่า
3: บ่แม่นดอกขน้อยเพิ่นหายให้ขน้อยย้อนว่าหมูเห็ดเป็ดไก่ก็เต็มตารางควายงัวก็เต็มคอกเฮ็ดอะไรจึงบ่ฆ่างัวควายให้เพิ่นกินข้าไก่ต่อตัวน้อย
1: ๆว่าฉันซะตัวน้อยๆแล้วก็เว้าคือตื่มอีกว่าม
3: ันบ่ชมหน้าชมตาพญาบ่เพิ่นเลยหายให้ขน้อยย้อนแนวนั้นแล้วขน้อยเอ้ย
1: ว่าฉันซะเมียกำพร้าตัวไก่ตอบโอ้นางตอบด้วยความมีเลศสนัยและแบบว่าย่องยอผัวไปในโตนะเพื่อป้องกันเอาผัวของนางไว้เพราะว่าได้ยินผัวด่าพญาคือกันเด้เอาเมื่อพญาได้ยินคำตอบของนางแนวนั้นก็จึงคิดว่าโอ้เท่ากำพร้านี่เป็นห่วงเป็นใยตนหู้จักให้เกียรติตนจึงเกิดความหักใคร่ต่อเท่ากำพร้าแล้วก็บอกเมียของเท่ากำพร้าให้ไปบอกผัวของนางว่าฉันบอกเหตุการณ์ของมันหันโอ้ยสร้างเป็นคนใจดีโฮบนคุณให้เกียรติเฮาแท้เอ้าให้เรามาห้าเฮาเนอพากันเข้าเฝ้าเฮาเฮาจะได้มอบตำแหน่งเพียให้เท้าว่าซั่นนี่โอ้ได้เป็นเพียเว้ยบ่แม่นธรรมดาแล้ว คันเท่ากำพร้าหายเมื่อยแล้วก็นั่งซึมอยู่คนเดียวแหละคิดเสียดายไก่แล้วก็คิดความผิดตัวเองเฮ็ดโพดเฮ็ดเหลือให้เมียพออย่าฆ่าอย่าแกงป้อยแบ่งป้อยแซงแบ่งเว้นว่าซั่นซะโอ้นางซึ้งอยู่หั่นเมียกลับมาก็เว้ากับผัวด้วยความดีแล้วเมื่อเห็นผัวซึ้งเว้ากับผัวด้วยความดีเล่าสภาพที่ตนพัวพันกับนำพญาสู่ผัวฟังโอ้เท่าเข้าใจธาตุแท้ที่เมียของตนเป็นคนฉลาดแก้ปัญหาเป็นปัญหาตายได้ด้วยความเนียบเนียนว่าซั่นซะแก้ปัญหาได้เฮ็ดให้ตัวพ้นจากความตายจึงเห็นใจเมียขึ้นกับบาดมีความหักและสงสารเมียกว่าเก่าบัดนี้บาดนี้แหละบัดสิได้ลูกเพิ่มตอนนี้มี4ลูกแล้วเมื่อต่อมาพญาก็ประกาศให้ชาวบ้านได้บัดนี้ได้ชาวเมืองมาเต้าโฮมกันเพื่อประกาศในหันพญาเลยว่าคุณว่าม
4: าเต้าห่มกันคือแนวนี้แล้วเฮาสิประกาศกองให้ทุกคนได้ฮู้ได้ทราบว่านับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเฮาจะมอบตำแหน่งเพียให้เท่ากำพร้าเด้อใส่ชื่อว่าเพียกำพร้าต่อไก่จงพร้อมพากันนับถือลาวตามที่เฮาแต่งตั้งนี้ให้บ่ปฏิบัติตามจะได้รับโทษถึงการประหารชีวิต
1: ถึงการประหารชีวิตแล้ว แต่นั้นมาชาวบ้านชาวเมืองก็จึงซาลือกันเถิดว่าเท่ากำพานี่ได้เปลี่ยนเพียย้อนเมียผู้หูนี่แหละเพิ่นว่ากันได้เมียสะลาดอาดหูมันก็ดีเพิ่นว่าได้เมียงามได้เมียดีได้เมียมีมันบ่เท่ากับได้เมียผู้ที่หูใจหูสวยเวียกสวยงานทำมาหากินเป็นผู้สละเพิ่นจะคอยว่าได้เมียดีเป็นคือจังสั้นเลยเนาะได้เมียก็ต้องได้เมียผู้โหได้สู้ก็ต้องได้สู้ผู้งามเขาจึงค่อยสิได้เมียดีก็เลยเป็นเพียเพียนี่เพียกำพร้าที่จริงแล้วเพิ่นห้องว่าเพียไก่ต่อนิทานนี้ก็ได้เป็นขึ้นนั้นดอกผมพี่น้อง
0: หวังว่าคงจะได้รับความสุขกันเนาะมีรายการที่เกียรติติดตามมาฟังกันอยู่ในปัจจุบันนี้รายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซึนว่ากัน1ชั่วโมงเต็มๆละ14โมงถึง15โมงเด้อพี่น้องเด้อกับรายการนิทานพื้นบ้านสำราญมวลซึนโดยได้รับการสนับสนุนจากโนนิเอนไซน์น้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนิเอนไซน์น้ำสมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเจ็บเป็นเอ็นไข้เจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามต้นโตกินบ่แซ่บนอนบ่หลับครับบ่ม่วนจะสู้ให้ตัวเองลำบากว่าซะผ่อนคลายกันได้หายกันได้เซากันได้ต้องใส่โนนิเอนไซด์เดอพี่น้องเด้อเจ็บเป็นเอ็นไข้บ่สบายเจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามร่างกายมึนตีนมึนเมื่อไขมันตั้งทรงอัมพฤกษ์อัมพาตอย่าลืมใส่โนนิเอนไซด์ช่วยทานได้ได้พี่ปาราอาเฮาโนนิเอนไซด์ของบริษัทไอระดาไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาให้พี่น้องเขาได้จับได้จ่ายได้ใส่ได้ซอยได้อยู่ได้กินหายเข่งหายอิดหายเมื่อยหายเจ็บหายปวดกันวัชชาเนาะมาฟังลำ

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของฐานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซามือซาตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนีเอนไซม์โนนีเอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนี้นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสแห่งสารอาหารได้เนาะมากมายโนนี้นี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แม่นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแม่นเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนหลายก็ใช้มากโน่นนี่นี่แหละปิ่นปัวพยาธิต่างๆแน่อย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนีเอนไซม์สูตรเข้มข้น
3: เฮาท่านที่มีอาการทางกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญแหละแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญเป็นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสู้พัดโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวินหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้อจังสั้นการขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัดโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยซ่าสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัดโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันมื้อนี้นี่เฮาก็มีเรื่องด่วนมาเว้าให้กันฟังเรื่องวิกฤตที่อยากให้มาเตือนทุกคนเรื่องวิกฤตท ที่อยากมาเตือนทุกคนโดยเฉพาะครอบครัวใดที่มีผู้ป่วยติดเตียงสำเหื่อหรือว่ากำลังทรมานอยู่กับโรคเลือดเสียเลือดขุ่นอัสซาเลือดขุ่นหรือว่าเลือดเป็นพิษฮู้บ่ว่าโรคเลือดนี่มันโหดหลายได้พี่น้องเอ้ยโรคเลือดนี่ได้เลือดขุ่นมันบ่ไหลเวียนเป็นย่านที่สุดเลยแม่นเลือดนี่เด้อมันสิแล่นไปอุดตันสมองหรือว่าไปอุดตันอยู่หัวใจนะมันบ่แม่นแต่คนป่วยที่ทรมานได้คนที่เป็นลูกเป็นหลานหรือครอบครัวเบิ่งแงงก็แทบสิขาดใจน้ำย้อนต้องทนเห็นผู้ฮักผู้แพงต้องนอนเจ็บป่วยอยู่ต่อหน้าแต่มื้อนี้นี่พ่อแม่พี่น้องเฮาอยากจะเฝ้าหมดหวังเด้อพอเขาขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูระบบเลือดด่วนเมื่อนี้เราต้องรักษาที่ต้นเหตุวัชซะสุดฟื้นฟู3เดือนเข้าไปทะลุเลือดที่เข้มข้นที่ขุ่นวัชซะล้างสารพิษในระบบออกเพื่อให้ได้เลือดแล่นได้ดีไปเลี้ยงทุกภาคส่วนของร่างกายสุดโครงการต่อเนื่อง 5-6 เดือนสุดนี้ดีที่สุดครับสุดนี้ดีที่สุดเพื่อสร้างเซลล์เลือดใหม่ที่สะอาดแข็งแรงคือชีวิตใหม่ให้เพิ่นมีแรงหนึ่งตนหนึ่งโตได้ว่าซั่นซะอยู่นำลูกหลานได้หลายปีย้อนผลิตภัณฑ์ของพวกเขาผลิตหลอดต่อหลอดเพื่อความสดใหม่อย่าสปอยให้ความลังเลของเขาเหตุให้มันสายเกินไปตัดสินใจเพื่อคนที่เขาหักโทรหาพวกเขาเลยเนาะเลือดดีชีวิตก็ปลอดภัยโทรเลยส่วน20-5449-5449หรือ020-8856-599 020-8856-599ติดต่อพวกเขาเลยพวกเขามีผู้ให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงไว้คอยบริการทานเด้อ
2: เอาเบิ่งเวลาก็ดีเนาะชวนแล้วได้พี่น้องเลยก็สิได้อำลาคาห่างกันบนนี้แหละมาฟังลำปิดท้ายรายการกันพอกันไม่โอกาสหน้าขอมีรายการจุ่มโชคดีมีความสุขทุกทิวาราติการสบายดี
4: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
5: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนเซาวนีที่หอสภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางสุนทรเสญจักรรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตตั้งต่างๆได้สืบต่อประกอบความเห็นใส่บทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026รายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
6: ท่านทิพสรสมฤกษ์สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตตั้งที่15แขวงจำปาสักประกอบคำเห็นใส่มาตรา18ที่กำหนดรายหับที่บ่แม่นภาษีและสวยสาอากรเสนอคณะรับผิดชอบพิจารณาบรรจุรายหับที่ได้รับจากคำตัดสินหรือคำพิพากษาของศาลที่ตัดสินในการยึดทรัพย์เป็นเงินสดหรือทรัพย์สินเข้าในมาตราดังกล่าว
7: ข้าพเจ้าขอแหลกเปลี่ยนมีความเห็นอยู่ใน1จุดในกฎหมายดังกล่าวนี้อยู่ในมาตราที่18ที่กำหนดรายรับที่บ่แม่นภาษีและสวยสาก่อนที่ได้กำหนดไปอยู่ใน9ข้อนั้นซึ่งข้าพเจ้าก็ความเห็นและก็ขอเสนอให้ทางคณะพิศอบพิจารณาบรรจุรายรับที่ได้รับจากคำตัดสินหรือว่าคำพิพากษาของศาลที่ตัดสินหีบทรัพย์เป็นเงินสดบ่ว่าขายหรือว่าทรัพย์สินเขาในมาตราดังกล่าวนี้เนื่องจากว่าบรรดาทรัพย์สินดังกล่าวก็เป็นหนึ่งในรายรับของหลักเท่าที่ต้องได้รับเช่นเดียวกัน
6: ภายหลังที่ท่านทิพสรสมฤกษ์สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตตั้งที่15แขวงจำปาสักประกอบคำเห็นสำเร็จแล้วท่านแววเพชรศรีบุญมาสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตตั้งที่7แขวงสิงห์บุรีประกอบคำเห็นใส่มาตรา12ว่าด้วยคลังเงินสะสมและมาตราอื่นเพื่อให้ห่างกฎหมายฉบับนี้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์และหัดกลุ่มขึ้นกว่าเก่านักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์
5: จบข่าวดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน
8: เ ุกเรื่องทุกปัญหาที่พ่วงอยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์พวกเขาจะจ้อเลิกเพื่อความกระจ่างแจ้งของท่านในวันและเวลาเดียวกันนี้เพราะนี่คือรายการยกปัญหามาสนทนา

0: ปล่อยป่าและกะสัตว์น้ำแห่งชาติ13กรกฎาคม2026นี้ปีนี้ว่าจะเป็นเท่าใดซึ่งปีนี้ครบรอบจักปีเพิ่นจะมีสร้างกระบวนการกิจกรรมอยู่ใส่แน่และเพิ่นก็สิได้มีการเผยแพร่โฆษณาให้แต่ละแขวงแต่ละเมืองห้องการเกี่ยวข้องนี่จะสร้างกระบวนการขึ้นเท่าใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่านบ่ฮง
1: เจ้าสบายดี
0: สบายดียินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเจ้า
1: เจ้า
0: เจ้าเป็นจังได๋น้อเกี่ยวกับวันที่13กรกฎาคมนี้เนาะจะเป็นวันสําคัญหนึ่งโดยเฉพาะคอมเมนต์สัตว์น้ําที่กําลังแพร่ขยายในปัจจุบันนี่แหละในฤดูกาลนี้พอดีอยากให้ท่านผู้สุฟังในว่าทางแขนงการเกี่ยวข้องของพวกเราได้มีการก้าเกียมสร้างขบวนการของวันสําคัญนี้ขึ้นได้เจ้า
1: เจ้าก็สบายดีบรรดาท่านก่อนอื่นขอเรียนการนำภาครัฐทุกขั้นที่เคารพและนับถืออย่างสูงบรรดาท่านผู้ฟังที่นับถือและแพร่ทั้งหลายปล่อยป่าในปี2026นี้ถือว่าพวกเราได้จัดตั้งปฏิบัติตามแจ้งการของท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมฉบับเลขที่2529/10เดือน6/2036
0: ครับ
1: ซึ่งอยู่ในนี้ทางกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงก็ได้สมทบกับคะแนนเลี้ยงสัตว์และการประมงแข้งและนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือพนักกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมบรรดาแข้งและนครหลวงเวียงจันทน์ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองก็คือหน่วยงานเลี้ยงสัตว์และการประมงขั้นเมืองและขั้นบ้านเนาะจัดตั้งปฏิบัติแจ้งการดังกล่าวนั้นโดยเริ่มจากการนี่แหละการโฆษณาปาฐกถาหรือว่าการเผยแพร่นิติกรรมต่างๆให้แก่สังคมฮับรู้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายความสำคัญของวันดังกล่าวนั้น
0: อือฮึจ้ะ
1: สถานีนอกจากนั้นพ่อก็ยังได้มีการกะเกี้ยมด้านเนื้อในเนาะซึ่งอยู่ในนี้พ่อเฮาก็ถือว่าได้กะเกี้ยมเกี่ยวกับเอกสารต่างๆและเพื่อรับใส่แก่การจัดพิธีเนาะอยู่ในวันปล่อยป่าระดับชาติแม้ว่าเขาสิจัดขึ้นอยู่ในระดับชาติและแม้นทางกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงพวกเขาจะได้สมทบกับคณะเลี้ยงสัตว์และการประมงนครหลวงเวียงจันทน์และบริษัทธาตุร่วงการลงทุนพัฒนาเนาะบริษัทเหล่าธาตุร่วงการลงทุนพัฒนาหันเนาะซึ่งว่าการคณีว่าสำหรับอยู่ในระดับชาตินี่สิเป็นเฮ็ดจัดอยู่ขึ้นอยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยว่าพวกเขาคาดคะเนไว้เป็น2จุดอยู่หั่นน่ะเนาะ1ใน2เท่านั้นอันนึงแล้วมันจะปล่อยอยู่บึงท่านหลวงหั่นอันที่2แล้วมันจะปล่อยอยู่หนองเสื่อมเกิดว่าในนั้นเป็น1ใน2จุดนั้นแต่ว่าส่วนรายละเอียดท่านพ่อผมกะเกี่ยมอยู่เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ฉะนั้นการกะเกี่ยมกะเกี่ยมนี่มาฮอดปัจจุบันนี้ก็พวกเขาได้ซุ่มใส่หั่นและอันสําคัญแล้วแม่นพวกเขาแล้วแม่นได้สมทบกับท้องถิ่นหั่นแหละโดยการขึ้นป้ายโฆษณาบ่อีหยังนี่น่ะเนาะและได้ให้เฮ็ดให้เวียงงานดังกล่าวนี้เป็นเวียกของทั่วปวงชนเนาะทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติเนาะและซึ่งว่าป่าที่จะนำมาปล่อยตามแผนในปี2026นี่ได้มันให้มันได้อยู่ประมาณ72ล้านตัวขึ้นไป
0: เนาะ
1: และยิ่ง72ล้านตัวขึ้นไปสำหรับปี2025พวกเขาได้71ล้านกว่าฉะนั้นปีนี้กระทรวงสุนเฮาได้72ล้านกว่าและในการกะเกี่ยมลูกป่านั้นถือว่าพวกเฮาก็ได้ต้นต่อเลยมันได้นี่แหละสมทบกับอันบรรดาศูนย์เนาะศูนย์ต่างๆอยู่ในนี้พวกเฮาก็มีศูนย์พัฒนาการประมงน้ำส่วงอันนี้พวกเฮาก็ถือว่าได้กะเกี่ยมซึ่งว่าตามแผนก็ประมาณ8ล้านกว่าตัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกเฮามีพร้อมจะปล่อยอยู่หั่นประมาณล้าน52ล้านตัวเลย1ล้าน52ล้านตัวเดี๋ยวนี
0: ้
1: เทื่อมีความพร้อมแล้วอย่างนั้นเน
0: า
1: ะและนอกจากนั้นแล้วเป็นพวกเราได้สมทบกับศูนย์ห้วยสอนห้วยซัวหรือว่าศูนย์สถานีอันประมงต่างๆอยู่แต่ละแข่งอันให้แต่ละแข่งอันกะเกี่ยมเนาะลูกปากอันและปีนี้ก็ตามคิดของรัฐมนตรีว่าเวลากะเกี่ยมลูกปลานี่ก็ให้ตามนโยบายเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตัวเองครับแม่นพวกเขาแล้วมันเพื่อพยายามให้กุ้มตัวเอง เรื่องลุงป่าเนาะคือหลายปีผ่านมาพวกเฮาก็

0: ได้มีความยุ่งยากในการนำเข้าลูกปลามาจากประเทศเพื่อนบ้านบ่อยอย่างนี้ก็สำหรับปีนี้พวกเขามีความพร้อมต้องมีความพร้อมเรื่องลูกปลาเนาะเพราะว่าเป็นยังมันมีความพร้อมนอกจากศูนย์สถานีแล้วพวกเขายังมีบรรดาหัวหน่วยผู้ก่อการการมีความตื่นตัวปีนี้เนาะในการเข้าร่วมการปล่อยปลาเราก็มีส่วนร่วมกับคาดคะเนว่าเขาจะสมทบดอกดานลูกปลานี่อยู่แต่ละท้องถิ่นอะไรนอกจากนี้อันนั้นอันนึงนะสำหรับการจัดพิธีปล่อยปลาระดับชาตินี่ส่วนประกอบของเรื่องนี้ตามการปรึกษาลือกันเป็นว่าการบรรลุ 350,000 กว่าตัวได้ในงานพิธีมื้อนั้นนั้นเฉพาะปล่อยเอาพิธีนอกจากนั้นพวกเขาจะสืบต่อปล่อยเนาะและให้บันไดประมาณ72ล้านกว่าตัวแล้วเนาะและพลังปล่อยแล้วและปัจจุบันนี้พวกเขาก็ได้ตามให้คร่าวๆนี้ก็ไล่บ่อนก็ได้จัดตั้งได้แล้วได้ป้อยได้แล้วได้เนาะ
1: เตรียมเอาแต่เวลาเหมาะสมเนาะสถานที่เหมาะสมของไผของเรา
0: เจ้าเนาะก็ในนั้นบัดนี้ติดพันกับการป้อยป่านี้พวกเขาแล้วแม่นเพื่อให้มันได้ทางด้านเนื้อในได้ทางด้านรูปการนั่นน่ะเนาะแล้วแม่นพวกเขาแล้วแม่นยึดมั่นในการปฏิบัติกฎหมายบ่โดยอันสัตว์นำและการประมงครับเนาะสำหรับปรับปรุงใหม่ฉะนั้นนี้พวกเขาก็ได้จัดตั้งปฏิบัติในการเผยแพร่ซึมนิติกรรมกฎหมายนั้นและก็คำสั่งของรัฐมนตรีเกี่ยวกับการห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์นำต่างถิ่นที่มีผลกระทบต่อสัตว์นำพื้นเมืองอันนี้ก็เป็นที่ส่วนสัตว์เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: เพราะว่าถ้าว่าเขาบ่เบิ่งปัญหานี้เขาเอาสัตว์จากท้องถิ่นอื่นหรือว่าต่างประเทศมาปล่อยแล้วมันจะเป็นการทำลายนะหรือมันสัตว์ประเภทป่าที่ว่าพวกเขาปล่อยไปมันอาจจะเป็นการทำลายป่าที่มีอยู่แล้วนี่พวกเขาก็ได้ห้ามตัวนี้เนาะฉะนั้นนี่เกี่ยงคือตัวนี้เพื่อไปเผยแพร่ซึมเอกสารนี้และมันไปพร้อมกับการปล่อยป่าคืนสู่ธรรมชาติในพวกเขาเราได้ใส่มาได้มีปฏิบัติมาตรการเนาะเกี่ยวกับการห้ามห้าป่าเนาะห้าสัตว์นำที่เป็นอันตรายต่อการยืนยงของสัตว์นำเนาะเพราะว่าคือดังวันดาที่ท่านพูดแล้วว่าปัจจุบันนี้พวกเขาการขยายตัวของเศรษฐกิจสังคม
1: เจ้า
0: การดิ้นรนซอกอยู่หากินแน่นอนมันก็ต้องติดพันกับเรื่องวิถีชีวิตการซอกอยู่หากินตามลำแม่น้ำซึ่งนั้นเป็นอย่างเป็นป่าและสัตว์นำเน
1: า
0: ะซึ่งว่าในระยะผ่านมาพวกเขาสังเกตเห็นว่ามีจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะเป็นสาวนุ่มวัยนุ่มที่หูเท่าบุเทิงการนั้นไปซอกอยู่ห้ากินโดยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที
1: ่ไปรับสูนปลา
0: ที่ผิดต่อเทคนิคการหาแบบยืนยงเป็นต้นเป็นการใช้หม้อช็อตสินะเนาะหรือว่าการใช้มัฟฟาลาเบิร์ดที่พวกเขาหูกันแหละยิ่งไปกว่านั้นเป็นการใช้สารเคมีทำลายเนาะและอยู่ในสารเคมีก็เป็นมาจากธรรมชาตินี่ก็มีเนาะนั่นเป็นอย่างเป็นการมีประเภทพืชบ่หรือเครือเข้าที่มันไปทุบๆซะน้ําแล้วมันป่าซอกป่าขาดออกซิบ่อย่างนั้นตายผูขึ้นมาแล้วเก่าทีนั้นเนาะฉะนั้นตัวนี้มันพวกเฮาได้ใช้มาตรได้ให้ความสําคัญแล้วก็ต้องได้มีมาตรการเนาะและสําหรับปฏิบัติมาตรการนั้นแล้วเป็นพวกเฮาได้เฮ็ดทราบอัน
1: จ้ะ
0: 1เป็นหยังแม่นเอาการศึกษาผมนี่แหละเนาะไปก่อนเนาะและอันที่2แล้วแม่นพวกเฮาเอาการกล่าวเตือนเนาะเฮ็ดบันทึกกล่าวเตือนเนาะแต่ว่าถ้าบ่ฟังได้แต่แม่นจึงปฏิบัติตามมาตรการในตามขบวนการยุติธรรมเอาเข้าสู่กฎหมายระเบียบการนั่นแหละ
1: จ้ะ
0: ซึ่งระยะผ่านมานี่ก็พวกเฮาก็แม่นปฏิบัติก็อยู่ในแต่ระยะการศึกษาผมหรือว่ากล่าวเตือนว่าหนักแค่นั้นเนาะแต่ว่าสิใช้มาตรการมีการจับกุมครั้งใดก็บ่ทันมีหลายตัวนี้เนาะก็จะเสนอเท่านั้นเนาะสําหรับนี้วันปล่อยป่านี่เถื่อก็ถือว่ามีความสำคัญแล้วแหละต่อทางชาติเนาะถือว่าเป็นการคืนป่าสู่ธรรมชาติเป็นการปกปักรักษาฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาอยู่ในระบบน้ำเนาะอยู่ในน้ำให้มันอาจจะมีพืชนานาชนิดเนาะซึ่งมีพืชที่มีผลดีต่อระบบนิเวศและมีบ่ดีต่อระบบฉะนั้นนี่ป่านี่ก็เป็นสัตว์หนึ่งที่ปีกันลักษณะเขาเรียกว่าเฮ็ดสร้างความสมดุลอยู่ในระบบนิเวศของน้ำเนาะก็เสนอในนั้นเนาะเจ้า
1: เจ้าและท่านตัวที่ท่านได้เว้ามาเมื่อกี้นี้เนาะเว้าเรื่องสร้างขบวนการโดยเฉพาะการเป็นการปล่อยปลาและก็อนุรักษ์สัตว์น้ำ ที่กำลังใกล้จะสูญพันธุ์แน่แล้วก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจแน่จ้ะและปีนี้เฮาได้เน้นหนักว่าจะปล่อยนี่ปลาป่านี่มีสนิทใดนี่ป่าประเภทใดนี่จ้ะ
0: ส่วนหลายนี่ป่าที่พวกเขาพบเห็นปัจจุบันนี่เนาะว่าป่าพื้นเมืองอ่ะนะก็มีหลายเนาะที่จริงอยู่ในสปปลาวมี500กว่าสนิทได้แต่ว่าในนี้นี่มีป่าบึกป่าฟ้าไหลป่าข้อกังที่พวกเขาเว้าไปให้นะเนาะแล้วก็มีสัตว์นำสนิทอื่นๆอันนี้ใกล้จะสูญพันธุ์เลยได้หมอปัจจุบันนี้เนาะแต่เนาะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นพวกเขาจึงว่ามีความจำเป็นต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ว่าในการปล่อยนี้ก็อิงใส่สภาพเศรษฐกิจสังคมอิงใส่ความสมาร์ทที่พวกเขามีว่าการสร้างเศรษฐกิจรัฐเป็นจะเป็นพวกเขาแล้วมันซุ่มใส่ในการปล่อยนี้เป็นติดพันกับการปล่อยป่าที่ปล่อยลงไปคือสู่ธรรมชาติแล้วจะบ่ไปทำลายป่าที่มีอยู่นั่นคือข้าพเจ้าได้ว่ามันแล้วเป็นพวกเขาลิงใส่เรื่องป่าเพี้ยเนาะป่าปากเห็นนะแล้วก็ป่าบึกเนาะป่าเข็งและป่ากดไปลักษณะนี้ได้เนาะปล่อยนะส่วนหลายนี่ก็เป็นลิงใส่ป่าป่าปากนี่นะจำนวนหลายเนาะป่าปากนี่มันจะบ่มีผลกระทบให้อย่างปานใดสำหรับป่านินแท้ก็มันจะได้ปล่อยอยู่ในวงนอกที่มีขอบเขตจำกัดเนาะเพราะว่าป่านินนี่ก็คือฮู้นกันนั่นแหละมันคล้ายกับปลาข้อนี่แหละเนาะมันจะมีผลกระทบในตัวปลาบางชนิดที่เป็นปลาน้อยเนาะก็ดังนั้นเนาะส่วนใหญ่มันก็เลี้ยงใช้ปลาปากปลาเพี้ยนี่แหละและสำหรับปลาเพี้ยตัวนึงปลาเพี้ยหน้าหนูนะพวกเขากำลังเลี้ยงใช้อยู่เดี๋ยวนี้อยู่ภาคใต้เนาะผู้ประกอบการอยู่ทางภาคใต้นี่แลกับที่ร่วมกับจีนเขาเจ้าเฮ็ดอะไรเดี๋ยวนี้เนาะเขาเจ้าค้นคว้าออกมา
1: พอพัน
0: พอพันออกมาแนวพันออกมาแล้วจะขยายสู่วงกว้างในไวๆนี่เนาะ
1: เจ้าเจ้าก็คือว่าในวันป่าปีนี้ทั้งพวกเขาได้สุกนู่นี่ก็จะเป็นป่าเพี้ยป่าป่าปลาบึกปลาเข่งปลากดเนาะแล้วก็ปลาอื่นๆที่บ่มีการว่าถ้าว่าปล่อยไปแล้วมันจะบ่ไปเป็นผลกระทบต่อปลาน้อย
0: ๆ
1: ที่อยู่ในธรรมชาติหั่นและท่านเห็นว่าในระยะผ่านมาในการพันธุ์ขยายในการพันธุ์ขยายสุกยุ่งให้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์สัตว์น้ำโดยเฉพาะก็มีแยกเนาะอนุรักษ์สัตว์น้ำก็เป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธ
0: ุ์
1: และก็สัตว์น้ำหนึ่งจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจเขาได้แนะนำประชาชนขึ้นได้ไหนแน่ในการให้กับเจ้าเอาใจใส่สร้างเศรษฐกิจในครอบครัวตัวเองก็คือสัตว์น้ำที่เป็นเศรษฐกิจเนาะและก็สัตว์ที่เห็นว่าถ้าว่าไปหาทางธรรมชาติไปแล้วเห็นเป็นป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ล่ะเฮาได้แนะนําเขาเจ้าขึ้นอะไรว่าให้ไปปล่อยบ่หรือว่าให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่ว่าจะหาวิธีแนวใดนี
0: ่ขอขอบใจต่อกับคําถามเป็นคําถามที่ดีหลายสรณีต่อกับคําถามที่ถามมาหันนี่ก็ถือว่าพวกเฮาในการปลุกระดมพ่อแม่ประชาชนหรือว่าสร้างขบวนการนั่นน่ะเนาะแม่นพวกเฮาแล้วถือว่าโดยนี่แหละเริ่มจากการจัดตั้งปฏิบัติเดินแจ้งการนี่แหละเนาะแจ้งการของรัฐมนตรีหั้นแล้วมันพวกเฮาแล้วมันได้ซุ่มใส่ในการศึกษาอุ้มหมายความว่าในการเผยแพร่ซึมๆนี่แหละเอกสารเนาะนิติกรรมนี่แหละเนาะฉะนั้นนี่ก็ได้มอบภายหลังที่พวกเฮาได้เสนอต่อท่านรัฐมนตรีออกแจ้งการแล้วก็ถือพวกเฮาก็ได้แนะนำให้คณะเลี้ยงสัตว์และการประมงแข็งและนักลงแข่งขันนั้นเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติซึ่งอยู่ในแจ้งการก็ได้เว้าแจ้งหลอกท่านว่าเกี่ยวกับการจัดสร้างกระบวนการแนวใดเฮ็ดแนวใดอันนั้นซึ่งในนี้มันคือว่าเอากระบวนการของมหาชนอันนี้เป็นหลักเนาะโดยเฉพาะซึ่งอยู่ในนี้มันติดพันกับการปกปักรักษาและการอนุรักษ์รักษาอันนั้นเนาะฉะนั้นนี้อยู่ในท่านก็ได้แนะนำวิธีหาในเฮ็ดแนวใดซึ่งอยู่ในนี้นี่มันต้นต่อมันพ่อจำกัดเรื่องโมซอดนี่แหละการที่มันฟ้านี่และการใช้สารเคมีนี่เนาะ
1: อ
0: ันนี้อยู่ในท่านในเม็ดพ่อในโฆษณาตัวกับพ่นหาตัวนี้เน
1: า
0: ะและบวกเสียกับการคำนึงถึงการประเภทป่าใกล้จะสูญพันธุ์หันนี่ก็ถือว่าก็เห็นได้ความสำคัญและให้เขาจะเอาใจใส่อะไรตัวนี้เนาะและอันนึงอีกและเม็ดพ่อเขาและเม็ดได้ถือเอาเวียกนี้เป็นเวียกของทั่วพงศลและได้มอบให้ทุกคะแนนการอันได้เสนอให้ทุกคะแนนการโดยเฉพาะแม่นนี่แหละคะแนนการเลี้ยงสัตว์และการประมงหรือว่าหน่วยงานเลี้ยงสัตว์มันอยู่แต่ละขั้นนั้นส่วนตัวของการปกครองบ้านตัวนี้นะเนาะ เฮ็ดขบวนการตัวนี้ฉะนั้นนี่จึงได้เห็นว่าขบวนการปล่อยปลานี่จึงว่าเมื่อว่าปัจจุบันนี้พวกฮ้อนมือเขาเจ้าก็ปล่อยแล้วครับพี่เนาะอันนี้เนาะบรรดาบริษัทผู้ประกอบการใหญ่ๆนี่เขาเจ้าก็ฮู้ผลมาของสําคัญตัวนี้ก็เฮ็ดเนาะและอันนึงอีกต่อกับคําถามว่าเกี่ยวกับป่านี่เป็นพืชเป็นสัตว์นึงนํานึงเด้อเป็นที่มีเศรษฐกิจและปัจจุบันนี้ก็เห็นว่าพวกเฮาสังเกตเห็นว่าขบวนการเนาะว่าการเลี้ยงปลาเนาะหรือว่าขบวนการผลิตลูกปลาในยูซุปปอลาวนี่ก็เป็นขบวนการที่ว่ามีการขยายตัวหลายเลยปัจจุบันนี้เน
1: า
0: ะ
1: แม่นล่ะจ้ะ
0: มีการขยายตัวหลายข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสไปเลาะเบิ่งว่าบรรดาผู้ประกอบการที่ผลิตลูกปลาเนาะฉะนั้นนี่โดยเฉพาะนี้แม่นอยู่ทางมีโครงการของอันลาวฮังการีว่าไปส่งเสริมนี่เลยว่านี่นะอยู่ทางเบื้องน้ำหุ่มนี่นะ
1: เจ้า
0: น้ำหุ่มยูฮันนี่ถือว่ามีสถานีบีซูนน้ำหุ่มนี่ถือว่าเป็นขบวนการเลยนอกจากอยู่ในซูนที่ว่าเฮ็ดเป็นลูกป่าแล้วนะผลิตลูกป่าแล้วก็เลี้ยงป่าแล้วแล้วยังครอบครัวพ่อแม่ประชาชนหรือว่าครอบครัวพนักงานนะเขาเจ้าก็ยังเลี้ยงเป็นแบบครอบครัวเขาจะไปเบิ่งนี่โอ้เป็นเศรษฐกิจหลักของประชาชนเขตนั้นและนอกจากนั้นหันแล้วการเลี้ยงป่าอยู่ตามหนองเลี้ยงป่าอยู่เป็นป่ากระสังอยู่ตามธรรมชาติอยู่ตามห้วยห้องน้องก็มีขบวนการและสำคัญปัจจุบันนี้เป็นการขบวนการเลี้ยงป่าอยู่ตามหน้าอ่างไง
1: จ้า
0: เนาะอ่างตูงต่างๆเนาะมันมีการลงทุนควบคู่กันจากภายในต่างประเทศคือยกตัวอย่างว่าการเลี้ยงป่าอยู่อ่างน้ำเงิมนึงเนาะ
1: จ้าม
0: ีผู้ประกอบการสมทบลาวได้แล้วก็จีนได้สมทบกันและการเลี้ยงป่าอยู่เครื่องไฟฟ้าน้ำถืนเนาะระกายน้ำถืนเนาะน้ำถืน2ใช่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงถืนของสสเวียดนามสมทบกับอำนาจการปกครองท้องถิ่นนั่นเนาะก็ถือว่าผ่านการจัดตั้งรัฐก็มีนอกจากนั้นก็ถือว่ามีอยู่หลายบ่อนปัจจุบันนี่เนาะคือข้าพเจ้าว่าอยู่ทางเมืองจำปาสักตัวนี้และอันนึงที่สำคัญปัจจุบันนี้ป่าได้เป็นเศรษฐกิจนี่แม่นเพื่อเฮามีโครงการป่าเลี้ยงปลาสวายถือว่าเป็นโครงการที่ว่าเป็นตัวแบบก็ว่ามันเป็นโครงการพิษเกี่ยวกับการเลี้ยงป่าสวายและผลิตปรุงแต่งส่งออกไปต่างประเทศ
1: อ
0: ันถือว่ามาฮอดปัจจุบันนี้พวกเขาก็ถือว่าสามารถได้หลายครับนี่ก็จำนวนหลายเติบได้ตัวนี้เนาะถืออันนี้เป็นการลงทุนของซัพพอร์ตจีนเนาะลงทุนของจีนอยู่ทางเมืองแข่งจับประสักเนาะถือว่าเป็นโครงการหนึ่งที่ดีแล้วก็พรรคและรัฐบาลได้ความสำคัญต่อโครงการดังกล่าวนี้และสำหรับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมกรมเลี้ยงสัตว์อากาศประมงก็ถือว่าเป็นคู่พัฒนาที่ได้อาจจะใช้พิเศษเน
1: าะ
0: พอส่งออกไปเอลบไปคนใด
1: เขาได้ลงสุดยุ่งหัวหน่วยธุรกิจที่ได้สัมปทานตัวนี้เนา
0: ะ
1: ในการผลิตปลาโดยแปรรูปเพื่อส่งออกไปต่างประเทศเขาได้มีการส่งเสริมแนะนำขึ้นอะไร
0: สำหรับการส่งเสริมแนะนำนี้คือด้านเทคนิคนี่แหละเรื่องการเลี้ยงนี่พวกเราก็ได้มีการปรึกษาหารือกันเนาะและการเลี้ยงแนวพันธุ์บ่นี้ก็แม่นและอันสำคัญหั้นก็คือว่าพวกเราก็ได้แนะนำให้ทางแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแข่งและก็เมืองแหละเนาะเป็นผู้ติดตามสุกยูแล้วก็เป็นระยะและสำหรับว่าเบื้องกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงก็แม่นถือว่าเฮ็ดลักษณะครอบด้านเนาะลักษณะครอบด้านอยู่บ่ได้เพราะว่าเริ่มตั้งแต่การแนะนำเทคนิคการเลี้ยงการเพาะพันธุ์การเลี้ยงและการปรุงแต่งเพราะว่าโรงงานปรุงแต่งขั้นต้นนี้พวกเขาได้ครับจากกระทรวงเกษตรกรรมการค้าได้เนาะมาแล้วพวกเขาก็เป็นความพิเศษของเขาและฉะนั้นนี้จนฮอดการประกอบการส่งออกไปป
1: ัจจุบัน
0: ฉะนั้นต่อกับปัญหานี้นี้ถือว่าพวกเขาได้ให้บุริมสิทธิพิเศษและรัฐบาลเป็นกำลังต้องได้ส่งเสริมเป็นพิเศษฉะนั้นนี้ถือว่าเอกสารนี่ก็ถือมันต้องไวแล้วเว้ยเนาะไวกันนั้นบ่ซั่นได้นี่สิเนาะก็เสนอนั่นแหละจ้ะ
1: เจ้าและสิ่งท้าทายในการจัดตั้งปฏิบัติเฮาในระยะผ่านมา
0: เจ้า
1: ครบความยากคืออะไร
0: สําหรับสิ่งท้าทายในการจัดตั้งปฏิบัติของเวียกงานคะแนนการเลี้ยงสัตว์และการประมงของเฮาในโดยเฉพาะเป็นเบื้องเวียกงานการประมงนี่นะอันนี้ก็เสนอต่อท่านผู้ชมว่าอยู่สปป.ลาวของเฮานี่นี่กลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงเป็นกลุ่มใหญ่เด้เนาะเพราะว่าอยู่ต่างประเทศนี่อยู่เวียดนามนี่ก็ถือว่ามีกลุ่มประมงนี่ต่างหากเนาะพวกเฮานี่ถือว่าเอาเข้ากันเนี่ยเป็นกลุ่มเดียวเลยคืออยู่ไทยนี่มีก็มีกลุ่มสุสัตว์มีกลุ่มประมงแม่นบ่แต่ว่าอยู่เฮานี่กลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงกลุ่มเดียวถือว่าใหญ่สมควร ฉะนั้นในการจัดตั้งปฏิบัติแน่นอนเวียกดังกล่าวนี้เป็นเวียกที่กว้างติดพันกับหลายแขนงการติดพันกับท้องถิ่นเนาะและก็ติดพันกับปวงชนแล้วฉะนั้นนี่คือดังที่บรรดาท่านรู้แล้วว่าการสุขอยู่ส่งเสริมปกปักรักษาพัฒนาติดพันกับการเกื้อห้ามนี่นะเห็นว่ามีความยุ่งยากพอสมควรเราเคียงคู่กับข้อสะดวกพอข้อสะดวกในพวกเรามีนิติกรรมมีกฎหมายเรามีระเบียบการเพื่อเป็นเครื่องมือแต่ว่าอันสำคัญแล้วพวกเรามีมาตรฐานเนาะมีมาตรฐานนะแต่ว่าในการจะตั้งเป็นบัตรตัวจริงนี้ก็เห็นว่าพวกเราบ่สามารถทั่วถึงได้ถ้าว่าท้องถิ่นบ่เป็นเจ้าการนะฉะนั้นตัวนี้ก็คือว่าสำคัญเลยเป็นท้องถิ่นเป็นเจ้าการเนาะและอยู่ในนี้และมันอันจำกัดที่สุดและมันพวกเราก็เห็นว่านี่แหละโคตรการเพื่อเพื่อเสื่อมซึมและเบียบการในการบังคับใช้กฎหมายนี่นะนิติกรรมนี่นะอันนี้ก็เป็นอันนึงเนาะเพราะว่าถ้าว่าพวกเราจะเฮ็ดเคร่งร้ายก็เห็นว่าพลเมฆผสมอยู่คิดให้แก่ซอกลีกนะเนาะก็มีความยุ่งยากแท้ๆเลยเนาะก็ติดพันกับเวียกเกเฮมยากเวียกพนัสสุรบุตรเนาะฉะนั้นนี่พวกเราก็ได้เบิ่งว่าการกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติบ่มีอาการให้เห็นปานใดครับเฮาก็จะได้เบิ่งไปตามกรณีเนาะต้นตอเลยแม่นอำนาจของขั้นท้องถิ่นเนาะจะเป็นจังกันและเนื่องจากว่ามันกว้างเนาะครับเจ้าการกวดกาลาตาเว้นการอนุรักษ์รักษานี่ก็ถือว่ามันบ่สามารถไปทั่วไปถึงข้าพเจ้าว่าเนาะอันนี้ก็อันนึงแต่ว่าถึงใดๆก็ตามเนาะพวกเฮาก็ถือว่าเดี๋ยวนี้พวกเฮาก็มีแผนการหรือมีทิศทางว่าพวกเฮาจะสร้างและปรับปรุงพนักงานสัตวแพทย์ขั้นบาดเนาะซึ่งอยู่ในนี้มันจะเฮ็ดหน้าที่ในการเลี้ยงสัตว์การประมงไปพร้อมเนาะนั้นมันยังเว้าเรื่องดูแลสุขภาพสัตว์ของประชาชนและติดพันกับนิกายเป็นเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ว่าเบิ่งกันอนุรักษ์รักษาการเบิ่งปกปักรักษาหรือว่าการห้าปูห้าปลาใดๆมันถึงต้องสัตว์เข้านั่นเองก็สิได้อาศัยอยู่คันหักทานเนาะและบวกใส่กับอำนาจการปกครองเจ้าหน้าที่ปกสกองร้อนสิได้อยู่คันเนาะเป็นเจ้าการช่วยเนาะก็คิดว่าในอนาคตนี้พอจะฟื้นฟูตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็คิดว่าจะคือว่าสิมีนะครับผลสําเร็จในระดับใดนี่เน
1: า
0: ะ
1: เจ้าติดพันกับสื่อสังคมออนไลน์นี่เนาะแต่กี้เฮามันบ่มีเนาะไผเอาปลาเท่าใดเท่าใดก็ได้ปลาเนี่ยหายากออกไปก็ไปกินเรือไปขายต่อก็ได
0: ้
1: แต่ปัจจุบันนี้ผู้ที่มันมีสื่อสังคมออนไลน์แล้วถ้าผู้ใดที่ประชาชนเนาะไปหาปลาแล้วไปถึกปลาที่ใกล้จะสูญพันธุ์ที่ว่าเรือตัวเดียวในประเทศลาวนี่สิเรามาโซว่าโอ้ข่อยยิงปลาตัวนี้ได้นี่เอามาโซทั้งออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์นี่ผิดต่อระเบียบกฎหมายบ่
0: เจ้าตัวนี้ถือว่าผิดเลยผิดต่อระเบียบกฎหมายผิดต่อคำสั่งของรัฐมนตรีตัวนี้เนาะสนานีก็อยากเสนอต่อวิงวอนต่อผู้หาปลาแหละเนาะสนานีก็ขอให้เป็นเจ้ากันเพราะว่าประเทศชาติของพวกเฮานี่ต้องเป็นพวกเฮาเป็นเจ้าและทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็เป็นของประชาชนเป็นเจ้าเนาะป่าอยู่ในน้ําก็เป็นประชาชนเป็นเจ้าฉะนั้นขอให้เป็นเจ้าการนํากันว่าอันใดมันใกล้จะสูญพันธุ์นั้นและเป็นพวกเฮาเสนอว่าต้องได้เอาใจใส่ปกปักรักษาช่วยกันเนาะและปัจจุบันนี้พวกเฮาก็ควบซุ้มใส่การขึ้นบัญชีสัตว์ป่าและสัตว์น้ําได
1: ้
0: ปัจจุบันนี้เนาะคือว่าสิขึ้นบัญชีปั๊บแล้วป่าตัวใดมันจะใกล้จะสูญพันธุ์ป่าอันใดสนิทใดมันมีแล้วมันสูญพันธุ์ไปแล้วอันนี้นี่พวกเฮาพวกเฮาผมเร่งเดี๋ยวนี้เนาะผมเร่งสมาชิกแล้วอันใดมันมีความเสี่ยงจะสูญพันธุ์นั้นแล้วพวกเฮาจะมีการปกปักรักษาแล้วใดนี่อันนี้นี่พวกเฮาจะเฮ็ดเป็นยุทธศาสตร์เป็นวิสัยทัศน์เฮ็ดเป็นโครงการขักแน่ตัวนี้นะแล้วพร้อมกันจะตามปฏิบัติเพื่อเฮ็ดใดเพื่อปกปักรักษาสัตว์น้ำหรือว่าป่าในน้ำนี้ให้มันมีความยืนยงเฮ็ดว่าเฮ็ดให้ระบบชีวิตในน้ำนี้สมัครสิ้นอยู่เพราะว่าให้มันสมกับว่าสปปลาวนี่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติเนาะมีแหล่งน้ำมีป่าไม้สินะเนาะมีเนื้อที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ฉะนั้นถ้าว่าพวกเฮาภูมิใจแต่ว่าเฮามีแต่ถ้าพวกเฮาบ่เอาใจใส่พวกปกปักรักษานี่มันก็จะเบิดไปแบบบ่ฮู้สึกโตแลนี่เน
1: า
0: ะเจ้าเฉพาะแม่นเรื่องป่านี่และสัตว์น้ํานี่เจ้า
1: เจ้าถ้าบ่มีวังสงวนเฮากับบ่มีป่าคือกันแน่เน
0: า
1: ะวังสงวนมีคนไปลักกันน่ะละเมิดนี่ก็เบิดคือกันแน่เน
0: า
1: ะวังสงวนนี่ถ้าบ่ว่าวังสงวนนี่จะไว้สัตว์ใดที่ว่าสิใกล้สูญพันธุ์บ่จุดใดสิเป็นใกล้สูญพันธุ์เอาไปไว้อยู่จุดนั้นเพื่อเป็นวังสงวนคืออยู่เขตน้ําคลองเพิ่นก็มีแน่เน
0: า
1: ะจุดป่าอันวัดที่ว่าวังวัดเพิ่นก็ว่าบ่ให้หาเด้อป่านี่หลาย บัดกลางคืนมาแล้วเห็นมีตบแตกตบแตกตบแตกก็เป็นไปบ่ได้
0: เจ้าแม่นอ
1: ืออันนี้กับประชาชนเฮานี่แหละขึ้นนําประชาชนเฮาที่ว่าสิเฮ็ดจังไดถ้าว่าอยากมีนะเขาเอิ้นว่าการดํารงชีวิตที่สิยืนยงก็ต้องเป็นสัตว์น้ําที่สิเคียงคู่กับเฮาให้มีความยืนยงเช่นเดียวกันสร้างเพื่อให้กับเจ้าเข้มแข็งสร้างให้ป๋ามีการขยายพันธุ์เฮาก็เฮ็ดให้เศรษฐกิจคือว่าการดํารงชีวิตเฮาก็ยืนยงไปนํากันธรรมชาติก็เคียงคู่กับคนเนาะถ้าทําลายธรรมชาติหลายธรรมชาติก็ทําลายคืนคือปัจจุบันนี้นะภัยแห้งแล้งก็เกิดขึ้นมาหลายแล้วบางเขตก็บ่มีฝน
0: เจ้า
1: เนาะแทนที่ยามฝนนี่ก็บ่มีฝนอันนี้แล้วมันเป็นธรรมชาติก็คือสภาพการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศบ่ว่าแต่ลาวเฮาก็ทั่วโลกเนาะท่านเนาะเจ้าอันนี้ก็ขอขอบใจท่านบ่งคําหาวรรณกลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงระหว่างเจ้าที่ได้ให้เกียรติกับร่วมในรายการยกปัญหามาสนทนานําพวกเฮาในมื้อนี้ซึ่งพวกเฮาก็ได้ฮู้ข้อมูลหลายอย่างโดยเฉพาะก็แม่นเว้าเรื่องเกี่ยวกับป่าที่แผนปีนี้เฮาจะปล่อยหลายหน่อยปานใดเพื่อเฮ็ดให้ป่าต่างๆเพิ่มขึ้นอยู่ประเทศลาวเฮานี้แล้วก็ให้มีความยืนยงของสิ่งที่มีชีวิตในน้ํามัน
0: เ
1: จ้าอันนี้ก็ขอขอบใจท่าน
0: หลายๆเจ้าขอบใจหลายๆเจ้า
1: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านบ่เคยคําถามหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงซึ่งปีนี้เพิ่นก็ได้กําหนดใส่วันที่13กรกฎาคมพอดีแม่นบ่ท่าน
2: สําหรับปล่อยในปีนี้ให้แล้วแม่นที่จัดในวันที่11
1: 11
2: เจ้า
1: ลืมถามแต่กฎ
2: วันที่13มันถือว่า
1: 11กรกฎาคม
2: พอเฮาจะอยากขึ้นมาได้นึงเพราะว
1: ่
2: าแต่ว่ามันเจอกับเหตุการณ์อื่นเน
1: า
2: ะสิจัดใส่วันที่11เดือน7เจ้า
1: เจ้าหาท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดําเนินรายการอัมไพวันวงอ่อมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำมะโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สวัสดีต้อนรับในรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมพบกันเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 MHz เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตอนแรงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทาง 103.7 MHz และนอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นวิทยุโทรทัศน์นครหลวงวิจันทร์ FM 105.5 MHz ออกอากาศทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 หา 9:00 1ชั่วโมงเต็มให้ท่านได้รับฟังข้อมูลระเบียบการหรือว่าสิทธิผลประโยชน์ต่างๆเกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมที่ท่านจะได้รับบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานรัฐกรบ่ว่าท่านจะเป็นพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าท่านเป็นผู้ประกันตนในระบบสมัครใจเองก็ตามหรือแม้แต่ท่านที่เป็นประชาชนฟังรายการของเฮาแล้วก็จะได้ความรู้ดีๆได้ข้อมูลดีๆถ้าท่านมีความสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมอยากสอบถามเกี่ยวของกับผู้ประกันตนภาคสมัครใจว่าเข้าไปแล้วจะได้รับการคุ้มครองแนวใดแน่ท่านก็สามารถโทรไป1508โทรโบเสคาในโมงราชการวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:00 เช้าหา4:00 แลงนั่นเองเนาะทีมงานพวกเขาก็จะอธิบายให้ท่านได้เข้าใจเกี่ยวข้องกับรูปแบบของการชำระการจ่ายสะดวกสบายขึ้นอะไรและกับผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับมีอย่างแน่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าประชาชนก็แน่นอนก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่หลายท่านยังบ่ทันได้มีระบบใดให้การคุ้มครองเนาะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนั่นแหละสำหรับประชาชนในสังคมปัจจุบันนะเพราะว่ากฎหมายประกันสังคมได้เปิดกว้างไปหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนบ่เฉพาะแต่ว่าอยู่ในฮอลลวิงจันทร์ก็คืออยู่ในขอบเขตทั่วประเทศเนาะสามารถเข้าสู่ระบบประกันสังคมภาคสมัครใจได้ที่สำคัญนะจะสามารถได้รับอุดหนุนบำนาญนะภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเส้นเดียวกันนะบ่ต่างกับพนักงานรัฐกรที่มีบำนาญบ่ต่างกับพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจที่มีเงินบำนาญกินเป็นของตัวเองเนาะอันนี้ก็คือกันจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณเพศหญิง55เพศชาย60ปีก็สามารถรับบำนาญจากระบบประกันสังคมเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลความรู้ในหนึ่งให้มีละกันได้รับฟังในตอนเปิดรายการเนาะแต่ว่ามื้อนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่สำหรับหลายๆท่านที่ออกจากเวียกไปแล้วออกจากเวียกไปแล้วโดยเฉพาะแมนผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่บรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจที่มีออกนี้การออกจากเวียกไปแล้วอยากสืบต่อจ่ายแบบสืบต่อบัตรเนาะสืบต่อเงินที่เคยสะสมนะเพื่อเวลาเกษียณมาก็จะมีเงินบำนาญเนาะอันนี้ก็จะมาเว้าให้มีการได้ฟังว่าเขาจะมีการสืบต่อแนวใดนะเพราะว่าหลายคนเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทแล้วเพิ่นก็ออกไปอาจจะเฮ็ดอาชีพอิสระเนาะส่วนบุคคลของเพิ่นนะบางคนก็ไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะค้าขายสินี่บางคนก็ค้าขายออนไลน์บางคนก็เปิดหน้าห้านบางคนก็ไปเฮ็ดธุรกิจกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ก็ว่ากันไปเนาะก็มีหลากหลายอาชีพในปัจจุบันเนาะบางคนก็เฮ็ดอาชีพแลนเอกสารเอิ้นว่าฟรีแลนซ์เนาะเป็นผู้ค้นกลางนะไปแลนเอกสารอย่างต่างๆอันนี้ก็ล้วนแต่เป็นอาชีพอิสระเนาะรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าขายตำบักหุ่งขายปิ้งไก่ขายข้าวเปียกแคมทางเนาะบ่ถึงขั้นเอิ้นว่าจดทะเบียนวิสาหกิจนะเนาะเพิ่นก็ถือว่าเป็นอาชีพอิสระหมายความมีรายได้แต่ว่ายังบ่ทันได้มีระบบใดให้การคุ้มครองตอนนี้คันว่าท่านมีความสนใจก็สามารถมาสืบต่อได้และก็มีหลายคนเนาะที่ว่าโทรมาทาง1508ของพวกเขาว่าจะสืบต่อบัตรคือเท่าใดเพราะว่าเคยเข้ามาแล้วเนาะเพิ่นว่าอยากรักษาสิทธิ์เวลาไปห้องหมอการปิ่นปั่วนี่แหละสำคัญและก็อันอื่นๆระยะยาวก็คือมีเงินบำนาญมีเงินเสียชีวิตในอนาคตเห็นบ่นะเพิ่นก็มาเอิ้นว่าบางท่านก็เข้ามาด้วยตัวเองนะบางท่านก็โทรมาสอบถามอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกเนาะของแต่ละท่านก็จะมาว่าในหัวข้อนี้แหละเนาะให้เมริกันได้รับฟังโดยเฉพาะแมนผู้ที่ออกจากเวียกไป
ออกจากเวียกไปอย่าลืมมาเบื้องต้นเนาะการออกจากเวียกนี้บัตรประกันสังคมนะถึงว่าจะหยุดจ่ายไปแล้วนะสมมติว่าอันนี้มันสันติภาพสมมุติเนาะสมมติว่าหยุดจ่ายเอาเดือน8เดือน9เดือน10เดือน11ยังสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปปิ้นปัวสุขภาพพร้อมด้วยครอบครัวได้ปกติหมายความว่าหลังจากออกจากเวียกไปแล้วนี่บัตรประกันสังคมยังสามารถใช้ได้เติมอีก3เดือนนะใช้ได้เติมอีก3เดือนเดือนที่4ถ้าว่าบ่มีเงินสมทบเข้ามาตัวนี้ทั้งประกันสังคมเอิ้นว่าก็จะได้มีการส่งเอิ้นว่าเป็นรายละเอียดหมายถึงว่าบ่ได้ส่งไปแล้วนอนไล่ซื้อไปห้องหมอมันจะถึงตัดสิทธิ์อัตโนมัติเพราะว่าบ่มีเงินเข้ามาประกันสังคมก็ถือว่าปฏิบัติตามระเบียบการเนาะหมายความว่าบัตรประกันสังคมนี่ใช้ได้เติมอีก3เดือนหลังจากที่ว่าออกจากเวียกเนาะถ้าว่าเดือนที่4ยังบ่ได้มีเงินถอนเงินเข้ามาเสียเนาะยังบ่ทันได้เวียกหรือว่าบางคนก็ยังบ่ทันได้เข้ามาสมัครใจเนาะเดือนที่4นี้แม่นจะเริ่มบ่สามารถใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอได้เนาะอันนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นแล้วนะเฮาก็ต้องได้หีบฮ้อนเนาะเวลาออกจากเวียกต้องได้หีบฮ้อนเข้ามาแจ้งก็คือเข้ามาอันน่ะเว้าง่ายๆก็คือคันว่าบ่ได้เวียกใหม่บ่ได้ไปเฮ็ดเวียกอยู่หน่วยวิสาหกิจอื่นก็คือแม่นให้มาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจแบบที่เพิ่นสอบถามกันเข้ามานั่นแหละเนาะเพิ่นว่าอยากสืบต่อบัตรจะต้องเฮ็ดคืนเอาได้ก็คือแม่นต้องเข้ามาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ต่างๆเนาะก็หมายความว่าการที่เฮามาต่อสมัครใจนี้ก็คือแม่นเพิ่นจะเอาเงินที่เคยสะสมในระยะที่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่กับบริษัทเนาะเงินที่เคยสะสมมาต่อกับสมัครใจให้ยกยอดมาต่อให้เนาะยกยอดมาต่อให้เฮาก็จึงสามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอได้ปกติเนาะบัดนี้ก็บ่แน่เนาะบางท่านก็หยุดจ่ายไปกาย3เดือนความจริงสิทธิ์ปิ้นปัวเพิ่นก็ตัดเลยเนาะ3เดือนก็กายแล้ว6เดือนบางคนก็ปี2ปีเนาะจึงเข้ามาต่อเนาะจึงเข้ามาต่อเนาะแต่ก็ต้องยอมรับว่าระยะคันว่ากาย3เดือนเนาะก็คือแม่นเดือนที่4แม่นบ่สามารถใช้บัตรได้เนาะแต่สามารถเข้ามาต่อได้ปกติเนาะเงินที่เฮาเคยจ่ายอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจแม่นประกันสังคมยังคงรักษาไว้ให้ประกันสังคมยังคงรักษาไว้ให้บ่ได้ไปเอิ้นว่ายกเลิกอีหยังทั้งหมดเนาะหมายความว่าเงินนี่ประกันสังคมยังรักษาไว้ให้จนกว่าท่านจะมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจอันที่1จนกว่าท่านจะมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจเพื่อรักษาสิทธิผลประโยชน์ต่างๆไปเป็นปกติ7อุดหนุนนะก็ง่ายๆเนาะท่านก็จะได้รับสิทธิ์กันคุ้มครอง7อุดหนุนคือเก่าหลังจากที่ว่าท่านมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจก็คือจะเอาเงินที่เคยถอกมาต่อให้ต่อให้กับตัวสมัครใจนะปัจจุบันนี้เนาะบางนี้หลายท่านว่าถ้าว่ามาจ่ายต่อตัวเก่าเนาะอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะที่หลายคนบ่อยากเข้ามาต่อเนาะบ่อยากเข้ามาต่อย้อนความเข้าใจผิดย้อนความเข้าใจผิดก็คือเพิ่นว่าเพิ่นหยุดเพิ่นออกจากเวียกไปแล้วประมาณได้2ปีแล้วตัวอย่างอันนี้สันนิษฐานตัวอย่างบ่อยากเข้ามาต่อเพราะว่าหยังเพราะว่าย้านหยังย้านได้จ่ายเงินคืนย้อนหลังระยะ2ปีที่บ่ได้มาจ่ายเนาะที่บ่ได้มาสมัครเนาะอันนี้ความเข้าใจผิดเด้อเนาะความเข้าใจผิดถึงว่าท่านจะหยุดจ่ายมา2ปีแล้วก็ตามเนาะเวลาท่านมาสมัครปุ๊บเนาะสมัครใหม่เพื่อจ่ายแบบสมัครใจเนาะเพื่อยกยอดจากบริษัทมาต่อกับสมัครใจนี่นะระยะ2ปีที่ท่านบ่ได้บ่ได้มีการมาสมัครต่ออย่างนี้เนาะก็คือแม่นจะบ่ได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะจะบ่ได้จ่ายคืนย้อนหลังบ่ต้องเป็นห่วงบ่ต้องกังวลว่าประกันสังคมเพิ่นจะให้เฮาจ่ายคืนย้อนหลังสำหรับที่ออกจากบริษัทมาจนมาฮอดสมัครใจมาเริ่มสมัครใจใหม่เนาะ2ปีฮะนะเนาะ2ปีที่เว้นไปฮะแม่นบ่ได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะ
มีแต่ให้ทานจ่ายไปหน้าเลยนะให้ทานจ่ายไปหน้าแต่เพิ่นจะเอาเงินที่เคยสะสมอยู่นำบริษัทมาต่อให้ซื่อๆคันว่าหยุดจ่ายตนกะจ่ายเข้า3เดือนใหม่นะสมัครจ่าย3เดือนใหม่จึงสามารถไปใช้บัตรอยู่ฮู้หมอได้เนาะอันนี้ก็เนื่องจากว่าเฮาหยุดจ่ายไปดนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่เอิ้นว่าเคยออกจากบริษัทแล้วอยากมาสมัครใจเนาะถึงว่าท่านจะหยุดจ่ายไปหลายปีเนาะ3ปี5ปี10ปีก็ตามท่านสามารถมาสมัครใจได้โดยที่บ่จำเป็นต้องจ่ายคืนย้อนหลังเนาะพวกเขาจะบ่ให้จ่ายคืนย้อนหลังมีแต่ว่าจ่ายไปนะแต่จะเอาเงินที่เคยสะสมอยู่นำบริษัทมาต่อให้ณปัจจุบันนี้อันนี้แม่นอธิบายให้ท่านได้เข้าใจจังสั้นเนาะเพราะว่าที่ผ่านมานี่มีหลายคนเพิ่นอยากต่อบ่อยากต่อแต่ว่าอันน่ะบ่มีเงินสิจ่ายคืนย้อนหลังย้อนว่าบ่เข้าใจเนาะย้อนว่าบ่ฮู้ระเบียบประกันสังคมย้อนว่าได้จ่ายคืนเนาะบ่มีเงินสิจ่ายคืนบ่ง่ายๆเนาะอันนี้ก็แม่นอธิบายให้ท่านได้เข้าใจจังซั่นว่าทางเฮานี่จะบ่ให้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะสำหรับผู้ที่ออกจากบริษัทแล้วอยากมาสมัครใจใหม่แต่มีอีกกรณีนึงที่จะต้องได้จ่ายคืนย้อนหลังเนาะมีอีกกรณีหนึ่งที่จะต้องได้จ่ายคืนย้อนหลังก็คือในกรณีที่เราเคยมาเฮ็ดสัญญาสมัครใจเพราะว่าระบบประกันสังคมนี่จะเฮ็ดสัญญาสมัครใจนี่2ปีนะ2ปีครบ2ปีเรามาต่อเทื่อ1ครบ2ปีเรามาต่อเทื่อ1นะจ่ายครบ15ปีอายุครบเกษียณก็ได้บำนาญนะสำหรับสมัครใจแต่บังเอิญนะเพิ่นจ่ายไปแล้วนะสัญญาเนาะ2ปีแต่ว่าจ่ายไปแล้ว1ปีแล้วก็หยุดจ่ายมาเลยเนาะหยุดจ่ายมาเลยจนเอิ้นว่าจนครบ2ปีแล้วแต่ว่ายังบ่ได้มาสำระตัวเก่านะบัดนี้ผู้เกี่ยวกับบ่แน่ใจเยอะการที่หยุดจ่ายย้อนเหตุผลใดก็ตามแต่เนาะอาจจะเงินบ่พร้อมบ่หรือว่าอาจจะลืมสินะหรือว่าอาจจะไปต่างประเทศอย่างก็ว่ากันไปเนาะบัดนี้อยากมาจ่ายต่อบัดนี้อยากมาจ่ายต่อเนาะถ้าว่าอยากมาจ่ายต่อเนาะก็คือผู้เกี่ยวต้องได้สำระสัญญาตัวเก่าที่ค้างไว้1ปีหันก่อนจึงสามารถต่อสัญญาใหม่ได้เนาะอันนี้แม่นจะต้องได้สำระคืนสำหรับผู้ที่ค้างสัญญาสมัครใจเด้อค้างสัญญาสมัครใจตัวนี้แม่นจำเป็นต้องได้เคลียร์ตัวเก่าก่อนแล้วจึงจะสามารถต่อตัวใหม่สัญญาใหม่ได้คันว่าบ่เคลียร์ตัวเก่าก็บ่สามารถต่อสัญญาใหม่ได้เนาะต้องได้เคลียร์ตัวเก่าให้มันครบก่อนเนาะ2ปีแล้วจึงต่อเนาะสำหรับสัญญาตัวใหม่อันนี้แม่นสำหรับผู้ที่ต้องได้จ่ายคืนแม่นผู้ที่ค้างสัญญาสมัครใจแต่สำหรับผู้ที่ออกเวียกจากบริษัทเนาะแล้วอยากมาสมัครใจตัวนี้จะบ่ได้จ่ายคืนเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้มีสัญญาผูกพันหยังกันเพียงแต่ท่านออกจากบริษัทไปแล้วล่ะท่านก็หยุดจ่ายไปเนาะหลายเดือนหรือหลายปีเองก็ตามด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่แล้วท่านอยากมาสมัครใจตัวนี้แม้ท่านจะบ่ได้ถอกคืนย้อนหลังนะกรณีออกจากบริษัทแต่ถ้ากรณีที่มาสมัครใจแล้วค้างสัญญาจ่ายบ่ทันเมื่อท่านต้องมาเคลียร์ตัวเก่าจึงสามารถมาต่อสัญญาใหม่ได้เนาะอันนี้มันอธิบายให้ท่านได้เข้าใจแบบนั้นในเบื้องต้นเกี่ยวข้องกับการออกจากเวียกแล้วจะเฮ็ดแนวใดเนาะอยากสืบต่อสมัครใจเนาะซึ่งรายละเอียดจะมาโอ้ลมให้เมริกันได้รับฟังในระยะต่อไปเนาะตอนนี้อาจจะให้ท่านไปรับฟัง1เพลงจากทางรายการ

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแห่งงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแห่งงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทองสองนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงกับข่าวสู่รายการประกันสังคมยังอยู่กับสันติภาพเนาะที่มาโอมาลมให้เมริกันได้รับฟังในมื้อนี้เกี่ยวข้องกับการออกจากเวียกโดยเฉพาะแม่นภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเนาะออกจากเวียกแล้วมาจ่ายต่อสืบต่อสมัครใจนะจะต้องเฮ็ดคืนเอาได้นะก็ได้เบื้องต้นได้อธิบายเกี่ยวของกับสาเหตุที่หลายๆคนออกจากเวียกแล้วบ่อยากมาอยากพอเรื่องอยากมาใจต่อสมัครใจแต่ว่าอย่าได้ถอกเงินคืนอันนี้บอกแล้วเนาะว่ากรณีออกจากเวียกแม่นจะบ่ได้ถอกเงินคืนเนาะยกเว้นแต่ผู้ที่เคยมาสมัครใจค้างสัญญาตอนนั้นจะต้องได้ถอกคืนย้อนหลังเนาะอันนั้นมันฝากให้เมริกันได้เข้าใจเนาะชี้แจงอธิบายให้เมริกันได้เข้าใจแบบนั้นวันนี้ผู้ที่อยากมาต่อสมัครใจนะผู้ที่อยากมาต่อสมัครใจก็แน่นอนเนาะสำหรับอันน่ะเฮาเคยสะสมเฮาเคยมีเงินอยู่ในกองทุนประกันสังคมแล้วเดี๋ยวนี้เฮาบ่ได้เฮ็ดเวียกละเฮาเฮ็ดอาชีพอิสระเฮาก็สามารถมาสมัครใจด้วยตัวเองได้เพียงแต่ถือปึ้มสำมโนครัวนะถ้าว่าแต่งงานแล้วเนาะถือปึ้มสำมโนครัวพร้อมบัตรประจำตัวเนาะสำมโนครัวขอเป็นของแท้เนาะพวกเขาจะสำเนาและส่งคืนส่วนผู้โสดนี่ก็ต้องมีสำมโนครัวมานำเพราะว่ารายละเอียดการสมัครใจนี่แม่นเพิ่นจะเอาข้อมูลอยู่ในสำมโนครัวเนาะข้อมูลอยู่ในสำมโนครัวใส่รายละเอียดให้ครบไว้เพื่อเป็นฐานข้อมูลกรณีมีการห้องของเงินอุดหนุนอย่างต่างๆจึงจะสะดวกนะสำหรับครอบครัวของผู้ประกันตนเนาะหมายความว่าถ้าว่าผู้ประกันตนรับบ่ได้เนาะตั้งหน้าครอบครัวก็สามารถรับได้โดยมีการมอบสิทธิ์จากผู้เกี่ยวก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานไว้ในฐานข้อมูลประกันสังคมวันนี้ผู้ที่จะมาสมัครใจเนาะก็คือแม่นนอกจากสำมโนครัวแล้วก็คือบัตรประกันสังคมที่ท่านเคยเอิ้นว่าเคยทอกกันแหละเนาะบัตรประกันสังคมเวลาไปหมอแหละเนาะถือสองอย่างนี้มาอันนี้เป็นสำหรับผู้ที่มีสำมโนครัวขึ้นอยู่นครหลวงนครหลวงเวียงจันทน์ก็แม่นถือแต่สำมโนครัวกับบัตรประกันสังคมเข้ามาส่วนผู้ที่เป็นคนต่างแขวงมาเฮ็ดเวียกอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แต่มีสำมโนครัวมีสำมโนครัวอยู่ต่างแขวงก็คือแมนให้เอาสำมโนครัวสบับก๊อปปี้ก็ได้อยู่ต่างแขวงพร้อมบัตรประจำตัวเนาะของแท้เนาะและก็ใบยั่งยืนจากใบยั่งยืนที่อยู่จากบ้านเออสำหรับคนอยู่ต่างแขวงนี่ต้องมีอย่างน้อยเนาะคันว่าอย่างน้อย2อย่างอันที่1คือสำมโนครัว2มาใบยั่งยืนจากบ้านและก็บัตรประกันสังคมเป็น3เนาะเพื่อสืบต่อบัตรแต่กรณีที่ท่านใดที่บัตรเสียก็บ่เป็นหยังเนาะพนักงานเฮากวดข้อมูลให้มีแต่แจ้งเนาะเอิ้นว่าก๊อปปี้สำมโนครัวมาเนาะแต่ว่าเป็นคนนครหลวงแม่นเอาสำมโนครัวของแท้แล้วเนาะถ้าว่าได้ของแท้ก็ยิ่งเป็นการดีแล้วเอาเข้ามาแล้ว ถ้ากรณีภัยบัตรเสียเนาะเพราะว่าบางคนนี่ออกจากเวียกมาหลายปีแล้วหากสิมาสืบต่ออันน่ะสมัครใจกะบัตรอาจจะเสียตัวนี้ก็บ่เป็นหยังเนาะมีแต่แจ้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดให้พนักงานเพิ่นกวดข้อมูลให้ก็สามารถสืบต่อได้เช่นกันแต่สิ่งที่อยากอธิบายก็คือแม่นสำหรับคนนครหลวงแม่นเอาแต่สมณโคกับบัตรประกันสังคมเข้ามาถ้าเป็นคนต่างแขวงบัตรสมนะปึ้มสมณโคบัตรประกันสังคมพร้อมด้วยใบยั่งยืนที่อยู่จากบ้านอยู่นครหลวงนี้ในปัจจุบันแล้วสามารถมาขึ้นทะเบียนสมัครใจนำประกันสังคมได้อยู่ที่สำนักงานประกันสังคมเนาะตึก5ชั้นอยู่บ้านทงสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงวิจันมาชั้น3ห้องเบอร์1ชั้น3ห้องเบอร์1คีย์ลิฟต์ขึ้นมาก็ได้เนาะหรือว่าจะย่างขึ้นมาก็ได้อำนวยความสะดวกให้กับบัตรทานมาสมัครใจเลือกวงเงินประกันด้วยตัวเองตามสุดก็แมน 144,000 กีบต่อเดือนณปัจจุบันนี้เนาะหรือว่า9ส่วนห้อยของค่าแรงงานขั้นต่ํา 1.6 ล้านณปัจจุบันและก็สามารถเลือกวงเงินได้เนาะท่านอยากรักษาระดับ9ก็สามารถรักษาได้ถ้าว่ามาสืบต่อภายใน3เดือนแต่คันมาสมัครใจงากาย3เดือนหลังจากออกจากเปียกตัวนี้แมนท่านสามารถเลือกต่ำสุดก็แมน 144,000 กีบหาสูงสุดแมน 243,000 กีบต่อเดือนนะต่อเดือนสูงสุดได้เพียงแต่เท่านั้นเนาะหมายความว่า9ส่วนห้อยหรือว่า 9% ของ 2,700,000 กีบอันนี้แมนอันน่ะระเบียบการที่ท่านสามารถมาสมัครใจได้และก็ในขอบเขตทั่วประเทศเนาะท่านสามารถไปสืบต่อสมัครใจอยู่ทั่วประเทศถ้าว่าท่านอยู่แขวงไหนท่านก็ไปสมัครใจอยู่แขวงนั้นได้เลยเพียงแต่ถือปึ้มสำเนาขวดกับบัตรประกันสังคมเข้าไปท่านก็จะสามารถยกยอดจากหัวหน่วยวิสาหกิจเก่ามาต่อกับสมัครใจของท่านได้ส่วนสิทธิผลประโยชน์อันนี้แมนสันติภาพกับเว้ามาหลายหลายก็หลายเทื่อแล้วเนาะก็คือแม่นทวนอีกทีนึงก็คือแม่นจะได้รับการคุ้มครองทั้งหมดแม่น7อุดหนุนเนาะเบื้องต้นก็คือแม่นการพินผัวสุขภาพอุดหนุนออกลูกอุดหนุนป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวเนาะก็คือเงินอุดหนุนใหม่อุดหนุนลูกกำพร้าเนาะรวมทั้งหมด7อุดหนุนด้วยกันที่เฮาจะได้รับในการเข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมนั่นเองเนาะสอบถามข้อมูล1508โทรโปรเสียค่าในโมงรัฐการวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ8โมงเช้า5 4โมงแรงท่านใดที่ว่ามีความสนใจนะก็สามารถโทรสอบถามได้ด้วยตัวของท่านเองก็ได้เนาะบางเทื่อก็บ่จำเป็นต้องรอท่าเอิ้นว่าฝากคำถามนำฝ่ายบุคลากรนำตัวแทนอย่างต่างๆเนาะมันอาจจะซ่าท่านก็สามารถโทรมาด้วยตัวเองได้1508ในโมงรัฐการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะอันนี้แมนฝากเป็นช่องทางในการติดต่อกับทีมงานประกันสังคมของพวกเขากับเบื้องเวลานาทีก็ขอขอบใจเมลิการเนาะกับติดตามรายการของพวกเขาได้ในโอกาสต่อไปสำหรับมื้อนี้ขอทุกท่านมีความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานร่ำรวยกันมั่วสุขสุขคนสันติภาพลาเมริกันไปก่อนสบายดี

0: เฮาและบัวเข้าใจเป็นอย่างเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
1: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกได
0: ้แม่นซั่นบ
1: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
0: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดมาใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
1: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสวมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
2: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: เสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม
1: ้การล่าและการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายประชากรสัตว์ป่าแบบดับสูญสบายดีท่านผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz ติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำทุกๆวันพฤหัสและวันศุกร์เริ่มเวลา 16:00 น. 16:30 น. รายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ได้รับการร่วมมือจากกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยโครงการภูมิทัศน์และชีวิตการเป็นอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้เป็นรายการหนึ่งท่านผู้ฟังที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองปกป้องรักษาพัฒนาและนำใช้ป่าไม้และที่ดินป่าไม้สิวะนานาพันธุ์ต้านและสกัดกั้นการบุกรุกทำลายป่าไม้ที่ดินป่าไม้ไฟไหม้ล้ำป่านำมาเสนอต่อเพื่อนมิตรรายการได้ฟังเป็นประจำเพราะเวียกงานนี้ถือว่าเป็นเวียกงานบุรีมสิทธิ์หนึ่งที่สำคัญดังนั้นจึงเรียกร้องให้ทุกคนทุกภาคส่วนอยู่ในสังคมพวกเขานี้จงได้เป็นเจ้าการในการปกป้องรักษาและพัฒนาป่าไม้ให้ยืนยงตลอดไปท่านผู้ฟังดังที่ฮู้น้ำกันว่าตลอดระยะหน้าฝนนี้เขาสามารถที่จะปลูกต้นไม้ทดแทนต้นไม้ที่ตายทดแทนต้นไม้ที่ถูกตัดหรือถูกทำลายไปหรือว่าที่ถูกไฟไหม้และสูญเสียไปในระยะที่ผ่านมาดังนั้นช่วยกันปลูกผู้ละเล็กผู้ละน้อยก็สามารถที่จะฟื้นฟูเขตป่าฟื้นฟูให้ป่านี่มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นได้ถ้าบ่มีโอกาสได้ไปปลูกอยู่เขตดงเขตป่าก็สามารถที่จะปลูกต้นไม้ให้มาก

ซนหลายสมควรและผ่านมาประชาชนจำนวนบ่น้อยที่ยังบ่เข้าใจในวิ่งงานปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ห่อยเห็นไม้ต้นใหญ่ก็ตัดแล้วเนาะเอามาเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซานมาเฮ็ดฟืนบางครั้งก็เกิดกรณีว่าเอาไปขายก็มีแบบซี่นะอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่ว่าประชาชนนั้นยังบ่เข้าใจระยะที่ผ่านมาแล้วก็เฮ็ดให้แบบซี่จูดทำลายต่างๆแต่ว่ามาถึงปัจจุบันนี้พ่อแม่ประชาชนนี่มีความเข้าใจหลายขึ้นย้อนว่าทางคณะรับผิดชอบอุทยานแห่งชาติภูเขาควายนี้ได้ลงไปติดตามได้ลงไปใกล้ชิดได้ลงไปเผยแพร่เอกสารต่างๆคำสั่งของนายกรัฐมนตรีแล้วก็จัดแบ่งเขตทำมาหากินเขตป่าสมไส้เขตป่าผลิตและอื่นๆอีกจากสั้นเรื่องราวตัวนี้จักหน่อยจะให้ทุกท่านได้ติดตามมาฟังนำกันแต่ว่าตอนต้นรายการนี้ให้ท่านได้มวลซืนฟังเพลงจากทางรายการมอบให้ก่อน

0: นี่เสี่ยว
1: แรงวานนี่มีลูกค้าขาประจำโทรมาสั่งไม้ค้ำแบบและไม้ทอนเป็นจำนวนหลายได้เฮาจะไปตัดไม้อยู่ไสน้อไม้เขา
2: สิยากยังไม้อยู่ในป่าบักหลายๆคันอยากได้เงินก็ไปตัดมาขายรู้แล้วก็เดี๋ยวว่าเฮาเคยเฮ็ดนํากันอยู
1: ่แต่ว่าไม้อยู่ในป่าสมไส้ที่บ้านเพิ่นจัดสรรให้หั่นพวกเฮาก็พากันไปตัดขายแล้วก็เผาทานหมดแล้วเด้
2: อยู่เขตนี้เบิดเฮาก็ไปตัดอยู่บ่อนไม้ป่าดงพงไผ่ในบ้านเฮาเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลเชียวเอ้ย
1: บ่ได้ติ นั่นแม่นป่าป้องกันที่เพิ่นห่วงห้ามบ่ให้มีการบุกลุกเข้าไปลักลอบตัดไม้ใดเชียว
2: คันว่าย่านคนเห็นก็ไปตัดอยู่ป่าเลิกดงนาพุ่นตัดในยามมื้อค่ำมื้อคืนคนรับคนนอนเบิดสิมีผู้ใดเห็น
1: โถโถๆแหงไปกันใหญ่แล้วเชียวนั่นแม่นป่าสงวนใดเฮาล่ะย่านมีโทษตามมานั่นดอกเวลาเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้หลายทันเพราะว่าปีกายนี่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นตักเตือนหลายครั้งแล้วเด้
2: เออเฮาลืมคืนไปแม่นให้เนาะเชียวคิดแต่อยากได้เงินเพียงอย่างเดียวเวลาถูกโทษมาแล้วไผสิเป็นคนเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเฮาเนาะ
1: นั่นแล้วเสี่ยวเอ้ยเหมือนบ่คุ้มค่าดอกหิพากันเซาตัดไม้ทำลายป่าในเขตห่วงห้ามซะนับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปแล้วก็ไปซอกหาอาชีพใหม่ที่มั่นคงบ่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเสี่ยวเอ้ย
3: การลักลอบตัดไม้ซื้อขายเคลื่อนย้ายไม้ห่วงห้ามสร้างผลเสียหายมีมูลค่าแต่5ล้านกีบขึ้นไปจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา1ปีและจะถูกปรับใหม่แต่1หา2ตื้อกีบและมอบให้ฟื้นฟูป่าคืนในกรณีที่ผู้กระทำผิดหากได้กระทำผิดอีกเป็นครั้งที่2หรือเป็นอาจินจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่2ปีหา5ปีและจะถูกปรับใหม่2เท่าของมูลค่าความเสียหายและให้ฟื้นฟูป่าคืน
4: ท่านผู้ชมรับฟังรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz รายการนี้ได้รับการร่วมมือจากกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยโครงการภูมิทัศน์และชีวิตการเป็นอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่านผู้ฟังดังที่ได้เว้าตอนต้นรายการเราเมื่อนี้เราจะไปทางบ้านนาเงินเมืองตุรกมไข่เมียงจันทน์ซึ่งได้มีโอกาสโอลมกับท่านคำวอยราชวงศ์ในบ้านนาเงินในบ้านรายงานให้ฟังว่าบ้านนาเงินนี่มีอยู่289หลังคาเรือน293ครอบครัวท่านผู้ฟังพลเมืองทั้งหมดอยู่ในบ้านแห่งนี้ 1,356 คนเป็นหญิง745คนเนื้อที่ทั้งหมดของบ้านเกือบ 200,000 ตารางเมตรสำหรับทิศเหนือของบ้านนาเงินติดกับบ้านนาหยางทิศใต้ติดกับบ้านหัวขัวทิศตะวันออกติดกับอุทยานแห่งชาติภูเขาควายทิศตะวันตกติดกับบ้านนกขุบและบ้านธงมังประชาชนส่วนใหญ่แม่นเฮ็ดอาชีพปลูกฝังเลี้ยงสัตว์จังซั่นมาฟังเสียงของนายบ้านเบิ่งว่าเกี่ยวกับเรื่องงานปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้นั้นได้มีความสําคัญให้กับบ้านให้กับพ่อแม่ประชาชนอยู่ในเขตบ้านคือแนวใด
5: ผ่านมาบ้านนาเงินของพวกเฮานี้นับตั้งแต่อุทยานแห่งชาติภูเขาควายเพิ่นก็ได้ลงมาซี้นําการนําพากันตัดไม้ทําลายป่าการฆ่าสัตว์อันห่วงห้ามเป็นพวกงาวังป่าต่างๆเพิ่นก็ได้มาแนะนําให้ปฏิบัติตามระเบียบของเพิ่นได้มาวางออกเนาะให้ประชาชนรับรู้นี่เพราะว่าเพิ่นก็ได้มีพนักงานของเพิ่นลงมาซี้นําและได้ประกาศทางโทรโคงแจ้งให้พ่อแม่ประชาชนรับรู้ชีวิตการเป็นอยู่ต่างๆของประชาชนเพิ่นก็มีภาคส่วนที่แบ่งให้พ่อแม่ประชาชนนี้ทํามาหากินแล้วก็จํานวนนึงเพิ่นก็สงวนเด็ดขาดเนาะป่าไม้ของบ้านเฮานี่ก็มีผลประโยชน์แก่บ้านหลายให้ลูกหลานได้นําใส่ที่ว่าเพิ่นก็ได้แบ่งดินแบ่งป่าให้เนาะทั้งอุทยานเพิ่นก็ได้มาแบ่งแล้วป่าสมไส้ป่าห่วงห้ามแล้วก็ให้พ่อแม่ประชาชนได้ใส่เฮ็ดเฮือนเฮ็ดสานกันอยู่ในขอบเขตของป่าสมไส้เนาะป่าห่วงห้ามเพิ่นก็เด็ดขาดบ่ให้ไปใส่เพื่อว่าสงวนไว้เนาะในนั้นการจะตั้งเนาะภายในบ้านก็ได้โอ้ปกปักรักษาเพื่อว่าให้บ่ให้สูญพันธุ์เพื่อว่าเครื่องปลาของดงก็ให้เก็บเป็นหน่อไม้หน่อตอกนี่การคุ้มครองการกินเนาะบ่ให้เบื่อปลาบ่ทางนักสัตว์น้ําก็ได้เนาะบ่ให้ฆ่าแบบว่าสาดสายบ่ให้ทิ่มระเบิดบ่ให้ปกปักรักษาไว้ให้ยืนยาวแล้วเนาะเพราะว่าประชาชนนี่ก็นํารับทราบรักเพิ่นก็ต้องปฏิบัตินําแต่ละบ้านเพิ่นก็บ่ได้ลดละแล้วก็เพิ่นก็ซี้นําอยู่ตลอดระบบโครงของบ้านเฮานี่ก็มีแต่ว่า ก็บ่สมบูรณ์เนาะเพราะว่ามันก็เป็นเครื่องน้อยก็ขยายได้ก็ได้เครื่องบ้านแล้วก็พอใช้ได้อยู่เพราะว่าก็พ่อแม่ประชาชนก็รับทราบรับรู้นําตลอดแต่ว่าถ้าว่ามีอันเครื่องใหญ่ก็อาจจะสวยอีกก็ยิ่งดีก็ทั้งเสนอทั้งขั้นถึงเพื่อพิจารณา
4: ที่ท่านฟังไปนั้นเป็นเสียงบางตอนในการให้สัมภาษณ์ของท่านคำวอยราชวงศ์นายบ้านบ้านนาเงินเมืองโทรคมแข่งเบียงจันเพิ่นก็รายงานสู่ฟังว่าอำนาจการปกครองบ้านเองก็ได้เอาใจใส่อย่างสุดขีดในเรื่องงานปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้แต่ใส่ระบบโทรคมของบ้านกระจายเสียงให้พ่อแม่ประชาชนได้เข้าใจแล้วก็เอื้อนประสุมเรื่อยๆเพื่อบ่ให้มีการไปจูดไปทำลายเข้าไปเขตป่าที่ห่วงห้ามต้องสมใส่ป่าสมใส่เขตที่เพิ่นได้อนุญาตให้เท่านั้นพร้อมนี้ก็มีการติดป้ายห้ามต่างๆในเขตที่เกี่ยวข้องประชาชนก็เข้าใจดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้เฮาจะเปลี่ยนบรรยากาศอีกครั้งนึงฟังเพลงจากทางรายการมอบให้

0: แรงว่านี่เห็นเจ้าไปประสมอยู่ห้องการบ้านเพิ่นมีเวียกสำคัญอย่างแด
1: เออก็มีละบ่พนักงานกสิกรรมป่าไม้เพิ่นลงมาเผยแพร่ระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรภูมิลำเนาคงที่และการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงให้แก่ประชาชนเฮา
0: เป็นยังจึงต้องจัดสรรภูมิลำเนาคงที่และส่งเสริมการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงให้กับประชาชน
1: เออก็ย้อนว่าผ่านมาประชาชนเฮาทำการผลิตกสิกรรมแบบเรือนลอยทางป่าเฮ็ดไห้เฮ็ดสวนเพื่อปลูกข้าวปลูกมันแบบกระแจกกระจายและย้ายถิ่นฐานภูมิลำเนาไปเรื่อยๆจากบ่อนนี้ไปสู่บ่อนใหม่เฮ็ดให้มีผลกระทบต่อที่ดินและป่าไม้ในหลายเขต
0: แม่นความเจ้าเว้านั่นล่ะแต่ก่อนประเทศลาวของพวกเฮานี่นะมีป่าไม้อันดกหนานับแต่เหนือถึงใต้เฮ็ดให้อากาศบริสุทธิ์โฮมเย็นดีแต่เดี๋ยวนี้ตี้หลายพื้นที่ได้กลายเป็นผู้ปกล้นอากาศก็นับมือฮ้อนอบอ้าวขึ้น
1: แค่ย้อนปัญหาป่าไม้ถูกทำลายนั่นแล้วเฮ็ดให้มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการผลิตกสิกรรมของประชาชนเฮาฉะนั้นภาครัฐย้ำใดก็เป็นห่วงเป็นใยอยากปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าให้ดีขึ้นเทื่อละก้าว
0: โอ้เข้าใจแล้วสมพอเพิ่นจึงมีนโยบายในการจัดสรรภูมิลำเนาแบบคงที่และส่งเสริมการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงยืนยงให้แก่ประชาชนเฮาในแต่ละท้องถิ่น
2: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขันจงเป็นเจ้าการสมทบกับคะแนนการที่เกี่ยวข้องจัดสรรภูมิลำเนาคงที่กำหนดเขตทำการผลิตกสิกรรมแบบมั่นคงให้แก่ประชาชนบรรดาเผ่าที่อาศัยในเขตชนบทโดยเฉพาะอยู่เขตอุทยานแห่งชาติป่าป้องกันป่าสงวนและป่าผลิตเพื่อปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่แก้ไขความทุกข์ยากและยุติปัญหาการเคลื่อนย้ายตั้งถิ่นฐานภูมิลำเนาของประชาชนแบบสะสาย
3: ท่านผู้ฟังท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 MHz ชาวบ้านของบ้านนางเงินเมืองโทรคมแขวงเวียงจันทน์ก็คือพ่อแม่ประชาชนเพิ่นก็ได้เว้าสู่ฟังว่าภายหลังคันถึงโดยสปอร์แมนคณะที่รับผิดชอบอุทยานแห่งชาติภูเขาควายลงมาเผยแพร่เอกสารมาร่วมกิจกรรมมาร่วมเฮ็ดเวียกปักเขตแดนเขตป่าห่วงห้ามป่าสมไส้ป่าผลิตบอกก็ได้เห็นให้พ่อแม่ประชาชนนี่ได้เข้าใจและฮู้จักได้ถึงผลประโยชน์ของป่าหลายขึ้นกว่าเก่าถ้าเฮาฮู้ปกปักรักษาป่าไม้ให้มันอยู่คู่กับสังคมเฮาก็จะสามารถนำไส้ป่าได้อย่างเรียนติดแต่เฮาจนไปฮอดลูกฮอดหลาน
4: โอ้ป่าไม้นี่มีสำคัญต่อมหาชนนี่หลายอันเนาะป่าไม้นี่ห่วงแหนว่าอันนึงแล้วมันนะแต่ก่อนแล้วมันปลูกเฮือนแปลงซานเนาะเลยไม่เลือตอกแล้วมันมาดีนะนึงเพราะว่าเฮาห่วงไว้นี้เอาไว้นี้มันเป็นชุ่มเย็นแล้วก็น้ําในก็มันก็ชุ่มเย็นมีไฟลามป่านี่ก็มันลามนี่ก็ฝนเสียหายเนาะหลายอันหลายเนี่ยหมดไปแล้วเนาะมันตายกกน้อยก็ตายกกนั้นก็ตายมาถึงปัจจุบันนี้ก็บ่อยากมีแล้วเนาะไฟลามป่าบ่มีอังพวกเฮาก็คุ้มครองรักษาสงวนไว้มีอยู่ใส่ก็มันได้ว่านําลูกนําหลานมอด
5: ปัจจุบันนี้ยังมีอยู่บ่ประชาชนบ้านเฮาที่ไปเฮ็ดไร่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเขาควาย
4: บ่มีแล้วเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วบ่มีผู้จะเฮ็ดไร่แล้วเดี๋ยวนี้มีแต่ว่าไอ้ข้างวัวข้างควายแบบธรรมดาแล้วก็บ่ทางรักษากกไม้ไว้อย่างอย่างดีแล้วแต่ก่อนโหหลายอยู่แต่ก่อนเนาะเดี๋ยวนี้บ่มีแล้วเป็นให้เอ็ดชวนหมอตะกี้โอ้ทางให้เนี่ยเป็นอาชีพเนาะพ่อแม่เกิดขึ้นมาในเดือนนี้บ่มีแล้วเป็นให้เป็นส่วนเป็นอะไรบ่มี
6: ป่าไม้มีความสําคัญต่อประชาชนบ้านเมืองหลายแนวหลายอย่างเนาะเป็นต้นว่าฟ้าลมฝนตกจังซี่แหละเนาะถ้าบ่มีป่าไม้จะบ่มีน้ําจะบ่มีลมบ่มีฝนให้แก่ธรรมชาติเครื่องป่าของดงก็มีความสําคัญแก่ประชาชนบ้านเฮาถ้าเฮ็ดให้ธรรมชาติเบิดเนาะทําลายป่าป่าไม้ประชาชนจะบ่มีบ่อนอยู่หากินมีบ่อนที่อยู่อาศัย
5: ในปัจจุบันนี้มีอยู่บ่ที่ว่าประชาชนอยู่บ้านเฮาไปเฮ็ดไร่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเขาควาย
6: ปัจจุบันแม่นบ่มีเพราะว่าป่าสงวนบ้านเฮาป่าไม้พร้อมด้วยอันทางเทิงเพิ่นก็ลงมาติดตามป้องกันตลอดแม่นบ่มีเนาะ
5: แม่มีความคิดเห็นแนวใดต่อเวียกงานปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ําสัตว์ป่าและเครื่องป่าของดง
6: คิดเห็นว่ารักษาเพื่อประชาชนเนาะลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ลุงถ้าเฮาทําลายแล้วลูกหลานเกิดมาไม่จะบ่มีธรรมชาติและก็เครื่องป่าของดงให้ลูกให้หลานเฮาเพิ่น
3: นั่นก็แม่นเสียงของผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ประชาชนเพิ่นก็มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อเวียกงานปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ถ้าบ่เริ่มจากมื้อนี้บ่เริ่มจากเดี๋ยวนี้เขาสิเริ่มจากตอนใดมันมืดไปแล้วสิมาเริ่มใหม่มันก็คงยากตอนมันมีอยู่เนี่ยเขียวพกว่ารักษาไว้มืดรุ่นเฮากันยนรุ่นลูกยังรุ่นหลานรุ่นเหลนต่อๆไปป่าไม้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างป่าไม้เป็นสิ่งที่ทุกคนนั้นต้องได้เอาใจใส่น้ํากันถ้ามื้อนี้บ่มีป่าไม้อากาศก็บ่ดีฮ้อนอบอ้าวหลายกว่าเก่าฝนก็บ่ตกตามฤดูกาลแม่นบ่ท่านผู้ฟังทรัพย์ในดินสิในน้ําก็เหือดแห้งแล้วดินก็บ่อุ้มน้ําแหละย้อนว่าบ่มีต้นไม้ดูดซึมเฮ็ดให้ดินเจือนผู้เจือนและอื่นๆอีกตามมาท่านผู้ฟังเนาะ
7: อู้นี่เสียวและหยังนี่ปรากฏเห็นเจ้าหน้าที่กสิกรรมป่าไม้นี่ลงเคลื่อนไหวเวียกงานในท้องถิ่นต่างๆอย่างเป็นประจําแม่นบ
8: ่ก็แม่นล่ะบ่เพิ่นลงมาเผยแพร่คําสั่งเลขที่11ของนายกรัฐมนตรีเด้ให้บรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นนับแต่ขั้นแขวงขั้นเมืองลงฮอดขั้นบ้านเพื่อจะตั้งปฏิบัติคำสั่งดังกล่าวอย่างเข้มงวด
7: ขั้นสั้นคำสั่งเลขที่11ทับนยนี่เพิ่นเว้าเกี่ยวกับหยัง
8: เนื้อในจิตใจของคำสั่งฉบับนี้แม้นให้พวกเฮานี่เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำใส่ป่าไม้ที่ดินป่าไม้ต้านและสกัดกั้นการบุกรุกทำลายป่าไม้ที่ดินป่าไม้และป้องกันไฟไหม้ลามป่าทุกๆปีได้
7: ก็แม่นล่ะบ่เฒ่าดีแล้วที่ภาครัฐเพิ่นมีคำสั่งเลขที่11นี่ออกมาเพื่อคุ้มครองปกปักรักษาเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้มีความยืนยง
8: ทรัพยากรทางธรรมชาตินี่นะจะมีความยืนยงได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาหมดทุกคนในสังคมนี่แล้วเป็นเจ้าการปกปักรักษาพัฒนาและนำใช้อย่างถูกต้องได้
7: ฉะนั้นพวกเฮาทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งปฏิบัติคำสั่งเลขที่11ของนายกรัฐมนตรีให้ปรากฏผลเป็นจริงเทื่อละก้าว
8: จะเว้าถึกแล้วลุงสาคำสั่งเลขที่11มีความสำคัญหลายพวกเฮาจงพากันจัดตั้งพันขยายนับแต่เดี๋ยวนี้และเป็นต้นไปเนาะเพื่อเฮ็ดให้ทรัพยากรป่าไม้ที่ดินป่าไม้มีความยืนยงเอง
9: จงมาห่วมแหงห่วมใจปฏิบัติตามคำสั่งเลขที่11อย่างเข้มงวดเพื่อแนะใส่คุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ให้บรรลุ 70% ของเนื้อที่ทั่วประเทศเพื่อรับประกันการคุ้มครองปกปักรักษาพัฒนาและนำใส่ป่าไม้แบบสีเขียวยืนยงประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ
3: ขอแสดงความขอบใจทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการปกปักรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ท่านสามารถรับฟังรายการนี้ได้ทุกๆวันพฤหัสและวันศุกร์วันนี้อาจารย์ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานพงษ์ลาไปก่อนผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยลาก่อนสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสแฮม10ค่ำเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกงกับวันที่9กรกฎาคม ค.ศ. 2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเขาจะไปที่แขวงไสยบุรีไปลมสายกับท่านสมพันธ์แพงศรีดาหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงไสยบุรีซึ่งแขวงไสยบุรีก็เป็นแขวงหนึ่งที่ให้ความสำคัญในวันปล่อยป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำในวันที่13กรกฎาคมที่จะมาถึงนี้ซึ่งทั้งแขวงไสยบุรีเพิ่นจะมีการกะเกียมคืออะไรเกียมพร้อมแล้วบ่ปีนี้จะปล่อยหลายหน่อยปานใดตอนนี้พวกเฮาไปล้มสายกับท่านสมพันธ์แพงศรีดาสบายดีท่านสมพันธ์
2: เจ้าสบายดีสบายดีท่าน
1: ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเฮาบ้านพันเมืองท่าน
2: เจ้าสบายดีท่านผู้ฟังที่นับถือและฮับแข็งข้าพเจ้าตั้งหน้าให้แก่ทางแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงเชียงบุรีมีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ออกอากาศได้ให้คำสัมภาษณ์เนาะเกี่ยวกับการกะเกียมและการจัดตั้งปฏิบัติวันปล่อยป่าหนึ่งในโอกาสวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติประจำปี2566อยู่แก่งเสียงบุรีของพวกเขาโดยอิงตามมาตราที่95ของกฎหมายว่าด้วยสัตว์น้ำและการประมงฉบับปรับปรุงซึ่งได้กำหนดเอาไว้วันที่13กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันปล่อยป่าและสัตว์น้ำแห่งชาติเพื่อคุ้มครองเพื่อปกปักรักษาเพื่อพัฒนาสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์และมีความยืนยงต่อในวันปล่อยปลาสัตว์น้ำแห่งชาติวันที่13กรกฎนี้มันบ่เพียงแต่เป็นวันที่มีความหมายความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์และการต่อสังคมของพวกเราเท่านั้นมันยังเป็นยุทธศาสตร์ที่ติดพันชนิดแน่นกับการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางน้ำและการสร้างความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารให้แก่พ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าอยู่ภายในแขวงของพวกเขาเพื่อเฮ็ดให้วันสำคัญดังกล่าวนี้มีความหมายความสำคัญอย่างลึกซึ้งจะเป็นขบวนการฟื้นฟื้นบรรลุได้ขั้นหมายที่วางไว้และก็ถือเอาเวียกงานดังกล่าวนี้เป็นปางบุญหนึ่งของตัวสังคมอยู่แขวงเชลบีของพวกเขาพอได้วางแผนไว้คืนนี้เนาะสำหรับการกาเกียมดันแนวพันป่าและสถานที่ปล่อยป่านี้ต่อแนวพันป่าพวกเขานี้ทั้งหมดในกาเกียมในปีนี้นี่ปี2016นี้มีอยู่54ล้านตัวความสามารถที่พวกเขาสามารถผลิตป่าได้อยู่ภายในแขวงพวกเขามีประมาณอยู่3ล้านตัวส่วนที่ยังเหลืออีก34ล้านตัวแม้พวกเขาได้นำมาจากต่างแขวงต่างประเทศเนาะเพื่อมาปล่อยการปล่อยลูกป่าแม้พวกเขาได้มีการร่วมมือกับบรรดาศูนย์เนาะบรรดาศูนย์ที่ผลิตนาลูกป่านี้เนาะสิเป็นฟาร์มของรัฐแด้เป็นฟาร์มของเอกชนจำนวนหนึ่งภายในแขวงเกิดกาเกียมลูกป่าที่มีความแข็งแรงและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมแต่ทางเป็นป่าพื้นเมืองของลาวของพวกเขาเช่นว่ามีป่าป้าเนาะมีป่านิ้นป่าไนป่าเก็ดแลบป่ามาริกานและป่ารูฮูโดยเล่งใช้ศูนย์สถานีของรัฐที่พวกเขาได้มีในปัจจุบันเช่นว่าสถานีน้ำเตียนเนาะสถานีผลิตลูกปลายน้ำเตียนเมืองเชียงบุรีเฮานี้อยู่ศูนย์พัฒนากสิกรรม30เมกตาเมืองเพียงสถานีพัฒนากสิกรรมน้ำเผาเมืองครอบสถานีพัฒนากสิกรรมน้ำเมาเมืองเชียงฮ้อนแล้วก็บรรดาฟาร์มของเอกชนที่อยู่ในแต่ละเมืองนั้นในปี2016นี้พวกเรามีแผนปล่อยป่านี่ให้ได้อยู่54ล้านตัวคือว่าไปในวันนี้เนาะพวกเราเมื่อปัจจุบันนี้พวกเรานี่มีการปล่อยป่าไปแล้วเนาะปล่อยก่อนวันที่13นี่แหละมันอยู่18ล้าน 210,300 ตัวเนาะเทียบใส่แผนการมันเฮาสามารถปฏิบัติได้แล้ว 33.72% และพวกเฮาจะได้สืบต่อในการปล่อยป่าให้ได้ทั้งหมด34ล้าน 902,700 ตัวแต่จะปล่อยป่าลงสู่แม่น้ำอ่างเก็บน้ำต่างๆเฉพาะวันปล่อยป่าที่จะจัดตั้งปฏิบัติในวันที่13กรกฎาคมนี้เหมือนพวกเฮาอาจจะมีจำนวนลูกปลาที่พวกเราจะปล่อยนี่อยู่867,000ตัว ซึ่งประกอบมีอยู่20จุดในทั่วแขวงซึ่งพันม้าพวกเขาได้ปล่อยก่อนวันที่13นี้มีอยู่4เมืองเนาะในนั้นมีลูกป่าที่เขาปล่อยไปแล้ว 335,000 ตัวแต่จะปล่อยในวันที่13นี้มันอยู่เฮ็ดอยู่5เมืองมีจำนวนอยู่400,000กับ 2,000 ตัวแล้วก็จะปล่อยหลังวันที่13กรกฎ2566นี้มันพวกเขาจะปล่อยอยู่มี2เมืองมีจำนวนลูกป่าอยู่ 130,000 ตัวเฉพาะอยู่ในเทศบาลแขวงของพวกเขานี้มันได้สมทบกับเมืองเสียงบุรีซึ่งเป็นเมืองเทศบาลนี้มีแผนจะปล่อยป่าทั้งหมดจำนวน9ล้านตัวในนี้ได้ปล่อยป่าก่อนวันที่13พันมานี่เลยมันปล่อยไปแล้วจำนวน2ล้านตัวแต่จะปล่อยในวันที่13ที่พวกเขาจะจัดในวันที่13จะมาถึงนี่มันประมาณอยู่ 200,000 ตัวสถานที่ที่พวกเขาจะจัดในการปล่อยป่าในเทื่อนี้พวกเขาจะจัดอยู่ท่าบ้านปงปล่อยลงสู่ธรรมชาติสู่น้ำหุ่งเนาะถึงเฮ็ดให้ป่าสามารถขยายพันธุ์ได้ตามธรรมชาติแล้วก็นอกจากนั้นพวกเขาก็มีแผนสืบต่อเนาะในภายหลังวันที่13นี้จะปล่อยอีกจำนวน6ล้าน8แสนตัวนี้เฉพาะชนิดปลาที่เขาปล่อยอยู่ในท่าบ้านโป่งนี้มีอยู่6ชนิดก็มีปลานิ่งปลาในปลาปากปลามาริก้านปลาเค็ดแลบและก็ปลาอินเดียสำหรับภายหลังการปล่อยแล้ววิธีการคุ้มครองของพวกเขานี้พวกเขามีการคุ้มครองอยู่อันที่1นี้พวกเขาก็มีการชุบยู่ในการเพิ่มทวีในการคุ้มครองสร้างเป็นวังสงวนเป็นวังบวชเนาะเป็นวังสงวนวังบวชในนั้นพวกเขาได้จัดพิธีปล่อยปลาได้ปลุกระดมให้บรรดาสำนักงานองค์การคันแขวงเมืองหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการตลอดทอดพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าได้ประกอบชวนในการเอาแนวพันธุ์ป่ามาปล่อยลงสู่แรงธรรมชาตินี้เขาเพียงแต่ปล่อยป่าในวันที่13ที่พวกเขาจัดไปนั้นสิ่งสำคัญเป็นพวกเขาภายหลังปล่อยไปแล้วเลยเป็นการปุ๊บปักรักษาหลังจากการปล่อยเนาะฉะนั้นในเวียนงานในคราวนี้พวกเขาก็ได้มีการปลุกระดมมีการค้นคว้าเสนอให้องค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละเมืองและบ้านเพิ่มทวีในการกวดกาการปรับปรุงกฎระเบียบการคุ้มครองวังสงวนวังบวชที่มีแต่ละบ้านให้มีความเข้มงวดและก็เป็นการห้ามแบบเด็ดขาดในการนำใช้เครื่องมือหาป่าแบบดับศูนย์เป็นว่าใช้การช็อตไฟฟ้าระเบิดหรือว่าสารเคมีนอกนั้นพวกเขาก็มีการสร้างกระบวนการในการโฆษณาเผยแพร่เนาะเดี๋ยวว่าได้สุ่มใช้สร้างจิตสำนึกให้แก่ชุมชนโดยเฉพาะแม่สาวนุ่มเยาวชนพ่อแม่ประชาชนให้ได้เห็นคุณประโยชน์ของการอนุรักษ์สนามนำใช้ชื่อต่างๆเช่นว่าวิทยุโทรภาพโทรโค้งสื่อสังคมทางออนไลน์และการติดป้ายคำขวัญเพื่อปลุกระดมให้ทุกภาคส่วนทั่วสังคมพวกเขาได้เข้าร่วมอย่างกว้างขวางนอกจากนั้นพวกเขาก็ยังได้มีมาตรการในการคุ้มครองให้มีความยืนยงในการปล่อยปลาภายหลังการปล่อยนี้เนาะเพื่อเป็นการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ำนี้ให้มีความยืนยงและก็สามารถนำใช้ได้ไปตลอดนั้นพวกเขาก็ได้มีการเรียกร้องให้มีการประสานสมทบกันระหว่างการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและการมีส่วนร่วมของชุมชนและการนำใช้หลักการทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยในนั้นพวกเขาได้วางมาตรการมีมาตรการทางด้านกฎหมายและข้อกำหนดเนาะมีมาตรการทางด้านปิกนิกและการชุนปูก็มีมาตรการดังกล่าวนี้นี่มันจะมีการสร้างและการคุ้มครองวังสงวนมีการปล่อยปลาและจัดน้ำคืนสู่ธรรมชาติมีการปกปักรักษาทิ้นที่อยู่อาศัยของป่าและจัดน้ำดอกนั้นก็ยังมีมาตรการทางด้านเศรษฐกิจและการร่วมมือและก็มีมาตรการทางด้านการศึกษาปกป้องและการสร้างจิตสำนึกต่อให้แก่ทั่วปวงชนนั่นแหละต่อและในนี้พวกเขาก็นอกจากมาตรการดังกล่าวนี้มาตรการอันที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีที่สุดที่พวกเขาเคยจะตั้งปฏิบัติทันมากับแม่นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนโดยรัฐเขานี้จะเป็นผู้วางนโยบายและให้ความรู้ทางด้านเทคนิควิชาการส่วนประชาชนก็เป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติและติดตามกฎกาอย่างจริงจังอย่างแท้จริงอยู่ในท้องถิ่นของตนเองฮั่นต่อท่านผู้ฟังที่นับถือและฮักแพงเวียกงานการอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าจะบ่สามารถสำเร็จผลได้ถ้าหากพวกเราขาดการร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั่วสังคมข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำพาที่นำอย่างแก่ชิดที่แท้ของคณะพักองค์การปกครองแขวงเชียงบุรีของพวกเราเนาะบวกกับความตื่นตัวของพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าการจัดวันปล่อยปลาอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำปี2566นี้จ จะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมีผลสำเร็จอันงดงามและเป็นขีดหมายอันสำคัญในการพัฒนาของแขนงการประมงของแขวงสิงห์บุรีของพวกเขานี่ให้มีความยืนยงและอยู่คู่กับพวกเขานี่ตลอดไปเนาะอันนี้แม่นในจิตใจที่พวกเขาอยู่แผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสิงห์บุรีของเราได้ชุกนู้ใน11เมืองให้ครอบคลุมทั่วแก่พวกเขาในการก้าเกียมให้แก่การจัดวันปล่อยปลาก็คือวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าประจำอนุรักษ์สัตว์น้ำเนาะประจำปี2026นี้เนาะกสิขออนุญาตเนาะมีความคิดความเห็นต่อพ่อแม่ประชาชนของพวกเราในทั่วสังคมคืนนั้นเนาะ
1: เจ้า
2: ขอขอบใจ
1: เจ้าท่านสมพันธ์ขอถามเนี่ยเจ้าที่ท่านได้รายงานมาวังหนึ่งนี้เนาะเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์น้ำก็คือป่านี่แหละที่และเขาได้มีการเอาใจใส่เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติมาตรการนี่คือเนื้อใดและอย่างผ่านมานี่เคยพบบ่มีผู้ละเมิดระเบียบการหรือว่าละเมิดอนามาตรการที่เขาวางออกไว้นี่ที่ว่าเป็น
2: นี้เจ้าอนาท่านมานี่พวกเราอันที่เฮ็ดได้ดีที่สุดเลยมันก็มาเป็นวังบวชเนาะวังบวชของเชื่อนี่ครับพวกเราอาจจะบ่คุ้นเคยคำศัพท์นี้วังบวชหมายความว่าจะอาศัยทางศาสนาพุทธเท่านี้เข้าช่วยเนาะมือปล่อยปลาแล้วก็ให้พระไอ้อนาเพิ่นหันเป็นผู้มาปล่อยหมายว่าเป็นการบวชเนาะคือเฮาบวชต้นไม้ใดที่มันมีความหมายความสําคัญอยู่กับพวกเฮาในเขตป่าศักดิ์สิทธิ์แม่ก็ต่างเฮาจะบวชเนาะบวชต้นไม้แล้วก็เฮ็ดเป็นวังบวชเวลาเฮาปล่อยปลาที่เอาศาสนาเข้ามาร่วมนํานี้เนาะในการนะปล่อยปลาเป็นวังบวชนี้และทั่วปวงชนพวกเฮาส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธเนาะจะถือว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์และประชาชนก็จะบ่ค่อยรบกวนเนาะก็บ่มีการละเมิดกันหลายปานใดแต่เฉพาะบางจังหวัดนี่ก็ได้พบเห็นมีการละเมิดเนาะระยะผ่านมาก็ที่เฮาได้พบเห็นแล้วเฮาได้มีการปฏิบัตินี่ก็แม่นการมาศึกษาอุปโภคเนาะศึกษาอุปโภคในเบื้องต้นจําได้เจ้าธมิตรเฮาก็ศึกษาอุปโภคแล้วก็เฮ็ดบทบันทึกไว้คันกรณีฮะยังฟื้นดื้อยังละเมิดพวกเฮาก็สิมีการนําใช้มาตรการด้านกฎหมายจะมีการปรับไหมนี่แต่ว่ามาตรการที่ฮู้แน่นั้นส่วนหลายก็บ่ค่อยพบเห็นเนาะส่วนหลายก็มีแต่ประมาณศึกษาอุปโภคแล้วก็เจ้าก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะส่วนหลายก็เป็นประชาชนผู้ที่บ่ค่อยได้เข้าร่วมในกระบวนการบางเทื่อก็มีการเกินว่าหาอยู่หากินแบบธรรมชาติโดยที่บ่เอาใจใส่ต่อกับการจัดตั้งปฏิบัติในการระเบียบของวังสงวนบ่มีต่างๆนั้นเนาะผ่านมาแล้วเป็นอย่างนั้น
1: เจ้าส่วนใหญ่นี่แม่นที่เฮากวดพบนี่แม่นเพิ่นนําใส้อย่างท่านในการนั้นหาปลานี
2: ่ในกฎหมายในส่วนนี้ผู้ว่านี่อานาธิบาเฮามักพบเห็นนี่ก็ส่วนหลายก็แม่นใช้เครื่องมือแบบนั้นนี่แหละเป็นหม่องนี่เนาะเขาเจ้าไปไหลหม่องเฮานี่นะและอันที่2นี้แล้วแม่นอานาใช้หยังก็จักสอดปลานะเนาะใช้ไฟฟ้าสอดเอามันมีจักสอดปลาแต่ว่าคันใช้ระเบิดบ่ใช้อื่นสารเคมีแต่ที่ว่าเฮาบ่เคยพบเห็นอยู่นี้เนาะที่ว่าที่พวกเฮาได้เห็นในการละเมิดแต่ว่าอยู่บนอื่นนอกจากในเขตที่พวกเฮาไปฮอดบ่ฮอดบ่ถึงนี่ก็เฮาก็บ่ได้มีข้อมูลนําเนาะตัวนั้นน่ะนะแต่ว่าในเขตที่เฮาได้สงวนเฮาได้ปล่อยปลาบ่อย่างต่างๆส่วนหลายก็แม่นแต่เจ้านําใส่ประเภทหม่องนี่แหละก็เจ้าลักแบบเกินหน่อยไล่หม่องยามมื้อคืนนี่เนาะลักเอายามมื้อคืนเพราะว่าใช้แห่นี่มันก็มีเสียงดังเด้บางเทื่อก็เฮ็ดให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงหันได้ยินนะส่วนหลายเลยมันก็เจ้าจะใช้มอง
1: เจ้าและการน่ะนะลักลอบปล่อยน้ำเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำต่างๆที่เฮ็ดให้ผลกระทบสัตว์น้ำได้รับผลกระทบนี่มีบ่พบบ่ท่าน
2: ระยะผ่านมานี่คือพวกเฮาอยู่นี่นี่พวกเฮาก็อยู่แขวงชลบุรีพวกเฮาก็บ่ทันมีเหตุการณ์คือกับแขวงอื่นเนาะ
1: เจ้า
2: ภายหลังที่พวกเฮาได้รับการแจ้งการของศูนย์กลางต่อกับการเข้มงวดในการติดตามกฎกาปัญหาการปล่อยน้ำเปื้อนหรือว่าการผลิตที่ว่ามีผลกระทบต่อกับธรรมชาติหรือว่าแหล่งน้ำเนาะพวกเฮาก็ได้มาพันขยายเฮ็ดเป็นแจ้งการขององค์การปกครองแขวงแล้วก็พันขยายไปแต่ละเมืองมาเบิ่งฮอดปัจจุบันนี้อยู่กันที่สิงห์บุรีของเฮากับบ่ทันพบในกรณีดังกล่าวเทื่อเนาะและระยะผ่านมานี้สำหรับน้ำเปื้อนที่ว่าติดพันกับโรงงานปรุงแต่งโรงงานผลิตและพวกเขาจะได้มีแผนเกินว่าแผนที่ตามกฎกาและคุ้มครองด้านสิ่งแวดล้อมเนาะก่อนจะปล่อยน้ำมันก็ต้องมีการกฎกาเก็บตัวอย่างน้ำมาวิจัยเนาะเบื้องคุณภาพน้ำเพราะว่าโรงงานนานาปรุงแต่งยกตัวอย่างมาคือเมืองสิงห์บุรีเฮานี่มีโรงงานปรุงแต่งแป้งมันต้นสิเนาะก็จะมีอ่างบำบัดจะปฏิบัติตาม แผนคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของพวกเฮาหั่นเนาะก่อนจะปล่อยน้ําพวกเฮาก็ต้องได้มีการกวดเนาะกวดคุณภาพน้ําเนาะ
1: เจ้า
2: เจ้าผ่านมาพวกเฮาก็บ่ทันได้พบเห็นเทื่อกรณีดังกล่าวนี้
1: เจ้าก็แปลว่าเป็นนําเรื่องเวียกงานโฆษณาเนาะท่านเนาะ
2: โซ
1: โฆษณาประชาชน
2: สําคัญที่สุดการโฆษณาชวนเชื่อการปลุกระดมคนขวายการสร้างจิตสํานึกให้กระเจ้าได้ฮู้ได้ฮู้มีจิตสํานึกได้ฮู้ว่าอันนี้มันมีความสําคัญต่อกับการดํารงชีวิตของกระเจ้าอันนี้มันมีความสําคัญต่อกับอนาคตว่าการนานาเคยว่ามีความสําคัญในชีวิตประจําวันของกระเจ้าเองอ่ะนะเนาะกระเจ้าจะมีความนั้นเพราะว่าเฮาใช้มาตรการบังคับด้านกฎหมายนี่มันก็ได้เป็นบางเทื่อแต่ว่าสําคัญกว่านั้นเลยแม่นการสร้างจิตสํานึกสร้างจิตสํานึกโดยเฉพาะเลยแม่นมาตรการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ได้รับผลดีที่สุดเลยแม่นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนเหล่านี้หรือว่าทั่วปวงชนเหล่านี้เนาะโดยที่ว่ารัฐเหล่านี้จะเป็นผู้กําหนดมาตรการวางนโยบายวางระเบียบการแล้วก็ให้ความรู้ทางด้านเทคนิคแล้วก็ปลุกระดมคนควายให้พ่อแม่ประชาชนได้เข้าใจหันส่วนประชาชนก็เป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติและก็พร้อมนั้นกระเจ้าก็เป็นเจ้าการในการคุ้มครองในการติดตามในการกวดการในขอบเขตพื้นที่บริเวณรับผิดชอบของบ้านของกระเจ้าเองหันเนาะในเขตพื้นที่กระเจ้าหันมีความรับผิดชอบคือในนั้นเหมือนเฮ็ดให้ว่าเวียกนี้ก็เห็นว่ามีผลสําเร็จเนาะก็มีผลสําเร็จแต่ว่าบางทีก็อาจจะยังมีจำนวนหนึ่งปรากฏการณ์ย่อท้อที่ยังเกิดขึ้นคือได้รายงานในบทต้นนั้นมีการลักการลอบแต่ว่ามันก็บ่เป็นกระบวนการเนาะก็เป็นเพียงส่วนใดหนึ่งเจ้า
1: เจ้าและเพื่อเฮ็ดให้ปีนี้ในการปล่อยป่าที่ท่านได้วางไว้54ล้านกว่าตัวเนาะท่านเนาะ54ล้านตัวให้มีประสิทธิผลนี่เฮาจะมีแผนการแล้วก็เอาใจใส่เน้นหนักขึ้นได้แน่
2: สำหรับอันนี้นี่พวกเฮานี่ก็ได้เพิ่มก็คือมาตรการในการคุ้มครองให้มีความยืนยงนี่แหละเนาะนอกจากการสร้างกระบวนการในการโฆษณาเผยแพร่เนาะทางด้านข้อมูลข่าวสารออกสื่อทางด้านวิทยุโทรภาพอะไรต่างๆมันต้องมาเรื่องมาตรการทางด้านกฎหมายแล้วก็ข้อกําหนดตึ้มเนาะเช่นว่าการกําหนดฤดูการหาปลาสัตว์น้ําสิน่ะเนาะมันอยู่ในฤดูใดที่มันสัตว์น้ำระยะที่พวกมันกำลังวางไข่และการขยายพันธุ์ตัวอย่างว่าอยู่ในลาวเลยมันพวกเฮาได้ถือเอาเดือนมิถุนาหาเดือนสิงหาได้ช่วงนั้นเข้าพรรษานี่เนาะตรงเข้าพรรษานี่สัตว์อันใดที่ว่ามันมีการวางไข่ช่วงนี้พวกเฮาก็ได้มีการจำกัดเนาะอันที่2มากอ่ะห้ามเรื่องการนำใช้เครื่องมือแบบดับศูนย์นี่แหละคือว่าไปเมื่อกี้โดยเฉพาะกับการนำใช้นากระแสไฟฟ้านี่จากสัตว์ป่านี้ใช้ระเบิดสารเคมียาเบื่อแล้วก็มีจำนวนหนึ่งที่เป็นมองแต่คือเราเป็นมองตาที่เกินไปป่าเช่นว่าป่ายังเป็นป่าน้อยอยู่แต่ที่มันจะเป็นป่าใหญ่แต่ปะทึกจับไปก้อนนะก
1: ็
2: ทำลายตั้งแต่อาณาความไม่พันจนฮอดลูกเหมือนนะเนาะมันก็ยังได้มันบ่สามารถขยายได้แล้วต่อมานี่เป็นการกำหนดขนาดและก็ปริมาณกำหนดว่าขนาดของสัตว์น้ำที่อนุญาตให้จับได้เนาะแล้วก็เฮาจับสัตว์สายพันธุ์ที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์เฮาก็มีการห้ามนี่เนาะเดี๋ยวมันจะมีอยู่ในนะระเบียบการเป็นอันเฉพาะตัวนี้นะเนาะเอาจะได้โฆษณาเผยแพร่อยู่แต่ละเมืองจะมีห้องการกิจกรรมจริงในรอบเมืองอยู่นำบรรดาบ้านอยู่ในตาแสงก็จะมีหน่วยงานเศรษฐกิจของตาแสงนั้นก็จะเป็นผู้จัดตั้งปฏิบัติให้บรรดาบ้านได้มีการนะร่วมมือในการจัดตั้งปฏิบัติเนาะในนั้นนอกจากนั้นเฮาก็ได้มีมาตรการในด้านเทคนิคและการฟื้นฟูโดยเฉพาะก็คือข้าพเจ้าเมื่อกี้นี้นอกจากวังสงวนวังบวชที่มีอยู่แล้วพวกเราก็ต้องได้เพิ่มเห็นว่ามันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลต้องได้เพิ่มต้องขยายเติมเนาะวังบวชวังสงวนนี้ให้มันหลายขึ้นโดยเฉพาะกำหนดเขตแรงที่ว่าที่พวกเราห้ามหาป่าอย่างเด็ดขาดตลอดปีหั่นเพื่อให้เป็นบ่อนให้ป่าได้พักเซาให้เป็นบ่อนป่าได้หาอาหารกินอาหารและก็เป็นบ่อนขยายพันธุ์ของป่าหันพร้อมเรารวมทางสัตว์น้ำโดยเฉพาะในฤดูแล้งนี่นะฤดูแล้งมันจะมีเฮาจะมีวังเกินวังสงวนวังอ้ามแบบเด็ดขาดแล้วมันบ่ให้ไผไปแตะไปจองที่เป็นบ่อนที่ป่าอาศัยอยู่หั่นเนาะฉะนั้นแหละพวกเฮาจะเห็นว่าประเด็นดังกล่าวนี้พวกเฮาก็มีความนะเกินว่าเอาจริงเอาจังแล้วเนาะต่อกับเรื่องงานดังกล่าวนี้เนาะเพราะว่ามันจะเป็นค่าแห่งแก่พวกเฮาโดยเฉพาะวังบวชกับวังสงวนนี่เนาะและก็การปล่อยป่าและก็สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติก็เช่นกันการจัดกิจกรรม ปล่อยปลาพันธุ์พื้นเมืองนี่นอกจากภูเขาปล่อยเป็นวิธีการนี้แล้วเนาะมันยังมีอยู่บรรดาตาแสงนี่บรรดาบ้านนี่นะที่เป็นของรวมหมู่ของบ้านของอย่างคนใจได้เฮ็ดเด้เนาะถึงว่าเฮาจะต้องได้ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำประจำทุกๆปีเพื่อเป็นการทดแทนปริมาณที่ป่าได้ถูกจับไปหรือสัตว์น้ำจับไปหั่นนอกจากนั้นก็โหเรื่องการปกปักรักษากินที่อยู่อาศัยของป่าและสัตว์น้ำนี
1: ้อือหือเจ้าและบัดนี้เฮาเว้า
2: ให้น้ำเปื้อน
1: เจ้า
2: ปล่อยน้ำเปื้อนปล่อยน้ำบ่สะอาดลงสู่แหล่งน้ำที่จะไปเฮ็ดให้บ่อนอยู่อาศัยของป่าหรือว่าสัตว์น้ำนี่และการทิ้งขี้เหงื่อหรือว่าสารเคมีการผลิตที่นำใช้สารเคมีที่ลงไปสู่น้ำโดยกงขอดบนการปกปักรักษาป่าไม้ต้นน้ำเนาะคือนาป่าแหล่งน้ำหั่นเพื่อให้รักษาระดับน้ำและก็ให้มีความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ทางด้านอาหารทางด้านธรรมชาติให้แก่ป่าหั่นไปพร้อมนี่นะเนาะ
1: เจ้า
2: จะมีมาตรการคือในนั้นเจ้า
1: และนั้นวังสงวนเฮาอยู่ทั่วแขวงนี่หลายน้อยปานใดท่านวังสงวนแน่แล้วก็วังบวชนี
2: ่เอาวันนี้เฮาก็อันน่ะขอให้ข้อมูลตื้มนํา
1: เจ้าได้ท่านลั่นท่านอันเพราะเรื่องกันปล่อยป่าแล้วมันก็ต้องติดพันเรื่องเกี่ยวกับการค้ำประกันเสบียงอาหารโดยเฉพาะประเภทสิ้นป่าอยู่ทั้งแขวงสัญญาบุรีเฮานี่เนาะรายน้อยปานใดท่านเพียงพอกับความต้องการและส่งออกบ่ท่าน
2: คือว่าในระยะท่านมานี่พวกเฮานี่ในการตอบสนองอ่ะสิ้นไข่ป่านี่โดยพื้นฐานพวกเฮาก็ได้ลื่นเกินว่าลื่นนะมาตรฐานในการบริโภคเนาะ
1: เจ้า
2: ในลื่นแต่ว่ามันนี่มาพอเฉพาะปลาประเภทปลาเก็ตนี่พวกเฮานี่ถือว่าสามารถเพียงพอแล้วก็จำหน่ายไปแหล่งอื่นตื่มจำนวนนึงแต่ว่าในนี้เฮายังจำนวนนึงที่เป็นปลาหนังคือเป็นปลาดุกนี้เนาะเป็นปลาดุกนี้พวกเฮาก็บ่ทันสามารถตอบสนองได้เพียงพอเนาะก็จำนวนนึงก็ได้นําเข้าจากนาตั้งแขวงหรือว่าตั้งเกินว่าทั้งเมืองเนาะที่เราเอามานำใช้ในเทศบาลนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วอันอิงใช้การบริโภคที่ว่าได้กำหนดอย่างที่ว่าพวกเขาก็มีความเพียงพอเนาะก็มีแต่ปลาดุกเกินว่าเป็นประเภทปลาหนังจำนวนหนึ่งแต่ว่าอันปลาเก็ตนี่ถือว่ามีความเพียงพอนอกจากปลาที่พวกเขาเลี้ยงแล้วแต่ยังมีปลาแรงปลาธรรมชาติก็คือแขวงสิงห์บุรีนี่มีแม่น้ำของไหลผ่านนับแต่เหนือจำใต้เลยเน
1: า
2: ะจำแต่เมืองนับแต่เมืองนาครอบจนไปฮอดเมืองบ่แตนเมืองแก่นเฮาเนาะเมืองแก่นเฮาฉะนั้นนี่มันจึงว่ามีเป็นอีกแหล่งนึงที่ตอบสนองหันเรื่องป่าทางธรรมชาตินอกจากนั้นก็มีแม่น้ำต่างๆคือน้ำหุ่งบ่น้ำงึมเนาะมีน้ำสายน้ำต่างๆที่พ่อแม่ประชาชนเฮาได้อาศัยในการหาปลาแบบธรรมชาติเท่านี้ก็ตอบสนองแก่การดำรงชีวิตท่านก็มีอีกจำนวนนึง
1: เจ้าตอนท้ายนี่ท่านอยากฝากถึงหรือว่าเฮียข้องถึงประชาชนอย่างตื่นเจ้าเนื่องในโอกาสวันปล่อยป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำที่จะมาถึงนี้ได้เชิญชวนประชาชน
2: เจ้าในโอกาสอันมีความหมายความสำคัญนี้ข้าพเจ้าก็อยากฝากคำเสนอหาพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าเนาะโดยเฉพาะกระแมนอยู่ในขอบเขตของแขวงสิงห์บุรีของพวกข้าพเจ้านี้จงได้จัดตั้งปฏิบัติตามมาตรการหรือว่าระเบียบการที่พวกเฮาได้กำหนดไว้โดยเฉพาะและแม่นมาตรการเกี่ยวกับการนำใช้ทางด้านการสร้างกระบวนการต่างๆเนาะในการสุกยูการเพิ่มทวีการคุ้มครองวังสงวนวังบวชนี้เราให้มีความเข้มแข็งเนาะโดยการนำใช้มาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะว่าวังสงวนวังบวชพวกเฮาจะมีระเบียบการเป็นอันเฉพาะในการคุ้มครองเนาะเพราะว่าสำคัญที่สุดภายหลังการปล่อยแล้วพวกเฮาก็แม่นการปกปักรักษาหลังการปล่อยหั้นให้มีความยืนยงฉะนั้นแหละก็เสนอให้องค์การปกครองท้องถิ่นในแต่ละเมืองบ้านได้เพิ่มทวีในการตรวจตราการปรับปรุงการคุ้มครองต่อกฎระเบียบอันใดที่เห็นว่ามันมาฮอดปัจจุบันนี้มันบ่สอดคล้องแล้วยกตัวอย่างว่ากฎระเบียบในการคุ้มครองวังสงวนนี้เฮาก็ต้องได้ปรับปรุงให้มีความเข้มแข็งแล้วก็ห้ามเด็ดขาดในการนำใช้เครื่องมือแบบดับศูนย์โดยเฉพาะการจับสัตว์ป่าระเบิดหรือสารเคมีอื่นๆเนาะความเดียวกันนั้นพวกเราก็ต้องได้ร่วมแรงร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อสูงใช้สร้างจิตสำนึกให้แก่ชุมชนนี้ให้ได้หันมาเห็นคุณประโยชน์ของการอนุรักษ์สัตว์น้ำ โดยเฉพาะคำเป็นป่าของเฮานี้เนาะให้มีความยืนยงอุดมสมบูรณ์อยู่คู่พวกเฮานี่แหละตลอดไปเนาะ
1: เจ้า
2: ก็อยากขอฝากไว้จากสัน
1: เจ้าเจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านสมพันธ์แพงศรีดาหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงไสยบุรีหลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการเฮาบ้านของพวกเฮาในมื้อนี้เจ้าก็ให้การจัดกิจกรรมวันปล่อยปลาให้เป็นขบวนประชาชนเข้าร่วมอย่างหลวงหลายได้ท่านเด้อ
2: เจ้าขอบใจหลายๆขอให้ความทางบุญเช่นกันเด้ออยู่ดีมีแฮง
1: เจ้าเจ้าเจ้าเอาโชคดีท่านขอบใจหลายๆเจ้า
2: เจ้าเจ้าขอบใจหลายๆเจ้าเจ้า
1: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสมพันธ์แพงศรีดาหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงไสยบุรีเอาท่านผู้ฟังตอนนี้พวกเราไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อนเดี๋ยวจะหน่อยพวกเรากลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายของรายการ
3: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ
4: ่ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแต่แจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
3: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
4: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทงสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ที่ทานรับฟังผ่านไปนั้นตอนต้นของทางรายการการเมนทานสมพันธ์แพงศรีดาหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงไสยบุรีท่านผู้ฟังกะทั้งแขวงไสยบุรีเพิ่นก็โอ้วางแผนการในการปล่อยปลาในปีนี้หลายอีหลีเด้54ล้านกว่าตัวตัวนี้ก็แม่นส่วนใหญ่เพิ่นก็แม่นเน้นนักใส่ปลาพื้นเมืองพันธุ์พื้นเมืองเป็นต้นกับปลาปากปลานิ้นปลาในปลาเกล็ดแลบและปลาอื่นๆที่สามารถค้ำประกันเสบียงอาหารให้แก่ประชาชนแล้วก็ลงปล่อยลงสู่ธรรมชาติเพื่อให้มีความยืนยงอะไรแล้วก็เพื่ออนุรักษ์พร้อมโดยเฉพาะเพิ่นก็เน้นหนักใส่บอนจุดที่เฮาอนุรักษ์ไว้แนวพันธุ์ต่างๆเพื่อเฮ็ดให้ขยายพันธุ์ป่าเนาะตัวนี้ก็เป็นทางแขวงไสยบุรีเพิ่นก็เฮ็ดเป็นขบวนกว้างขวางอีหลีเป็นขบวนแล้วก็เชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมอย่างเป็นขบวนกว้างขวางท่านผู้ฟังที่เคารพเวลาของรายการก็เบิดลงเพียงพอดีมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวงอมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจากลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
6: ตึมเงินใส่เบอร์ราคาเฮ็ดแนวใด
7: ต้องแอป M Service
8: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อน้อ
7: ต้องแอป M Service
9: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ไสน้อ
7: ต้องแอป M Service
10: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ไส
7: ก็ต้องแอป M Service
11: โอ้ว้าวคักแท
12: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทันยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราเทเลคอมได้เองอีกพิเศษเข้าใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
10: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
12: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
13: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
14: เฮาพวกเฮาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
15: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
14: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้า มันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเห็นให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
15: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
14: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
15: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
14: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับใหม่ใส่โทษตามกฎหมายได
16: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่ฮักเพลงทุกท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาปัญหาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์วันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนรับนาทีดำเนินรายการสุทานฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้วันพฤหัสบดีวันที่9กรกฎาคมคิดศักราช2026กงกับมื้อแหม10ค่ำเดือน8ลาวปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันมีรายการในมื้อนี้เนาะบ่มีนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาในรายการเพราะว่าอาทิตย์นี้อาจารย์แสงฟ้าเข้าร่วมสนทนาวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์จะสืบต่อนำเสนอบทความวิชาการของนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์สุพันธ์วิทย์รายการครับฟังต่อจากวันอังคารเนาะมีรายการผู้ใดที่ติดตามรายการของพวกเราก็จะพอจื้อได้ว่าวันอังคารดอกจอนได้เสนอบทความวิชาการของอาจารย์บรีประภาพันธ์ซึ่งเป็นหนึ่งในนักค้นคว้าวิชาการด้านภาษาศาสตร์ที่มีสื่อเสียงเนาะแล้วก็เป็นที่ฮู้จักในแวดวงของภาษาศาสตร์เป็นอาจารย์พ่อคำว่าแม่นได้มีรายการเลยในหัวข้อบรรหาปิ่นอ้อมการสะกดคำภาพรวมภาษาอักษรและการสะกดตามเสียงเนาะซึ่งว่าในบทเขียนดังกล่าวหันที่ได้นำเสนอให้มีรายการรับฟังหันกันเป็นการตอบคำถามที่หลายๆคนหันมีความสนใจเกี่ยวกับการสะกดคำตามเสียงในภาษาลาวปัจจุบันการตกลงเขียนตามเสียงเป็นปัญหาที่จำเป็นยกมาพิจารณาเนาะแต่ว่าเขียนตามเสียงเป็นเท่าใดนั้นปัญหาที่ผู้ใช้ภาษาลาวรวมถึงผู้ที่เขียนไวยากรณ์ลาวก็ตั้งเป็นปัญหาแล้วก็แก้กันยังบ่ทันลงตัวตามความเป็น

ตามคนเป็นจริงในบางจุดอาจารย์ซะการทุกเทียงในผ่านมาอาจารย์บุรีก็ว่ามักจะบ่ตกแตกอันนึงมาจากผู้ร่วมวงการทุกเทียงกันแม่นส่วนใหญ่เว้าตามความคิดตามบทเรียนที่เคยเรียนมาบ่ทันได้ศึกษาค้นคว้าในรายละเอียดของปัญหาอย่างเป็นระบบตามหลักการที่แน่นอนจากนั้นการรับมือปัญหาใหม่ๆจึงเกิดข้อขัดแย้งและก็ซับซ้อนในหัวของพวกเราโดยที่หาข้อยุติบ่ได้อย่างสมเหตุสมผลแล้วก็ขัดแย้งกันภายในระบบซึ่งส่วนใหญ่แม่นมาจากการบ่ลงตัวอย่างเสมอต้นเสมอปลายด้านอักขระวิธีเนาะและในนะบทความดังกล่าวนี้ก็มีหลายข้อในนี้มีสาวสองข้อในรายการที่อาจารย์ตั้งเป็นคำถามแล้วก็ตอบเนาะซึ่งว่าวันอังคารท่านดอกซอนได้เสนอผ่านมาแล้ว9ข้อ10ข้อในรายการได้ครึ่งนึงแล้วข้อที่1ใส่หัวข้อว่าภาษาแม่นผลิตภัณฑ์สังคมและแม่นสัญญาลักษณ์อันหนึ่งข้อที่2เนาะแม่นย้อนแนวนั้นภาษาต่างกันจึงมีคำศัพท์ต่างกันในการซองแสงหรือเอื้อนซื้อสิ่งวัตถุอันเดียวกันข้อที่3การใช้คำและสะกดคำที่ได้จากภาษาต่างประเทศจึงบ่จำเป็นยึดติดกับเข้าเกินไปข้อที่4ภาษามีการเปลี่ยนแปลงบ่ข้อที่5เฮ็ดแนวใดกับการเปลี่ยนแปลงภาษา6ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงเสียงของภาษาในนี้ก็จะเว้าถึงสระพยัญชนะและก็วรรณยุกต์เนาะส่วน7การกำหนดภาษาทางการภาษามาตรฐานในท่ามกลางที่มีหลายภาษาถิ่นเฮาควรกำหนดแนวใด8ภาษาแห่งชาติแม่นแนวใด9การกำหนดเสียงกลางในการใช้เป็นภาษาแห่งชาติและความเป็นเอกภาพในการสะกดและใส่คำ10อักษรในภาษาแม่นยังถือว่าได้เสนอมาเหียบห้อยแล้วในวันอังคารผ่านมาเนาะเป็นรายการ10ข้อมื้อนี้จะต่อข้อที่11ไปจนถึงข้อที่22ข้อที่11ใส่หัวข้อว่าอักษรในแต่ละภาษาแตกต่างกันทั้งระบบรูปและสำนวนมีผู้ถามมาเป็นอย่างอักษรแต่ละภาษาจึงมีจำนวนบ่เท่ากันอักษรของชาติใดภาษาใดก็เพียงพอสำหรับเขียนภาษาของชาตินั้นภาษานั้นบ่สามารถเอาอักษรของชาติหนึ่งไปเขียนให้อีกภาษาหนึ่งได้ครบถ้วนภาษาเป็นผลิตภัณฑ์รวมของกลุ่มคนแต่ละภาษาก็มีความเป็นตนตัวของตนเองพยัญชนะสระหรือวรรณยุกต์เนาะสร้างขึ้นมาก็เพื่อบันทึกเสียงของภาษานั้นๆเสียงใดบ่มีในภาษานั้นโกบ่ได้รับการสร้างขึ้นและโกบ่อาจเว้าว่าภาษาใดมีอักษรหลายเป็นภาษาที่ทันสมัยภาษาที่มีจำนวนอักษรน้อยเป็นภาษาที่เก่าแก่ล้าหลังเนื่องจากภาษาเป็นของไผ่ลาวเขาบ่สามารถเบาได้ว่าภาษาใดมีอักษรหลายเป็นภาษาที่ทันสมัยและภาษาใดที่มีจำนวนอักษรน้อยเป็นภาษาที่เก่าแก่ล้าหลังเนื่องจากภาษาเป็นของไผของเราความทันสมัยของภาษาแม่นขึ้นกับความทันสมัยของสังคมปัจจุบันภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาหนึ่งในภาษาที่ยืนอยู่แถวหน้าในสังคมโลกเจริญคำที่อังกฤษบัญญัติใช้เป็นทรัพย์ทรงแสงทันระดับการขยายตัวของเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์ก็สร้างขึ้นบนพื้นฐานอักษรของอังกฤษการสร้างอาจนำเอาจากหลายแหล่งข้อมูลที่เห็นว่าจำเป็นเช่นจากภาษาลาตินหรือภาษาอื่นๆเพื่อมาปรับสร้างตามโครงสร้างภาษาอังกฤษทั้งรูปคำและการพันเสียงกาวก็คือว่าบ่หมายความว่าต้องให้คือข้อมูลเดิมนั่นอ้อยต้อยดังภาษาลาวมีสระฮอด24ตัวสระภาษาอังกฤษมีรูปอักษรเพียงแต่6ตัวพันเปลี่ยนตามแวดล้อมได้ฮอด21เสียงว่าแนวนี้ก็บ่อาจเว้าได้ว่าภาษาลาวทันสมัยกว่าภาษาอังกฤษตามความนี้เนาะการรับเอาภาษาอื่นที่เฮ็ดได้ง่ายคือกับการนำใช้ระบบอักษรตามธรรมชาติของภาษานั้นตามความเหมาะสมเท่าที่สามารถซึ่งโดยทั่วไปภาษาที่พัฒนาเป็นภาษาแห่งชาติหนึ่งก็มีความสามารถรับภาระนี้ได้ในระดับที่แน่นอนการเพิ่มอักษรภาษาหนึ่งให้ครบตามเสียงของอีกภาษาหนึ่งก่อนการซุกงอมในภาษานั้นๆโดยเนื้อแท้แล้วเป็นปัญหานักเพราะเสียงพื้นฐานภาษาหนึ่งๆมันถือลักษณะสังคมแต่ก็สร้างขึ้นบนพื้นฐานธรรมชาติ
ระบบอวัยวะผันเสียงของคนกลุ่มนั้นและผ่านระยะเวลาอันยาวนานอยากเพิ่มอยากเฮ็ดได้บ่ได้แต่อยู่ในระดับที่ซับซ้อนยุ่งยากโดยบ่จําเป็นคันเข้าใจว่าศัพท์ภาษาแม่นสรรพสิ่งที่ศัพท์อ้างถึงบ่แม่นอันเดียวกันแล้วความจําเป็นต้องให้ภาษาต่างกันเว้าคือกันในทั่วโลกนี้ก็หมดไปมีรายการซึ่งความต้องการเนาะเว้าคืนอีกบาดนึงว่าความต้องการที่อยากให้ภาษาในทั่วโลกนี่นะเว้าคือกันมันเป็นไปบ่ได้เนาะถ้าหากเฮาเข้าใจศัพท์ภาษาและศัพท์สิ่งที่อ้างถึงมันบ่แม่นอันเดียวกันแต่ละภาษาก็ได้กําหนดสัญลักษณ์ของแต่ละอันที่เป็นชื่อเอิ้นน่ะให้รับใช้เฉพาะภาษาของไผของเราฉะนั้นแล้วมันเป็นไปบ่ได้ที่ว่าทุกภาษาในโลกจะเว้าคือกันข้อที่12ที่มาของอักษรลาวอักษรลาวนี่ได้รับอิทธิพลจากสันสกฤตและก็เฮียนแบบอักษรสันสกฤตปรับมาเป็นอักษรลาวตามรสนิยมและความสะดวกในการเขียนการใช้รูปอักษรลาวศึกษาจากจารึกต่างๆมีครบตามสันสกฤตสามารถเขียนตำราเฮียนภาษาสันสกฤตได้แต่เมื่อใช้บันทึกภาษาลาวความลาวก็คัดจ้อนเอาแต่ที่จำเป็นตามลักษณะภาษาลาวภาษาเพิ่นมีพยัญชนะเปียว34ตัวเพื่อรองรับภาษาเพิ่นเฮาเอาของเพิ่นมาบ่แม่นรับมาเพื่อเอามาเนาะแม่นรับมาเพื่อใช้บ่แม่นกินไก่แบบกินทั้งคนมีรายการอันนี้แม่นอาจารย์บุรีได้ยกเป็นตัวอย่างโตใดบ่มีเสียงในภาษาเฮาเฮาก็บ่เอาเนาะตัวอย่างตัวที่ออกเสียงคล้ายคือตัวสอเสือแต่แตกต่างกันในภาษาเพิ่นมีฮอด4ตัวคือสอคัดสะตัวสอที่เป็นคือตัวคอตัวสอที่เป็นบอสอที่เป็นรอภาษาเฮาออกเสียงขออภัยภาษาเฮาออกเสียงแต่สอเสือเนาะเฮาก็ใช้แต่สอเสือแทนทั้งหมดคําที่เฮาได้คําเข้ามาจากภาษาสันสกฤตที่กล่าวมาเนาะแทนที่ว่าจะรับมาทั้ง4ตัวตัวใดที่มันแทนได้เฮาก็เอาแต่ตัวเดียวก็พอและมีตัวอื่นๆอีกหลายตัวที่ลาวเฮานําใช้ในลักษณะนี้ก็บ่ได้ว่าสิมีบาปกรรมหรือว่ามีไผมาสาบแซงหยังเนาะเพราะว่าเฮาก็รับตามความจําเป็นของเฮาหันมาเว้าเรื่องตัวรอราดาหรือว่าโลหันลิ้นในภาษาสันสกฤตมีเสียงลักษณะคล้ายคือกันฮอด3ตัวคือโลลิงโลลานรอหันลิ้นในกองประชุมสัมมนาภาษาบาลีอยู่ศรีลังกาเนาะเพิ่นได้ตกลงเอาโลลานมีเสียงเลื่อนเข้าคือกันกับโลลิงแล้วสามารถใช้โลลิงแทนได้โดยบ่จําเป็นต้องใช้โลลานอิงตามลักษณะภาษาลาวความสามารถในการพันเสียงตัวโลทั้ง3ตัวเฮาใช้โลลิงตัวเดียวแทนทั้งหมดได้เลยเนาะมีรายการเบิ่งด้านเหตุผลและด้านหลักเกณฑ์ในระบบลักษณะของมันก็เป็นไปตามที่ได้เสนอมาส่วนว่าข้ออ้างต่างๆนานานั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งการตกลงมติใดหนึ่งการออกข้อกำหนดกฎหมายใดหนึ่งในสังคมยิ่งสังคมกว้างขวางเท่าใดมันยิ่งมีความจำเป็นแต่อันสำคัญแมนมันเหมาะสมตามเหตุและผลผ่านการศึกษาค้นคว้าระดับใดในเรื่องนโยบายภาษาก็แนวเดียวกันมันต้องมีหลักเกณฑ์ก่อนหลักเกณฑ์นั้นต้องอธิบายได้สมเหตุสมผลแล้วจึงออกดำรัสหรือกฎหมายบังคับใช้ในทั่วสังคมข้อที่13จำนวนอักษรสัญลักษณ์ที่กำหนดขึ้นมาแทนเสียงหรือว่าปั้นลมให้เป็นตอนหากสามารถสร้างสัญลักษณ์น้อยแต่สามารถแทนให้สิ่งประสงค์แสดงหรือว่าสิ่งที่ต้องการสื่อสารได้ครบถ้วนแม่นเรื่องดีทั้งเป็นวิทยาศาสตร์และเป็นสิ่งพึงปรารถนาเพราะมันเป็นระบบบ่ซับซ้อนสะดวกในการเรียนการสอนและการนำใช้ทั้งบ่เสียเวลาไปจดจำในสิ่งที่บ่จำเป็นที่บ่มีเหตุผลอักษรเฮาบ่เป็นระบบในบางจุดก็เนื่องจากเป็นอักษรเรียนแบบมีอันตัดสิ่งบ่จำเป็นตาบจูนในสิ่งที่มีซองโวข่าวบ่ทันมีไม้บรรณยุตข่าวที่เฮาบ่ทันมีไม้บรรณยุตใส้เพิ่นกำหนดเอาตัวหอฮานเป็นเสียงบรรณยุตเป็นบรรณยุตเสียงสูง
เมื่อกำหนดไม่บรรยศไส้มันก็เลยขี้โค้มกันเนาะเสียงอักษรสูงทั้งมวลเป็นเพียงเสียงพันบรรยศของอักษรต่ำตัดอักษรสูงออกก็บ่มีเหตุผลสะท้อนอย่างตัวระบบอักขรวิธีภาษาลาวสังเกตจากอยู่ในนี้จะมีตารางให้สังเกตเนาะมีรายการซึ่งว่าในนี้เนาะเสียงสามัญอักษรต่ำในไวยากรณ์มูลเสื้อเป็นเสียงต่ำเสมออิงตามเสียงเวียงจันทน์แล้วก็เป็นเสียงสูงเสมอส่วนเสียงเอกกรณีโบแยกเสียงเอกต่ำเอกสูงตามเสียงเวียงจันทน์แล้วบ่ต้องการไม้ที่5ถ้าจำแนก2เสียงเอกต่ำเอกสูงไม้ที่5มีความจำเป็นแล้วก็ต้องการเมื่อเป็นแล้วนั้นก็ควรกล้าทิ่มอันโค้งเข่งที่ว่าทับซ้อนหรือว่ามันหลายแล้วก็ซับสนใช้เวลาหลายในการเฮียนการจดจำจึงใช้ได้เทียบกับน้อยแล้วก็เป็นระบบทั้งเสียเวลาน้อยในการจดจำแต่ว่าสามารถได้ตามจุดประสงค์มีคำถามว่าแล้วทานจะเลือกอันใดเนาะอันนี้เป็นเอิ้นว่าในการเทียบเสียงนี้ซึ่งว่าเป็นเอิ้นเป็นในข้อมูลทางวิชาการเนาะผ่านมาดร.ซ้อนเคยเสนอให้มีรายการฟังในบทที่1ในภาคอักขรวิธีภาคที่1ไวยากรณ์ลาวคือว่าด้วยเสียงเนาะมีรายการข้อที่14พยัญชนะลาวเป็นหยังคือว่ามีเสียงสระออยู่นําทุกตัวตัวอย่างกคคงโจโซโซโยเป็นหยังคําถามนะมีรายการเคยมีความข้องใจบ่พยัญชนะบ่แม่นเสียงหลักมันเป็นตัวสกัดเสียงสระให้เกิดเป็นรูปลักษณะเสียงใดหนึ่งพยัญชนะตัวหนึ่งแมนสัญลักษณ์แทนชุดต่างๆที่ห่วมกันเป็นซุ้มโฮมอันหนึ่งเมื่อเสียงที่เป็นออกมาจากปอดมากระทบใส่ซุ้มโฮมใดมันก็ให้เกิดมีรูปลักษณะเสียงแตกต่างออกไปเป็นพยัญชนะนั่นเนาะลำพังพยัญชนะจะบ่มีเสียงได้มันต้องมีสระที่หมายถึงกระแสลมมากระทบใส่มันจึงเกิดเสียงได้ดังนั้นเพื่อกำหนดฮู้มันด้วยเสียงฮะนะเพิ่นจึงใส่ซื่อให้มันตามคุณลักษณะเสียงที่เกิดเมื่อลมก็คือสระเนาะที่เกิดเมื่อลมกระทบใส่ก็คือสระเสียงที่ออกมาจากปอดในลักษณะเสรีเอิ้นว่าสระเมื่อเสียงนั้นถูกสกัดในซุ้มโฮมห่วมจุดใดจุดหนึ่งเพื่อให้เกิดรูปเสียงผันเอิ้นว่าพยัญชนะและการกำหนดเอาสระการกำหนดเอาสระใดประกอบให้มันแต่ละชาติแต่ละภาษามันกำหนดบ่คือกันบางภาษานี่เป็นเสียงเดียวบางภาษามีทั้งเดียวทั้งคู่แล้วแต่ลักษณะของภาษานั้นๆภาษาที่ใช้เสียงสระเดียวมีภาษาปาลีสันสกฤตแล้วก็ภาษาลาวเฮาต่างกันแต่ว่าปาลีสันสกฤตใช้สระอะกำกับเมื่อพยัญชนะประกอบกับพยางค์ถ้าบ่มีสระอื่นเครื่องหมายอื่นพยัญชนะตัวนั้นอ่านเป็นเสียงสระอะถือว่าพยัญชนะทุกตัวเกิดมาพร้อมกับเสียงสระอะเลยโดยที่บ่จำเป็นต้องเขียนเป็นรูปพยัญชนะลาวเฮาแม่นใส่สระโอประกอบเนาะมีรายการคือว่าอะไรตัวใดออกมาก็มีสระโอประกอบนําแต่ก็ไกลฮอดโฮงเฮือนภาษาที่ใช้หลายสระแตกต่างกันไปและบางตัวก็มี2เสียงหรือว่าส่งพยางค์เนาะได้แก่ภาษาฝรั่งอังกฤษเส้นในภาษาอังกฤษเนาะเสียงเดียวมีทั้งเสียงสระอีแล้วก็สระเอและก็อื่นๆที่เป็นเสียงคู่มีทั้งคู่ที่เป็น1ตัวและคู่ที่เป็น1ตัว2ส่วนสินะมีรายการปัญหานี้นำไปถึงหลักการการกำหนดการสะกดคำของแต่ละภาษาก็แตกต่างกันไปภาษาเฮาบ่มีพยัญชนะคู่ที่เป็น1ตัว2ส่วนเว้าภาษาและเว้าพยางค์ใดพยางค์นั้นออกเสียงชัดเจนตัวสะกดทุกตัวที่ทําหน้าที่เป็นพยางค์อัดแม่นอัดแจบบ่มีเสียงผิวออกมาฉะนั้นเมื่อสะกดต้องมีทั้งสระและพยัญชนะครบตามพยางค์ที่เป็นพยางค์อัดเนาะคือพยางค์ที่มีตัวสะกดก็อัดเจ็บเลยบ่มีเสียงผิวเสียงผิวอยู่ปากเนาะและเป็นปากที่บ่มีเสียง
โกปรากฏออกและพยัญชนะเฮาก็บ่มีตัวใดที่เป็น1ตัว2ส่วนการกำหนดคำจริงบ่มีสะกดกลางคำเป็นเสียงอัดแจบโกกะโกคอคองอแจบเลยมีแลกกันซึ่งว่าจะแตกต่างกับภาษาอังกฤษเนาะคืออันน่ะมีตัวอย่างนี่แม่นคู่ที่เป็น1ตัว2ส่วนตัวอย่างว่าตัว F เนาะบ่อัดแจบเนาะ S X อย่ามีแลกกันบ่คือในภาษาลาวเฮาใดคั่นว่าโกมีแลกกันลองเว้าเบิ่งโกคอคอก็คือเสียงอัดแจบบ่มีเสียงพิวออกมาจากปากเรามีรายการลองสมเทียบเว้าเบิ่งกับตัว F S X เนาะมันก็จะแตกต่างกันข้อที่15เป็นหยังนักปราชญ์อาจารย์เฮาจึงเลือกเอาเสียงสระอมาตั้งหรือว่าเอิ้นชื่อพยัญชนะลาวเมื่อกี้14แม่นพยัญชนะลาวเป็นหยังคือว่ามีเสียงสระโออยู่นําทุกตัวเนาะใครขอแก้ขอคงใจแล้วบัดนี้เอิ้นฮู้แล้วว่านักปราชญ์เฮานี่เพิ่นเอาเสียงสระโอเป็นเสียงที่มากับพยัญชนะลาวทุกตัวเลยแล้วบัดนี้แล้วเป็นหยังล่ะนักปราชญ์อาจารย์เฮาจึงเลือกเอาสระโออายุมันยาวนานมีรายการบ่ทันได้พบเอกสารใดบอกไว้คันสิให้ตั้งสมมุติฐานพิเศษก็เห็นมีบางปองแป้วนักปราชญ์อาจารย์ลาวก็มีหัวคิดเฉพาะแมนอยู่ว่าเฮียนแบบอักษรสันสกฤตแต่ก็บ่ได้หมายความว่าตามทุกอย่างคืนไปเบิ่งการตั้งชื่อของคนลาวบู่ฮานการตั้งชื่อมีความสำคัญหลายสำคัญถึงกับได้หาหมอโหนมาไล่ลึกย้ำดูสตาร์ไลท์เกิดว่าควรจะใส่ชื่อตามพยัญชนะหรือสระใดหมายความว่าการตั้งชื่อต้องให้มีทั้งความหมายและความเป็นมงคลหรือบ่ก็มี1ใน2เนาะคันมันบ่มีความหมายมันก็ต้องมีความเป็นมงคลอันดีแท้ก็ให้มีทั้งความหมายและก็ความเป็นมงคลก็บ่ต่างหยังกับการตั้งชื่อของคนเฮาแต่ละคนที่เกิดมาแล้วโศกเนาะบางคนนี่ก็หาครูบาอาจารย์เด้มีรายการอันนี้อาจารย์บุรีเพิ่นเปรียบเทียบให้เฮาเห็นได้ง่ายขึ้นฉะนั้นจะเอาเสียงใดสระใดมาตั้งชื่อพยัญชนะก็ต้องได้เลือกเสียงมีหลายเสียงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติและสังคมนับทั้งเสียงภาษาแต่นักปราชญ์ลาวอาจนึกว่าเสียงที่เป็นภาษาต้องเป็นเสียงแนวใดมีความพัวพันทางด้านความหมายแนวใดเพื่อให้ได้มาสิ่งนั้นเพิ่นอาจลิงเห็นว่าเสียงทําอิฐที่จะก่อตัวเป็นภาษาแมนเสียงสระโอเนาะเสียงทําอิฐที่จะก่อตัวเป็นภาษาได้มีรายการเป็นเสียงสระโอสาเหตุกําหนดว่าเสียงสระโอเป็นเสียงทําอิฐก็เพราะในสังคมลาวก่อนเด็กน้อยจะปากเว้าเป็นภาษาคนมันต้องออก่อนเนาะเพิ่นว่าเด็กน้อยออแล้วเพิ่นก็กําหนดเอาเสียงสระโอเป็นเสียงทําอิฐของความจะมาเป็นเสียงภาษาและนำไปประกอบพยัญชนะเพื่อเป็นชื่อเอิ้นจำแนกต่างให้พวกมันและเรื่องนี้ก็ยังมีหลายสมุดฐานอยู่เป็นอะไรมีรายการเนาะลองคิดคืนเบิ่งว่าเสียงเด็กน้อยหรือว่าลูกนี่แหละเนาะลูกเฮาเจ้าข่อยนี่แหละก่อนที่จะปากนี่นะต้องออแอก่อนออแอเฮาก็พากันเว้าว่าอู้ออแล้วเด้อีกบ่ดนก็ปากแล้วแม่นบ่มีรายการอันนั้นแม่นว่าเป็นหยังนักปราชญ์จึงเอาเสียงสระโอมาเอื้อนหรือมาตั้งชื่อในภาษาลาวเนาะแม่นข้อที่15เอาข้อที่16ก่อนมีรายการจะคอยพักฟังเพลงข้อที่16ปัญหาอักษรในการสะกดคำนอกจากพยัญชนะในภาษาลาวมีบางปัญหาด้านระบบโดยที่มีการทับกันระหว่างอักษรสูงและไม่บรรยุตแล้วยังมีปัญหาเรื่องคุณอยากได้หน่วยเสียงตืมบางสมัยกำหนดเสียงภาษาเสียงพยัญชนะในภาษาลาวฮอด33ตัวมีหน่อมีรายการอย่างบางระยะเด้ฮอด33ตัวรวมพยัญชนะประสงค์เข้าเป็น46ตัวบางสมัยกำหนดให้มีแต่27ตัวรวมพยัญชนะประสงค์เข้าเป็น40ตัวทั้งที่เสียงในพยัญชนะโดยธรรมชาติของภาษาลาวแล้วมีเพียง20ตัวนอกจากปัญหาบ่ลงตัวในระบบอักขระที่ว่ามายังมีปัญหาเรื่องพยัญชนะกลุ่ม
เมื่อเห็นภาษาอื่นเขียนบ่มีสระเพราะภาษานั้นบ่ได้กำหนดสระสระสั้นสระสระเสียงสั้นสระเสียงยาวก็จะเขียนตามอันเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดแย้งต่อลักษณะของภาษาลาวที่ออกเสียงแบบง่ายและจะแจ้งในแต่ละพยางค์และขัดแย้งกันในระบบอักขรวิธีที่ว่าพยัญชนะจะออกเสียงได้ก็ต่อเมื่อมีสระเนาะซึ่งว่ามันขัดต่อระบบสระภาษาลาวที่เพิ่นกำหนดให้มีเสียงสั้นเสียงยาวเพื่อบันทึกเสียงที่ปิ้งออกมาที่มีปัญหากันอยู่ในปัจจุบันคืออยากให้มีตัวรอหันลิ้นรอระดาและก็อยากให้มีพยัญชนะกุมรวมถึงการสะกดกลางคำเป็นรายการเลยนี่ปัญหาในการสะกดเนาะเพราะมาอันนี้ก็จะมีลักษณะวิชาการย้อนมาอาจารย์บุรีนี่ก็เป็นหนึ่งในนักค้นคว้าวิชาการด้านภาษาศาสตร์เนาะฉะนั้นแล้วปึ้มหลายหัวเอกสารหลายฉบับรวมถึงไวยากรณ์ลาวหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษาลาวภาษาศาสตร์นี่อาจารย์จะได้เข้าห่วมฉะนั้นแล้วในแต่ละเทื่อเนาะในแต่ละกล่องประชุมมันก็ต้องมีการยกแต่ละปัญหาที่ว่าเกิดขึ้นมาสนทนาหรือว่ามาตั้งเป็นปัญหาค้นคว้าก่อนที่จะรับรองเป็นเอกสารให้สังคมได้สมใจแน่นอนมามันก็จะมีหลายปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะซึ่งว่าก็เห็นว่ามีการเสนออยู่ในเรื่องในนี้ว่าปัญหาก็มีผู้ที่ทุกเถียงว่าเอาบ่เบาสนอว่าการกำหนดในปัจจุบันนี้ก็เป็นเอกภาพแล้วแต่ว่าก่อนที่ว่าจะมาเป็นเอกภาพในปัจจุบันนี้แน่นอนว่าก็ต้องมีผู้เสนอว่าในภาษาอื่นเขียนนี่บ่มีสระตัวเองก็อยากบ่จักมีคือกันนะหรือว่าบางเทื่อนี่ก็บ่อยากมีสระเสียงสั้นเสียงยาวมันยากจังซี่นะคือปัญหาที่เพิ่นยกมาสนทนากันในของประชุมอันนี้มันเห็นแสดงออกผ่านเนื้อในของข้อที่16นี้ปัญหาอักษรในการสะกดคำเนาะให้มีรายการพักฟังเพลงเอา1เพลงซะฟังหลายขอย้ำมันบ่หมดเนื้อในของเอกสารยังข้อ17 18 19 21และ22ในรายการยังประมาณ2 4 5นาที AC เนาะจักหน่อยกลับมาพบกันในระยะต่อไปของรายการฟังเพลงซะก่อน

0: ขณะนี้มีรายการพรมให้เกียรติที่ตามมาฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวอยู่ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วกลับมาพบกันในระยะนี้เนาะมีรายการก็สืบต่อนำเสนอบทความของอาจารย์บุรีประภาพันธ์ต่อจากวังกี้ให้มีรายการได้รับฟังบ่ทันลืมตีเนาะวังกี้ข้อที่16ปัญหาอักษรในการสะกดคำต่อข้อที่17บัดนี้นะปัญหาเสียงพยัญชนะฮอเฮือนหอฮานโลหันลิ้นและโลลิงในภาษาลาวเขาเบิ่งเพียงรูปนอกเขาเห็นว่าพวกมันแตกต่างกันเป็นคนละตู่เสียงแต่มีคนตั้งคำถามกันว่าเป็นยังในภาษาลาวจึงเกิดการสลับเสียงระหว่างพวกมันดังมีคำศัพท์เดียวแต่บางเทือเว้าห้อยบางเทือพัดเว้าร้อยคืนไปเบิ่งภาษาตระกูลไต่แสงต่างๆจะซอยแก้ปัญหาในด้านประวัติศาสตร์และอิงใส่หลักการทางด้านภาษาศาสตร์ปัญหานี้จะช่วยให้ความกระจ่างแจ้งแก่พวกเขาภาษาลาวหังนกภาษาคำตีว่าลังนกเนาะภาษาไทยสยามว่ารังนกภาษาไต่ส่วนใหญ่ว่าหินหอกหาเตในเสียงภาษาอาหมพัดว่ารินรอกราแสดงว่าในด้านการไส้พวกมันก็มีประวัติให้เห็นว่าในหลายกรณีหน่วยเสียงฮอเฮือนหอฮานโลหันลิ้นลอลิงเป็นหน่วยเสียงเดียวที่มีการไส้ตามแต่ละภาษาถิ่นถิ่นใดสามารถออกเสียงใดได้ก็ไส้ตามเสียงนั้นบ่มีหยังผิดแปลกเพราะต่างก็เข้าใจในภาษานั้นในแง่ภาษาศาสตร์ศึกษาเบิ่งว่าเสียงเหล่านี้มีการเปลี่ยนเสียงหากันได้แนวใดแน่นอนว่าบ่แม่นมันเฮาได้เฮาเป็นเนาะมันมีระบบภายในของมันเบิ่งจากฐานเกิดหรือจุดผลิตเสียงและลักษณะของเสียงพยัญชนะพวกนี้เสียงดั้งเดิมมีฐานเกิดที่ใกล้เคียงกันตัวโลลิงเกิดจากเพดานอ่อนตัวรอระด้าหรือว่าโลหันดินหันเป็นเกิดจากเหือกไก่หอเหือนเกิดจากคอหอยแยกกันที่ลักษณะเสียงโลลิงโลลิงนี่เป็นโพ่งปากอัดบางส่วนและเสียงออกข้างลิ้นตัวรอคือโลหันลิ้นเป็นโพ่งปากอัดผ่านกลางและก็ม้วนลิ้นรอมีรายการก็ลงเว้าเบิ่งเนาะหอเหือนโพ่งปากแคบและเสียดแทรกฮอลองเว้าบุงด้วย3ตัวนี้ลอรอฮอการยับย้ายคีโคมระหว่างพวกมันจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้และเสียงที่ออกสะดวกและง่ายกว่าโมแมนโลลิงเอาออกเสียงยากกว่าแมนโลหันลิ้นหรือว่าตัวรอเนาะเพราะมีจุดสกัดหลายฉะนั้นทาเอียงในการไส้จึงนักไปหาเสียงโลลิงคำเดิมของคำที่ถือลักษณะนี้คือมีเสียงรอโลฮอฮอเดิมมาจากเสียงควบคู่พยัญชนะกลุ่มเนาะเส้นมารอรินมีหินนี่หินแล้วก็รินรังลังราแล้วก็ห้าห้าให้จังซี่นะรื้อแล้วก็ฮื้อฮื้อฟื้นสินะมีรายการเรือนเฮือนการไส้การเลือกไส้หอเฮือนรอรอหอและลอลิงเวลาแยกตัวจากพยัญชนะกลุ่มนั้นขึ้นกับการเน้นเสียงพยัญชนะตัวใดจะเอาตัวนั้นและขึ้นกับลดนิยมของภาษาแต่ละถิ่นเสียงฮอเฮือนเป็นเสียงฮอเฮือนหอฮานเป็นเสียงของหน่วยเสียงเดียวหอฮานเป็นตัวเสียงหรือเสียงย่อยที่พันเป็นเสียงจัตวาจากหน่วยเสียงฮอเฮือนส่วนว่าโลลิงรอฮอเฮือนของแต่ละถิ่น เป็นหน่วยเสียงที่ยับย่ายแบบซับลีกที่ระวางเสียงที่เกิดในเพดานอ่อนและก็เหือกไกลพร้อมเดียวกันนั้นก็เปลี่ยนลักษณะเสียงนำไทยสยามเนาะมีไส้พยัญชนะคู่จำนวนหนึ่งและไส้หอเหือนลอลิงหอเหือนหอหานแยกกันเป็นส่วนใหญ่ลาวยวนลื้อผู้ไทยบ่ปรากฏไส้พยัญชนะควบคู่และไส้ลอเลียงขออภัยและไส้ลอลิงและหอเหือนหรือหอหานบ่ไส้เสียงตัวรอหันลิ้นอันนี้เป็นเหตุผลข้อที่18เป็นอย่างตัวรอหรือว่าโลหันลินจึงเป็นปัญหาในระบบพยัญชนะลาวมีแรงการต้องถามมีแรงการก่อนว่ามีแรงการมาเป็นปัญหาบ่เนาะคำตอบนี่บางเทื่อก็จะมีผู้ตอบแล้วว่าก็เป็นปัญหาได้ย้อนว่าพื้นฐานเสียงเฮานี่บ่แม่นเสียงที่อันน่ะเป็นเสียงที่หันลินน่ะมีแรงการเนาะมันก็เว้ายากถามว่าได้บ่ได้ต้องฝึกก็คือเฮาเรียนภาษาอังกฤษหั่นดิคันเวลาที่ตั้งใจแท้ตัว R ก็จังค่อยออกเสียงถ้าว่าเว้าธรรมดาก็ R เนาะมีแรงการเพราะว่าพื้นฐานเสียงเฮามันบ่มีอันนี้แม่นตามทัศนะของดร.ซอนได้คิดแนวนั้นนะคำเห็นต่อไปนี้เป็นคำเห็นในแง่ภาษาศาสตร์บ่แม่นตามความหมักหรือเพื่อขัดกับหลักไวยากรณ์ใดๆที่มีมาเนาะฉะนั้นผู้อ่านควรอัดความหมักส่วนตัวหรืออคติไว้ก่อนแล้วพิจารณาตามหลักเหตุผลทางภาษาจึงจะบ่คันแค่อันนี้อาจารย์บุรีเสนอไว้ในเอกสารตัวรอมีปัญหาย้อนมันบ่แม่นพยัญชนะลาวมันถูกบังคับให้มีมันเกิดมาและมีปัญหานำการสร้างไวยากรณ์บัญญัติพวกสร้างไวยากรณ์อยากให้มีทั้งที่มันบ่แม่นมันบ่มีในระบบเสียงของลาวไวยากรณ์บัญญัติปี1935บัญญัติให้มีพยัญชนะลาวที่เป็นพยัญชนะเปียวทั้งหมด34ตัวเพิ่ม14ตัวจากพยัญชนะลาว20ตัวเนาะเหตุผลที่เพิ่มก็ง่ายๆคือเคยได้รับอิทธิพลจากสันสกฤตอย่างให้ภาษาลาวคือสันสกฤตพวกนักไวยากรณ์บัญญัติหุ่นต่อมาบ่มักบ่เห็นตามก็บ่เอาตามทั้งหมดเอาแต่21ตัวเพิ่ม1ตัวจากพยัญชนะลาว20ตัวเท่านั้นตัวที่เพิ่มแม่นตัวรอหันลินนี่แหละมีรายการเอ้ยตัวรอหรือว่ารอหันลินเนาะเหตุผลที่เพิ่มก็ง่ายๆคืออยากให้เขียนตามภาษาต่างประเทศได้คั้นเอาพวกคั้นเอาพวกเพิ่นทั้ง2กลุ่มนี้มาเถียงกันก็คือจะเมื่อยฟังพอควรอยู่อาจารย์บริว่าเนาะเสนอในเอกสารเด้คือสิบ่มีไผลุงไผความจริงตัวโลหันลีนก็คือตัวอื่นๆในตัวที่ถูกตัดมันบ่แม่นพยัญชนะภาษาลาวบัญญัติเพื่อเขียนภาษาสันสกฤตพวกเคยเรียนตามไวยากรณ์ปี1935ก็คือในระบบเก่าก็โอโอยก็โอโอยว่าไวยากรณ์ลาวเดี๋ยวนี้บ่เป็นตามบ่เป็นตาบ่เป็นตาแล้วนะอย่างให้คือปี1935พวกเคยเรียนไวยากรณ์สมัยพระราชอาณาจักรลาวพัดอยากให้รักษาคือที่ตนเรียนมาอันผิดแปลกไปก็เป็นเรื่องผิดลักผิดเกณฑ์เนาะโดยบ่ฮู้จะแจ้งว่าเกณฑ์แม่นหยังพวกที่ยกตัวรอหันลีนหรือว่าตัวรอขึ้นมาตั้งเป็นปัญหานั้นมาจากประวัติศาสตร์2สมัยปะไว้มันแม่นภาพหลอนประสาทของคนที่เคยสัมผัสกับมันซื่อๆอันนี้ให้ฟังอย่างเปิดใจได้มีรายการเอ้ยเพราะว่าเสนอไว้ตั้งแต่ต้นแล้วเด้ยังเสนอตามหลักภาษาศาสตร์ไว้ว่าอัดความมักส่วนตัวหรือว่าอคติไว้ก่อนเนาะแล้วพิจารณาทั้งเหตุผลเบิ่งในแง่ภาษาศาสตร์หรือไวยากรณ์พรรณนาเว้าง่ายๆภาษาลาวบ่แม่นภาษาสันสกฤตภาษาลาวรับอิทธิพลจากสันสกฤตมันก็เลือกเอาสิ่งที่ดีและเหมาะสมกับมันตามกฎเนาะตัดหมวกใส่หัวบ่แม่นตัดหัวใส่หมวกการที่ว่าเอาตัวรอเข้ามาเพื่อเขียนภาษาต่างประเทศฟังเป็นเรื่องคือตลกไปเพราะเอาตัวรอเข้ามาแล้วสามารถเขียนภาษาต่างประเทศได้แท้บ่เป็นปัญหาที่ตอบได้ยากเพราะภาษาต่างประเทศมีหลายภาษาต่างกันปริมาณอักษรก็แตกต่างกันไปเมื่อมีตัวรอและตัวอื่นๆเด้ ก็สิมีผู้อยากให้มีอีกโตไปเรื่อยๆอย่างบ่สิ้นสุดบ่มันเป็นปัญหายากหรือเป็นไปบ่ได้ที่จะกำหนดอักษรลาวสามารถเขียนตามภาษาต่างประเทศได้การเพิ่มพยัญชนะเป็น34ตัวและหรือ21ตัวแม่นเรื่องฟืนกฎเกณฑ์ธรรมชาติทางภาษามันจึงเกิดมีปัญหาบ่เลิกบ่แล้วอยากให้เลิกแล้วก็มีแต่พัฒนาไปตามเกณฑ์ตามระบบของภาษานั้นๆ1เนาะอยากให้แล้วได้1พัฒนาไปตามเกณฑ์ตามระบบของภาษานั้นๆ2คันอยากฝืนเกณฑ์ก็มีแต่ใช้อำนาจบัญญัติตามประสงค์ของผู้ของกลุ่มผู้กำอำนาจหมายถึงว่าออกกฎแล้วแหละมีรายการเนาะสมัยใดผู้ใดมักแนวใดจะใช้แนวใดไวยากรณ์ในเวลานั้นก็กำหนดใช้แนวนั้นแล้วก็สร้างเป็นเอกสารออกมาเพื่อให้สังคมใช้อันนี้ดอกซ้อนขยายความจากว่า2เหตุผลที่2ว่าอยากฝืนเกณฑ์ก็มีแต่ใช้อำนาจบัญญัติตามประสงค์ของกลุ่มผู้กำอำนาจเนาะข้อที่19บัดนี้นะมันก็เกี่ยวกันหมดนั่นแหละข้อที่19ตัวรอเป็นปัญหาบ่แม่นเรื่องเฉพาะตัวรอการสร้างอักษรให้ภาษาใดก็ต้องสำรวจหน่วยเสียงของภาษานั้นมีเท่าใดสร้างขึ้นให้ครบตามหน่วยเสียงที่มีหน่วยเสียงที่บ่มีก็บ่จำเป็นที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อเฮ็ดหยังเพราะบ่แม่นภาษานั้นเมื่อรับคำต่างประเทศเข้ามาใช้ก็ปรุงให้เหมาะกับภาษานั้นเท่าที่มีตามความสามารถของหน่วยเสียงธรรมชาติของมันการที่เอาอักษรภาษานึงไปเขียนให้อีกภาษานึงได้ครบถ้วนเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากหรือเป็นไปบ่ได้อันนี้ดอกส้นขอแสดงความเห็นว่าเห็นดีเป็นเอกภาพเนาะมันทุกมื้อนี้เด้เฮาก็กำหนดให้มีตัวรอในพยัญชนะเฮาแล้วรอหันลีนหั่นน่ะแล้วมีรายการว่าการเขียนภาษาต่างประเทศนี่นะสะดวกสบายง่ายขึ้นแล้วบ่มีรายการหรือว่ายังซับซ้อนอยู่คือเก่ายังมีรายการดีเขียนคำภาษาต่างประเทศดีเทนด้วยอักษรลาวนี่ได้อย่างสะดวกสบายแล้วบอกเนาะบอสร้างหน่วยเสียงขึ้นมีผลหยังต่อการพัฒนาภาษาหรือบอทุกภาษาที่พัฒนาใช้เป็นภาษาที่กว้างขวางและคงตัวได้ในสังคมนึงๆมีขีดความสามารถที่แน่นอนในการสร้างทรัพย์เป็นของตนเองแน่นอนว่าบอมีภาษาใดคือภาษาใดอ้อยต้อยมีรายการเอ้ยบอมีภาษาใดคือภาษาใดอ้อยต้อยขนาดว่าภาษาลาวภาษาไทยเนาะเป็นภาษาห่วมตระกูลมีคำศัพท์ห่วมตระกูลและมีรายการว่ามันคือกันอ้อยต้อยบ่แม้นว่าเฮานี่เว้าภาษาไทยได้อ่านภาษาไทยออกแต่เขียนได้บัดนี้น่ะมันก็ยากยากอยู่ไหนเฮาเว้าได้อ่านได้ฟังเข้าใจแม่นย้อนเฮาบริโภคผ่านพาหนะสื่อต่างๆแต่บัดเขียนนี่มันต้องได้เว้าเรื่องผ่านระบบการศึกษาได้บัดนี้น่ะมีรายการเนาะฉะนั้นแล้วมันก็บ่คือกันอ้อยต้อยเด้มีรายการบ่มีภาษาใดคือภาษาใดอ้อยต้อยแต่ทุกภาษาล้วนแต่สามารถสร้างทรัพย์ของตนขึ้นมาใช้ซึ่งทรัพย์นั้นอาจสร้างใหม่หรืออาจแอบอิงคำภาษาอื่นที่โดยส่วนใหญ่ก็อารมณ์อรวยตามอารมณ์อรวยได้เนาะในการสร้างทรัพย์ตนขึ้นได้ในการรับหรือปรับเปลี่ยนเอาคำภาษาอื่นๆเข้ามาใช้หรือโดยการเทียบแทนเช่นว่าบางภาษาจำแนกเสียงโซเสือฮอด3เสียงในขณะที่อีกบางภาษามีเสียงเดียวเมื่อฮับภาษาที่บ่จำแนกฮับคำจากภาษาที่จำแนกมันก็โฮมเข้ากันเป็นอันนึงแล้วก็ให้เข้าใจว่าศัพท์ที่นำมาใช้บ่แม่นศัพท์ภาษาเข้าเนาะเพียงแต่ได้ห้องหอยด้านใดหนึ่งจากภาษาเดิมมันได้หันเป็นศัพท์ภาษาตนแล้วเช่นว่าบาลีเนาะว่าระทะหรือว่าเทศนาคำเล่าว่าลดแล้วก็ภาษาอังกฤษว่าออกซิเจนลาวว่าออกซีสรุปความแล้วในการนำใช้ซับภาษาให้คำนึงถึงมโนภาพเดียวเนาะมโนภาพเดียวหมายถึงว่าสิ่งวัตถุเหตุการณ์ปรากฏการณ์กิริยาอาการอันเดียวกันเนาะภาษาต่างกันก็อาจเว้าต่างกันเว้าคือกันหรือเว้าค่ายคือหรือว่าละไม้กันก็ได้ นี่แหละดอกซ่อนหาก็ได้ยินการใส่คำศัพท์ของอาจารย์บรีเว้าค่ายคือหรือว่าละไม่กันได้แล้วแต่ความสามารถตัวจริงและความนิยมของภาษานั้นนั้นบ่อาจบุงซี่ภาษาใดถูกผิดเพราะมันเป็นการตุกลงกันใส่เนาะมีรายการตัวรอมีปัญหาบ่แม่นเรื่องตัวรอมันแมนปัญหารวมในระบบหน่วยเสียงของภาษาลาวตัวรอบ่แมนหน่วยเสียงหรือพยัญชนะในภาษาลาวเมื่อมีผู้ประสงค์อยากให้มีตัวรอในระบบเสียงลาวมันจึงเกิดมีปัญหาและผู้อยากให้มีต่างก็ให้เหตุผลและข้ออ้างนานาประการเช่นว่ามีคนก็ว่ามีไว้เพื่อเขียนคำที่ได้จากภาษาต่างประเทศในโลกมีหลายประเทศหลายภาษาแตกต่างกันก็มีหน่วยเสียงที่ต่างกันทั้งปริมาณและคุณภาพเสียงปัญหาที่ตั้งขึ้นว่าเมื่อมีตัวรอแล้วเขาสามารถเขียนคำต่างประเทศได้หมดบ่มันเป็นไปได้ยากเมื่อภาษาต่างกันปริมาณและคุณสมบัติหน่วยเสียงบ่หลายก็น้อยก็ต่างกันเช่นว่าเขายึดเขียนตามเข้าภาษาอังกฤษที่มาแฮงในปัจจุบันก็บัญญัตินำใส่ตัวรอสะกดคำทับศัพท์ให้ได้ตามภาษาอังกฤษแล้วตัวอื่นๆเด้ที่ในภาษาลาวบ่มีคือเสียงภาษาอังกฤษส่วนคือตัวอย่างเนาะ CH ตัว G ตัว S H ตัว X ตัว Z จะว่าแนวไหนคือบ่เอามาตั้งเป็นปัญหาในระบบภาษาลาวมีบางคนก็ว่าภาษาเผ่าหลายเผ่าในลาวมีเสียงตัวรอควรรักษาไว้อันนี้มันเป็นอีกเรื่องนึงคันสิเว้าเรื่องสร้างอักษรภาษาเผ่ามันบ่แม่นเฉพาะแต่ตัวรอดอกมันต้องได้บัญญัติเต็มแต่งอีกหน่อยหลายตามแต่ละเผ่าต่างกันอ่านนำใส้อักษรที่เคยมีผ่านมาในลาวเพิ่มเติมเครื่องหมายและอื่นๆมีบางคนก็ยกข้ออ้างซึ่งว่ามันบ่แม่นเหตุผลทางภาษามาว่าตัวรอเป็นอักษรที่มีมาแล้วแต่บูฮานควรรักษามันไว้ปะมันไว้ย่านมันจะเป็นบาปจะถูกสาปถูกแซงความจริงรูปอักษรในภาษาลาวมีครบตามสันสกฤตบ่แม่นมีแต่ตัวรอคันจะถึกสาบถึกเซงก็ถึกนักมาหลายเซนคนแล้วไวยากรณ์ปี1935มันเขียนตามเข้าก็ฝืนหลักการสะกดคำสมัยลาวล้านสร้างเพราะลาวล้านสร้างเขียนตามเสียงไวยากรณ์ลาวขออภัยไวยากรณ์สมัยพระราชอาณาจักรลาวก็ถึกสาบเซงอย่างน้อย12ตัวพอบาลมืดลักไวยากรณ์ลาวก่อนหน้านะก่อนหน้ามาแล้วและอื่นๆเนาะคนเข้าใจว่าภาษามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาแต่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนามันจะค่อยเป็นค่อยไปเมื่อหน่วยเสียงใดเคยมีแต่บ่มีเสียงใช้ในปัจจุบันมันก็ตายไปถ้าหากเกิดมีหน่วยเสียงใหม่เกิดขึ้นมาแท้ในภาษาลาวนั้นก็ต้องได้บัญญัติขึ้นมาเพื่อตอบสนองหน่วยเสียงนั้นๆบ่แม่นเห็นว่าภาษานั้นมีหน่วยเสียงนั้นเสียงนี้ภาษาเฮาบ่มีแล้วเขียนบัญญัติขึ้นมาให้คือภาษานั้นเนาะสมมติอยากทับศัพท์ภาษาอังกฤษเฮาก็ทับได้ตามเสียงหน่วยเสียงที่เฮามีอันใดใกล้กันก็ใช้อันนั้นเลยคันอันใดต่างกันก็หาตัวใกล้เคียงมาใช้แทนหน่วยเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นหน่วยเสียงที่ว่าเป็นหน่วยเสียงที่ว่าบ่ตายตัวเนาะมีรายการเป็นหน่วยเสียงมีเสียงหน่วยเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็นหน่วยเสียงที่บ่ตายตัวขึ้นกับแวดล้อมสระที่ประกอบมีเสียงแตกต่างกันไปตามกรณีเซนตัว CH เป็นตัวโซสร้างในคำว่า share CHAIR เนาะเป็นตัวโจโจในตัว C ตัว CH หรือว่าเป็นคอควายเนาะเป็นตัวโจโจในคำว่าจินก็สะกดเป็นตัว CHIN แล้วก็เป็นตัวคอควายในคำว่า chemistry ก็มีเป็นบอกเพราะว่าเป็นได้ลายตัวมันใกล้เคียงกับเสียงใดเฮาก็เอาภาษาเฮาในเสียงนั้นน่ะบัญญัติแทนเขียนแทนว่าซั่นซะเฮาบ่สามารถยึดรูปการเป็นหลักในการทับศัพท์ได้เสียง CH และหลายหน่วยเสียงในภาษาเฮาบ่มีเป็นต้นแม่นตัว G ตัว J ตัว R ตัว S SS กับ H เนาะมีรายการโอ้ดอกซอนก็จะแม่นบ่ได้ภาษาอังกฤษออกเสียงถึกแด่ผิดแด่ขออภัยเด้อกรณีนี้ก็ใช้หน่วยเสียงที่เอาใกล้เคียงหรือสีคือหรือสีคือคือหันแทนให้เซนแทนด้วยเสียงกอไก่จอจอกลอลิงซอสร้าง การเขียนทับซับก็ได้คำนึงถึงการใช้ตัวจริงคือมโนภาพเดียวคือได้เสนอเนาะสิ่งวัตถุเหตุการณ์ปรากฏการกิริยาอาการอันเดียวกันภาษาต่างกันอาจเว้าต่างกันหรือเว้าคือกันหรือเว้าคล้ายคือกันหรือละไม้กันก็ได้แล้วแต่ความสามารถตัวจริงและความนิยมความเข้าใจของภาษานั้นๆบ่อาจไปบ่งชี้ภาษาใดถูกภาษาใดผิดเพราะมันเป็นการตกลงกันใช้ในสังคมนั้นๆก็คือได้เสนอมาโดยทั่วไปภาษาที่สามารถคงตัวได้และพัฒนาได้ในโลกต่างก็มีความสามารถสร้างทรัพย์ใหม่และมีหน่วยเสียงพออารมณ์อร่วยน้ำกันไปได้ตามความสามารถบาดนี้ยังมีต่อได้มีรายการเวลากันยังน้อยหนึ่งดอกซ้อนพยายามเร่งข้อที่สาวเรื่องตัวรอมีผู้ถามว่ามีนักพิธีการไทยนำเสนอในการเขียนป้ายคำขวัญให้เป็นลาซะและลาซาเป็นราชเนาะที่สะกดตัวรอและกะสระอาสอสร้างและกะราซาย้อนเห็นว่าลาซะเป็นตูลาซะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือลาซะลาซายไปลาซามีความหมายว่าตูลาซาบกเกี้ยงเนาะแล้วตั้งคำถามว่าท่านมีความเห็นว่าแนวใดในนี้อาจารย์บุรีว่าขอแลกเปลี่ยนนำเนาะการจะบังคับให้ภาษาหนึ่งเป็นคืออีกภาษาหนึ่งเป็นเรื่องเป็นตะยักหัวแล้วก็เป็นการแทรกแซงภาษามันเป็นพาหนะคบค้าสมาคมของชุมชนนึงๆและมันก็มีลักษณะของชุมชนนั้นคันจะไปตีความหมายแนวนั้นมันก็โบสุดเป็นจักเทือคันเฮาตีความหมายว่าราซะแมนเสื้อเฮ็ดเสื้อลาไทยว่าราเนาะแล้วก็ซะอันแมนทั่วไปนะและมันก็บ่สิ้นสุดจักเทื่อการรับอิทธิพลของภาษาหนึ่งมาสู่ภาษาหนึ่งบ่แม่นเอาทางด้นคือได้เสนอมาแล้วว่ากินไก่บ่ลกขนนะมันจะรับเอาพอเหมาะกับอัตภาพของตนเฮาว่าบูฮานหรือว่าบูฮานสิว่าเฮาผิดมันก็บ่แม่นพอใช้กันทั่วไปและเข้าใจกันได้พอในภาษาลาวแล้วมันบ่แม่นภาษาไทยมันก็บ่แม่นภาษาบาลีภาษาลาวก็คือภาษาลาวเนาะข้อที่21ลาดาราดาในตัดตารางบางอักษรลาวว่าโรราดาเนาะคำว่าราดามันมีความหมายว่าแนวใดอาจารย์คำถามนะเป็นคำถามจากอาจารย์ที่สอนภาษาลาวที่มหาวิทยาลัยนเรศวรถามมาราดาเนาะหรือที่คนลาวเว้าและเข้าใจกันทั่วไปว่าราดาแหละนั่นเป็นคำที่ได้มาจากคำย่อตัว R ตัว A ตัว D ตัว A ตัว R ที่ว่าเรดาร์หันวะเนาะแสดงว่าสิบ่เพียงแต่คนไทยที่บ่เข้าใจคำว่าราดาร์หรือว่าราดาร์ในภาษาลาวนะคนอังกฤษที่บ่ฮู้ภาษาฝรั่งกับสิบ่ฮู้คือกันทำนองเดียวกับคนฝรั่งที่บ่ฮู้ภาษาอังกฤษได้ยินเรดาร์ก็สิงงเช่นเดียวกันภาษาฝรั่งออกเสียงตัว A เนี่ยเป็นตัว R ภาษาอังกฤษพัดอ่านเป็นตัว A มันก็ต่างกันไก่แต่ก็บ่เป็นหยังเพราะมันคนละภาษาราดานี่แม่นตัวที่เป็นคำอ่านให้กับอันน่ะตัวรอฮันลี่เนี่ยเนาะรอราดาเนี่ยมีรายการคำคือคำเดียวกันนี้เดินทางไปอยู่ต่างถิ่นหรือว่าต่างภาษามันก็เป็นรูปโสมตโนมพันเปลี่ยนไปคือมันจะไปปรากฏอยู่แต่ละภาษามันก็จะมีความแตกต่างกันไปเนาะข้อที่22ข้อที่สุดท้ายแปลกบ่เนาะคำถามในนี้แปลกบ่คนเฮานี่มักมันก็แปลกเห็นเปลี่ยนตัวรอฮันลี่นี่เนี่ยเป็นตัวรอลิงเป็นพิษเป็นแม่นเอาแท้เอาว่าทั้งที่มันก็เป็นอยู่แล้วเนาะราคาอันตรายบาดเปลี่ยนตัวอื่นคือว่าบ่เป็นหยังหมายถึงว่ามันจะมีปัญหาแต่ตัวเดียวนี่เนาะมีรายการฉะนั้นแล้วเพิ่นบ่ได้ตอบใดเพิ่นตั้งคำถามว่าแปลกบ่เจ้าว่าคิดน้ำกันบังดูแล้วก็คือจบเนาะเนื้อในของนะบทความวิชาการของอาจารย์บรีประภาพันธ์ในหัวข้อที่ว่าปัญหาปิ้นอ้อมการสะกดคำภาพรวมภาษาอักษรและการสะกดตามเสียงเป็นของเล็กเปลี่ยนที่นำเสนอสู่มีรายการได้รับฟังบางจุดก็อาจจะเข้าใจยากเพราะว่าเป็นคำศัพท์วิชาการหรือว่าเป็นข้อมูลทางด้านวิชาการเนาะแต่ว่าก็เป็นความรู้แลกเปลี่ยนนำเสนอให้มีรายการได้รับฟัง เข้าใจมือเล็กละมือละเล็กละหน่อยน้ำกันเวลาพอดีหมดแล้วขอบใจทุกท่านให้เกียรติติดตามมาฟังเด้ออวยพรทุกท่านมีความสุขสุขดีตลอดไปมืออื่นเฮามาพบกันยังมีคำศัพท์จำนวนหนึ่งเนาะที่ยังค้างสนทนาตั้งแต่วันพูด2คำแล้วก็หวมใส่คำศัพท์ที่สังหวมได้จากการประกอบส่วนทาง WhatsApp 5986-4685มืออื่นอย่าลืมติดตามมาฟังรายการของพวกเราได้ใหม่อวยพรทุกท่านอีกทีนึงแข็งแรงแล้วก็พบกันมืออื่นลาก่อนสบายดี
1: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
2: ระวังตีตันแต่เลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคชคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห้างไก่เส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
3: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
4: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพร

0: ตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาทิตย์อาสดงเวลาแห่งข้อมูลข้อมูลของท่านผู้ฟังทางได้ข้อมูลข้อมูลและก็ทางได้เบิ่งแยงสุขภาพเคียงคู่กับรายการอาทิตย์อาสดงของพวกเฮาวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสท่านผู้ฟัง 18:00 นจนฮอด 19:00 นเด้อ1ชั่วโมงเต็มๆมีเพลงแนวหมอลำนำสลับซับเปลี่ยนกันไปผ่อนคลายความอิดความเมื่อยสันตัวเฮ็ดเวียกมาเบิดมือคือโฮซกก็คือกันเฮ็ดเวียกเมื่อยแล้วก็ก็ได้มีเวลามาโอ้มาลมกับมีรายการจังซี่แหละเนาะแล้วก็ได้เปิดเพลงฟังไปนำจังซี่มันก็หายอิดหายเมื่อยไปได้ท่านผู้ฟังเนาะท่านใดที่มักฟังเพลงแบบลูกทงบ้านนาหรือว่าหมอร้องหมอลำจังซี่ก็แม่นฟังรายการอาทิตย์อัสดงของเฮาได้หลายช่องทางเด้อท่านผู้ฟังจากทางวิทยุก็แม่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หมุนขึ้นมาเลยเนาะถ้าว่าขี่รถก็แบบกดเลขมาที่FM 103.7 เมกะเฮิรตติดๆๆๆเบิดเดียวติดตามเฮาฟังแล้วก็ฟังเพลงฟังลำไปม่วนๆนำเนาะหรือว่าพี่น้องอยู่ทางเขตชนบทคำๆแรงๆจังซี่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกำลังขึ้นจากหน้าให้หน้าๆยามดำให้ดำนาเด้ยามนี้ท่านผู้ฟังก็เป็นกำลังใจให้เนาะด้วยเสียงเพลงเสียงครับเสียงลำนี่แหละจากทางรายการม่วนๆสิได้บ่เมื่อยสิได้กินข้าวแรงแซ่บๆกันเพิ่นว่าอย่ากินข้าวแซ่บเสียงเมี่ยงเฮ็ดได๋เฮ็ดเวียกไม่เมื่อยแล้วก็ปลามันหิวๆกินก็จังแซ่บซั่นตัวบ่แม่นคือพนักงานที่เฮาเจ้าข่อยฮอดโมงแล้วต้องกินทั้งๆที่บ่ทันยากแล้วก็ว่ากินข้าวบ่แซ่บจังซี่แหละเนาะท่านผู้ฟังเนาะขอบใจบริษัทแอร์ราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลนำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาสนับสนุนรายการของพวกเขาและก็วิธีเบิ่งแยงสุขภาพเนาะผ่านทางรายการของพวกเขานำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆบ่ว่าจะเป็นโนนีเอนไซม์หรือว่าสุภัทโอสถและก็นารายคายเซนและก็อีกหลายๆผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทแอร์ราดาลาวโนนีเอนไซม์สกัดจากหมากโนนีส่งผลดีต่อสุขภาพเนาะท่านผู้ฟังเนาะมีข่าวดีมาบอกกับมิตรรายการตื่มเด้อท่านผู้ฟังเด้อในปัจจุบันนี้คืนกำไรให้กับลูกค้าเนาะท่านสามารถเข้าร่วมโครงการของพวกเราได้ก็คือโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นะโครงการดีๆที่จะมาเบิ่งแยงสุขภาพของทุกคนมีรายการทุกท่านลูกค้าทุกท่านที่เบิ่งแยงสุขภาพคนในครอบครัวเนาะให้ห่างไกลจากพยาธินี่แล้วพิเศษสุดๆในปัจจุบันนี้ เพียงแต่ท่านเข้าร่วมโครงการในไตรมาส3เดือน5 6เดือนท่านผู้ฟังเนาะจะได้รับสุดผลิตภัณฑ์บำรุงห่างกายและก็ระบบเลือดไปเบิ่งแยงสุขภาพแบบจัดเต็มกันเลย1สุดใหญ่ทันทีในนั้นก็ประกอบมี5รายการกลุ่มผลิตภัณฑ์เบิ่งแยงระบบเลือดผลิตภัณฑ์หลักเลยนะโนนีเอนไซม์จำนวน20ขวดนะและก็สรรพคุณนี้ช่วยหยังช่วยฟอกเลือดปรับความสมดุลของเลือดปรับปรุงและก็เสริมสร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวพร้อมทางเกล็ดเลือดเฮ็ดให้เฮ็ดเวียกอย่างมีประสิทธิภาพเนาะโดยเฉพาะสุภัทโอสถเนี่ยแหละท่านผู้ฟังปรับเม็ดเลือดเนาะจำนวน2กระปุกให้กับลูกค้าให้กับทุกท่านเลยไปเบิ่งแยงสุขภาพเนาะช่วยในการสร้างแล้วก็ปรับสภาพเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวนี่แหละแล้วก็เฮ็ดให้ห่างไกลพยาธินะถ้าว่าเลือดเฮาสะอาดเนาะท่านผู้ฟังเนาะกลุ่มผลิตภัณฑ์เบิ่งแยงกระดูกและก็ข้อต่อจังซี่สมุนไพรคลายเส้นนารายคลายเส้นพวกที่เป็นเจ็บกระดูกเจ็บเส้นเจ็บเอ็นเจ็บออดๆแน่ๆนี่แหละนารายคลายเส้นช่วยบำรุงมวลกระดูกและก็ข้อต่อต่างๆเนาะลดอาการปวดเส้นพร้อมทั้งสนับสนุนไขข้อกระดูกเนาะในการผลิตและก็สร้างเม็ดเลือดใหม่ให้กับร่างกายข้อกระดูกนี้จะเป็นศูนย์รวมที่ผลิตเม็ดเลือดแดงเลยท่านผู้ฟังได้ไปรอเลี้ยงห่างกายนอกนั้นก็ยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์บัวจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เบิ่งแยงผิวพรรณเอ้ยบัวจะเป็นยาทูแค้ว1หลอดเนาะเบิ่งแยงสุขภาพปากและก็เหงือกของท่านมีแถมให้เนาะสบู่หน้าใสสบู่ลดสิวฝ้ากะจุดด่างดำต่างๆก็คือสบู่แก้คันสบู่โนนิโกนซอบเนาะท่านผู้ฟังเนาะจำนวน1ก้อนใช้สำหรับอาบน้ำลดอาการคันตามร่างกายช่วยให้ผิวพรรณสดใสแบบธรรมชาติเนาะนี่ใน1สุดเด้อท่านผู้ฟังสั่งเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดห่างไกลจากโรคพยาธิเกี่ยวกับเลือดทุกชนิดเด้อท่านผู้ฟังเฝ้าติดต่อสอบถามไปหาทางบริษัทไอราดาลาวในปัจจุบันนี้คนโทรไปปรึกษาปัญหาสุขภาพหลายท่านผู้ฟังหลังจากฟังรายการอาทิตย์อัสดงแล้วบอกว่าปรึกษาปัญหาสุขภาพลาล่าบ่มีค่าใช้จ่ายตลอด24ชั่วโมงมีรายการ
ฝ้าโทรไปเลยทางบริษัทเพิ่นว่าป๋าโทรคนโทรมาตลอด24ชั่วโมงแต่สายวางสายสายวางสายเลยว่าซั่นซะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีได้สําหรับท่านผู้ฟังที่ฮักสุขภาพเนาะอยากเบิ่งแยงตนเองเฮ็ดแนวใดเฮาสุขภาพเฮานี่มันซ่อมแปลงบ่ได้คือกับรถเด้เฮาต้องได้บํารุงได้เบิ่งแยงรักษาให้มันแข็งแรงอยู่ตลอดโทรไปปรึกษาเพิ่นโลดบ่เป็นหยังหลายก็ดีเพิ่นว่าหลายเท่าใดแฮงดีสิได้ให้คําปรึกษาว่าปัญหาสุขภาพที่เป็นอยู่มีหยังนักหนาสาหัสอันใดควรไปหาแพทย์หาหมอเพิ่นให้คําแนะนําเบิดเนาะตลอด24ชั่วโมงนอกนั้นก็ยังมีคนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทพร้อมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากเป็นตัวแทนจําหน่ายแน่จังซี่แหละเนาะดีแล้วท่านผู้ฟังที่ว่าสนใจสร้างรายได้ให้กับตนเองและก็ขึ้นทางบริษัทเพิ่นก็ยังมีสวัสดิการให้เติมอีกสวัสดิการแนวใดซื้อสินค้าแนวใดปรึกษาปัญหาสุขภาพแนวใดฟ้าวโทรไป020-8856-5599และก็5449-5449สองเบอร์นี้เด้อท่านผู้ฟังอย่าลืมบอกเพิ่นโลดว่าอภิญญาบอกจากทางรายการอาทิตย์อัสดงซื้อสินค้าลดราคาให้พร้อมส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนท่านผู้ฟังเป็นข่าวดีสำหรับมิตรรายการเด้อตอนนี้บ่ทันเว้าหลายใจห่างเวลาผ่านไปแล้ว9นาทีฟังข้อมูลความสื่นจากทางรายการอาทิตย์อัสดงจักหน่อยจังกลับมาโอนลมกันต่อ

0: หลังจากที่แม่กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกเลือดไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงบวมไงหลาย
0: อ๋อบวมไงหลายรอดแสดงว่ามันในเอ็กโคมุสุของแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
1: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียญาติเสียยังได้อยู่ได้ล่ะส่วนนี
0: ้โดยติ๊กกี้ไปเสียญาติบ่ได้วะ
1: บ่
0: มีแม่ไปเสียญาติกับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้เสียญาติสบายแล้วบ่
1: เมื่อ
0: ยแล้ว
1: เนาะบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกิน
0: ก้มก็บ่ได้อีก
1: ป่
0: วย
2: น้องพ่อเขาอยากยาแก้วิต
0: กัน
2: เลยเมื่อกี้กินยาแก้วิต
0: โอติกี้พอกินยาแก้วิตดิโอ้โดย
2: เดี๋ยวนี้เขากินนั่นโบวิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วิตก็บ่กินละ
1: แต่แม่โบวินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้ยพ่อนี่วินพร้
3: อม
0: เมื่อยพร้อมมาเห็นซะห่วย
3: วันนี้เจ้าละยาแก้วิต
0: ยาแก้วิตเจ้าละเนาะ
3: มันโบวินมันก็บ่กิน
0: เด้อดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449 อีกเถื่อ020-5449-5449

กาผ่านท่านผู้ฟังไปมือแรงเด้อว่าฉันสิไปกินข้าวนำจากบอกไผบอกโคศกได้บ่หรือว่าแนวใดปนกบลวกผักว่าซั่นนี่มามันก็คักปานอย่างเมื่อสิบ่ได้แวะตลาดก่อนบ่นี่ฟังเพลงแล้วก็คิดยากคือกันเอาขอบความใจเด้อมีรายการที่ติดตามทางไลฟ์สดอยู่ในปัจจุบันนี้เพิ่นว่าขอฟังเพลงแน่ว่าซั่นเด้ขอฟังเพลงบ่เป็นดังที่คิดของผู้ใดนี่ของเบาสุขสวรรค์อยู่ทาง YouTube อ้าวเทคนิคเฮาจัดการให้เลยแล้วก็เพิ่นก็ทําข่าวสบายดีมาเอ้าสบายดีเช่นเดียวกันขอให้มิตรรายการสุขภาพแข็งแรงอย่าลืมท่านผู้ฟังการเบิ่งแยงสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญเด้อสําคัญแนวใดสุขภาพของเฮานี่แหละรักตนเองให้หลายๆถ้าว่าบ่ฮักตัวเองใช่ไผมาฮักละตัวเฮาเองแม่นบ่มีรายการแม่นบ่มีรายการที่ชมไลฟ์อยู่ในตอนนี้เฮาต้องฮักตัวเองให้หลายๆเนาะจะไปหวังว่าคนอื่นสิมาฮักเฮาทําตัวเฮาเองเป็นไปบ่ได้ฮักเฮานี่หมายถึงปัญหาสุขภาพมีเงินแสนเงินล้านก็บ่มีความหมายถ้าร่างกายบ่แข็งแรงเคยเห็นบ่คนที่มีเงินหลายๆล่ะมีแต่เจ็บแต่เป็นตลอดมันหาความสุขใส่บ่ได้อยากไปลิ้นไปเที่ยวน้ำมูกก็ไปบ่ได้นะท่านผู้ฟังอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์มนาในโลกอันนี้นะเฝ้าเบิ่งแยงกันตั้งแต่ตอนนี้ทางบริษัทมีโครงการดีๆสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้จัดสุดใหญ่ให้ถ้าว่าท่านต้องการอยากจะเบิ่งแยงสุขภาพกับเป็นติดต่อทางบริษัทได้เลยเนาะท่านผู้ฟัง1สุดมี5รายการให้กับมีรายการง่ายๆเพียงแต่ท่านเข้าร่วมโครงการของพวกเฮาเนาะท่านผู้ฟังเนาะโครงการนี้มีอย่างแน่สุดใหญ่มีอย่างแน่ก็คือโนนิเอนไซม์นะโนนิเอนไซม์มีโนนิเอนไซม์ช่วยหยังช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายดีขึ้นแข็งแรงคนที่มักเจ็บหัวคนที่เจ็บอ้อทอแดดว่าซั่นซะวินหัวเอ้ยจังซี่แหละหรือว่าภูมิต้านทานต่ํามีปัญหาน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงไขมันน้ำตาลนี่เป็นพยาธิที่กำลังมาแฮงแม่นบ่หลายท่านก็พบพ่อย้อนอย่างครับบ่ค่อยได้ออกให้งานผู้ที่เฮ็ดเวียกในห้องแอร์คือแท้เฮาเจ้าค่อยจังซี่ก็แม่นบ่ค่อยได้ออกให้งานทางกายมันก็สะสมไขมันสะสมน้ำตาลเพราะว่ากินอย่างเดียวเด้อตัวนี้จะไปช่วยนอกนั้นจะช่วยปรับระบบลำไส้ให้ดูดซึมอาหารได้ดีกินง่ายทายสะดวกแล้วก็ร่างกายจะแข็งแรงการขับถ่ายที่ดีมันจะช่วยเฮ็ดให้เฮาบ่มีสารผิดตกค้างเนาะตื่นมื้อเช้ามาดื่มน้ำให้เพียงพอเท่าที่ความอยากของท่านมีในตอนเช้าใส่โลดจอก2จอกกะว่ากันไปบ่พอ10นาทีก็เข้าห้องน้ำอยากก็อย่าน่ะก่าย 9:00 นเนาะต้องเข้าห้องน้ำก่อนนั้นอันนี้แพทย์เพิ่นแนะนำมาเนาะอย่าก่าย 9:00 เพราะว่าก่ายไปแล้วก่าย 9:00 เช้าไปแล้วนะทางอากาศหรือว่าลำไส้นี้จะดูดซึมเอาสารพิษที่อยู่ในอาจมเฮาอยู่ในลำไส้เข้าคืนสู่ร่างกายนี่ดังนั้นตอนเช้าต้องดื่มน้ำแล้วก็ต้องมีการขับถ่ายนะโนนีเอนไซม์ช่วยทานได้เช่นเดียวกันกินข้าวแซ่บนอนรับและผู้มักนอนบ่รับต่างๆเนาะต่อมาก็มีสุภัทโอสถเนาะช่วยฟอกเลือดเฮ็ดให้เลือดสะอาดต้านสารอนุมูลอิสระที่ก่อห้อยอยู่ตามเส้นเลือดของเฮาที่ซ้อมที่จะเข้าไปทำลายภูมิต้านทานของเฮาเฮ็ดให้เลือดสะอาดเลือดไหลเวียนได้ดีเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวสามารถไหลไปล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างสะดวกสบายและก็ว่องไวเนาะหลีกเว้นปัญหาเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันเส้นเลือดแตกบ่ว่าแตกในสมองหรือว่าบ่อนใดก็บ่ดีถ้ามันแตกอยู่ในร่างกายเนาะแตกอยู่ในสมองเป็นจังได๋เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ไปได้บ่สามารถช่วยตนเองได้เหลือแห่งจากนั้นก็แม่นเสียชีวิตก็มีเนาะสุภัทโอสถช่วยได้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีนารายคลายเส้นเจ็บปวดอดแดดปวดเส้นปวดเอ็นกระดูกทับเส้นจังซี่แหละก็แม่นนารายคลายเส้นช่วยทานได้3ผลิตภัณฑ์แล้วแม่นบ่ก็ยังนอกนั้นก็ยังมีแถมมาอีกยาซีฟันFresh and BSY Fresh and Whitening 1หลอดนี่ช่วยให้ลดปัญหากินปากหรือว่าปัญหาสุขภาพในปากของท่านเบิดไปผู้ที่เจ็บแข้วเป็นแข้วแมงหรือว่าอื่นๆเหือกบวมเป็นห้อนในจังซี่น่ะปัญหานี้จะเบิดไปกับยาซีฟัน BSY Fresh and Whitening นะและสุดท้ายก็ยังมีสบู่สบู่ได้ท่านผู้ฟังสบู่หยังสบู่โนนินะแก้คันแก้คายเฮ็ดให้ผิวพรรณสะอาดผ่องใสขาวนวลชุ่มชื่นอยู่ตลอดนี่มันครบเสร็จเลยท่านผู้ฟังซื้อไปใช้เลยเป็นสุดใหญ่เลยได้นี่และการสวัสดิการของทางบริษัทนอกจากท่านจะได้เข้าร่วมโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจ
ครอบครัวยิ้มได้แล้วนะทั้งสำหรับต่างแขวงนี้ทั้งบริษัทยังช่วยค่ากวดเลือดในไตรมาส3เดือนเด้อท่านที่ซื้อผลิตภัณฑ์ท่านช่วยทั้งบริษัทช่วยค่ากวดเลือดให้พร้อมนะสำหรับในนครหลวงเวียงจันทน์นี้จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาสุขภาพลงกวดช่วยท่านซื้อผลิตภัณฑ์แล้วเป็นสมาชิกของบริษัทแล้วยังมีทีมเชี่ยวชาญของทางบริษัทลงไปช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะแล้วก็แนะนำวิธีเบิ่งแยงสุขภาพให้พร้อมในนครหลวงเวียงจันทน์เด้อเอาบ่เฝ้าเสื้อพี่นาก็ได้ต้องโทรไปถามวิชาการใหญ่หรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาสุขภาพของทางบริษัทไอลาดาลาวใด020-8856-5599แล้วก็ยังมี5449-5449บอกเพิ่นได้เด้อว่าฮู้จักรายการอาทิตย์อัสดงมีโปรโมชั่นให้พิเศษตื่มเองถ้าซื้อผลิตภัณฑ์ก็สิส่งให้ฮอดเงินพุ่นแล้วส่งให้ฮอดหัวกันได้เงินพุ่นแล้วเนาะย้อนเพิ่นว่าฮู้จักรายการนี่มีลิขสิทธิ์พิเศษว่ามีสิทธิพิเศษว่าซั่นๆเนาะหรือว่าต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งบริษัทมีแผนการตลาดให้พร้อมนี่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีและพวกเราต้องได้เบิ่งแยงสุขภาพและก็หันไปปรึกษาเนาะมีรายการต่างแขวงก็เช่นเดียวกันเด้อบ่แม่นว่าอยู่แต่ในนครหลวงเวียงจันทน์ต่างแขวงก็สามารถพัวพันกับทางบริษัทของพวกเขาได้ด้านการเบิ่งแยงสุขภาพสิกวดเลือดกวดอย่างทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายสวยนะเอาตอนนี้ฟังเพลงอีกสักก่อนเวลาผ่านไปแล้ว29 นาทีแล้วม่วนๆกันแล้วจังกลับมาโอ้ล้มกันต่อ

ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

0: หลังจากที่แม่กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงบวมไงหลาย
0: อ๋อบวมไงหลายร้องแสดงว่ามันในเอ็กซ์ของสุขของแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
1: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
0: ้โดยติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
1: บ่
0: ที่แม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยแล้วแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้วบ่
1: เมื่อย
0: แล้ว
1: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติ๊กกี
0: ้ก้มก็บ่ได้อีก
1: โห
0: ย
2: น้องพ่อก็เขาอยากอยากแก้วิน
0: ก็
2: ติ๊กกี้กินอยากแก้วิน
0: เพราะติ๊กกี้พอกินอยากแก้วินติโอ้โดย
2: เดี๋ยวนี้เช้ากินนั่นโบวิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้อยากแก้วินกับโบกิดละ
1: แต่แม่โบวินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้ยพ่อเนี่ยวินพร้
3: อม
0: เมื่อยพร้อมมาเห็นซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วอยากแก้วิน
0: อยากแก้วินเช้าแล้วเนาะ
3: มันโบวินนะกับโบกิดเนี่ย
0: ดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป02054495449อีกเถื่อ02054495449
4: เอาผู้ลางคนไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก้มลงเสียหญ้าส่วนก็วินหัวได้บัดเงยขึ้นแม่นบ่แต่เฮาเจ้าข่อยเฮ็ดเวียกตามห้องล่างของการก็เช่นเดียวกันบ่ได้ออกกําลังกายจักเทื่อบ่อยากก้มฮอนมัดสายเกือบก้มเอาเครื่องเอาของนี่ก็บ่อยากก้มนะเพราะว่าก้มแล้วมันวินอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งเนาะไขมันสะสมน้ำตาลสะสมจังซี่แหละโนนีเอนไซม์ก็ช่วยทางใดเส้นเดียวกันปรับความสมดุลปรับระดับน้ำตาลปรับระดับไขมันในเส้นเลือดในร่างกายต่างๆนั่นแหละควบคุมว่าซั่นซะเนาะอันนี้ก็ช่วยทางใดเส้นเดียวกันกับโนนีเอนไซม์เนาะนอกนั้นก็ยังมีสุพัฒน์โอสถที่ช่วยปัญหาเรื่องเลือดเช่นเดียวกันการเฮามีวินมีอาการวินเวียนหัวตลอดจังซี่นะก็แม่นส่วนหนึ่งก็มาจากเลือดบ่สะอาดท่านผู้ฟังเลือดบ่สะอาดเลือดมีสารพิษมีไขมันในเลือดจังซี่แหละเนาะอันนี้แม่นสุภาพโอสถตัดปัญหานี้ไปได้เลยกินแล้วเลือดสะอาดเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวสามารถไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายอีกเติมหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็คือนารายคลายเส้นท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับปวดเส้นปวดเอ็นปวดแข้งปวดขาจังซี่แหละพวกนี้จะไปช่วยเนาะท่านผู้ฟังนารายคลายเส้นในปัญหาเส้นเลือดอย่างเส้นประสาทกระดูกหนีบเส้นประสาทจังซี่สิเบิดไปนะบำรุงคอกระดูกเพราะว่าคอกระดูกนี้มันจะเป็นส่วนผลิตเม็ดเลือดแดงไปล่อเลี้ยงร่างกายสร้างภูมิต้านทานในการร่างกายเด้อทั้ง3อย่างนี้ก็เป็น1สุดยังบ่พอเท่านั้นท่านที่เข้าร่วมโครงการเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เนาะเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เป็นโครงการของทางบริษัทไอลาดาลาวนะยังมีอีกนอกจาก3ผลิตภัณฑ์นี้ก็ยังมียาทูแคล BSY Fresh and Whitening ให้ทานไปอีก1หลอดแล้วก็ยังมียาบ่แม่นยาสบู่ท่านผู้ฟังสบู่ผิวขาวเนาะก็สบู่ผิวขาวโนนิแล้วก็ยังมีสบู่แก้คันโนนิเช่นเดียวกันสบู่ผิวขาวก็ฮกแล้วก็ฮกได้ทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้เบิดเนาะบ่เลือกเนาะเฮ็ดให้ผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลซุ่มซื่นอยู่ตลอดแล้วก็ผู้ที่ไปหัวไปสวนเสียหญ้าเสียขาจังซี่น้ำหัวน้ำสวนหรือว่าผู้ที่มีอาการคันพื้นจังซี่นี่นะหรือว่าจากใบไม้คลายใบไม้แมงไม้ต่างๆคันทั่วร่างกายอย่าลืมสบู่แก้คันโนนี่นะช่วยทานได้ทั้งหมดนี้เป็น1เสร็จหรือว่า1สุดเนาะภาษาบ้านเฮาว่า1สุดใหญ่เลยมอบให้กับรายการเบิ่งแยงสุขภาพเนาะทั้งภายนอกและก็ภายในและกันยังมีสวัสดิการดีกว่านั้นเติมอีกบ่แม่นดีกว่าเพิ่มเติมเนาะสำหรับมีรายการหรือว่าลูกค้าที่ต่างๆแขวงต้องการเบิ่งแยงสุขภาพก็แม่นสามารถติดต่อทางบริษัทได้ทางบริษัทยังมีสวัสดิการช่วยกวดเลือดในไตรมาส3เดือนเนาะท่านซื้อผลิตภัณฑ์เบิ่งแยงสุขภาพในไตรมาส3เดือน5 6เดือนจังซี่นะเพียงแต่3เดือนนี่ก็ช่วยท่านจ่ายค่ากวดเลือดพร้อมเนาะสำหรับในนครหลวงเวียงจันทน์ก็แม่นทางบริษัทมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญลงกวดกาโดยคงช่วยท่านให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอันนั้นควรกินอันใดอันใดควรไปพบแพทย์จังซี่แหละเนาะรายละเอียดเพิ่มเติม8856559549เนาะ

อ้าวขอบใจมีรายการเด้อที่ติดตามรายการเวลาใกล้สิบเอ็ดแล้วขอบอกขอบใจมีรายการที่มาติดตามมาฟังรายการก็พอทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก็คือทางไลฟ์สดทาง Facebook ลาว National Radio มีรายการที่ตามรายการอยู่เนาะพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆจากทางบริษัทไอราด้าลาวที่นำมาบอกมากล่าวกับมีรายการเพื่อให้ทุกคนนั้นนำไปเบิ่งแยงรักษาสุขภาพให้สุขภาพแข็งแรงไปบำรุงเด้อบ่แม่นยานี่นะก็ว่าสารอาหารบำรุงเนาะบำรุงร่างกายบำรุงถึกจุดมันก็แข็งแรงแม่นบ่แนะนำกันตื่มสำหรับผลิตภัณฑ์โนนีเอนไซม์แล้วก็สุภาพโอสถพร้อมด้วยนารายคลายเส้นสุดใหญ่ก็ยังมียาทูแคล BSY Fresh and Whitening แล้วก็ยังมีสบู่แก้คันสบู่หน้าใสเป็นสุดใหญ่ให้กับมิตรรายการเบิ่งแยงสุขภาพให้แข็งแรงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับบริษัทไอราด้าลาว02-0-8856-5599-5449มาเป็นเพียงสุดท้ายจากทางรายการของพวกเขาเมื่อนี้เด้อขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงพบกันใหม่มื้อหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ในตอนบ่ายมื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติได้สืบโตประกอบคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปักปุงรัฐบาลลาวประดับเปลี่ยนการมิตรภาพให้แก่ทูตมาเลเซียกองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่จะไขขึ้นในต้นอาทิตย์หน้ามีความสำคัญเป็นประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเฝ้าระวังพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนที่เข้าเกาะโอกินาวายอดการขายรถ EV ในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นสร้างตัวเลขสถิติใหม่สุดท้ายของรายการเชิญทานรับฟังบทเสนอที่ใส่หัวเรื่องว่ารัฐบาลวางหลายคาดหมายสู่สนเพื่อพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาติณคอนโดเมืองจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของทานกองแก้วไซสงครามห้องประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติเทือกตั้งต่างๆได้สืบต่อประกอบคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงเสนอโดยทานสันติภาพภูมิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินท่านเวลเพชรศรีบุญมาสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่7แขวงไชยบุรีประกอบคำเห็นใส่มาตรา12ว่าด้วยคลังสะสมแห่งรัฐเห็นว่าสัดส่วนของแต่ละแหล่งและหับที่จะเข้าในคลังสะสมแห่งรัฐยังบ่ทันจะแจ้งเสนอให้กำหนดจะแจ้งเติมเพื่อสมาชิกสภาแห่งชาติจะได้ติดตามสวย
2: ต่อกับมาตรา12นะซึ่งเป็นมาตราที่สำคัญหลายว่าด้วยคลังสะสมแห่งรัฐยิ่งใส่เนื้อในของมาตราดังกล่าวนี้แรงหลายครับที่จะสะสมเข้าอยู่ในคลังสะสมนี้แม่นมาจาก3แรงหลักนะอันที่1ก็แม่นได้มาจากการจัดสรรรายจ่ายแทนงบประมาณประจําปีอันที่2ก็แม่นยอดเหลืองบประมาณประจําปีและอันที่3ก็แม่นรายรับเกินแทนงบประมาณแห่งรัฐประจําปีคันสันข้าพเจ้ามีความสนใจว่าสัดส่วนของแต่ละแรงรายรับนี้มีจํานวนเท่าใดเนาะเพราะว่าอยู่นี่ก็บ่ได้กําหนดแจงเพื่อว่าถ้าหากเฮาได้กําหนดละเอียดนั้นจะมีปริมาณหรือมีสัดส่วนเท่าใดจากเปอร์เซ็นต์นั้นเพื่อพวกเฮาจะได้ติดตามช่วยเนาะโดยเฉพาะกระเป็นสัสิกฝ่ายแห่งชาติเฮาตามช่วย
1: ท่านนางเพชรสมรสอนสมาชิกสภาแห่งชาติ

0: กรรมข้อมูลสถิติรายรับให้ครบถ้วนคิดไรให้มีความชัดเจนและรับประกันความยุติธรรมโปร่งใสนี่อยากเสนอตื่มว่าอยากให้เว้าเรื่องเขาเอิ้นว่าฐานข้อมูลนําอยากเพิ่มใจนอกจากเก็บกรรมข้อมูลสถิติฐานรายรับแล้วต้องได้ว่าสร้างฐานข้อมูลสถิติรายรับแบบรวมศูนย์ศูนย์กลางท้องถิ่น
1: ท่านสิงห์คำวงศ์พจันทร์สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่15แขวงจำปาสักประกอบความเห็นโดยเสนอให้คณะผู้สอบสร้างห่างกฎหมายฉบับนี้เอาใจใส่ค้นคั่วเนื้อในรัฐธรรมนูญมาตรา110ที่กำหนดเกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐเพื่อมาผันขยายเข้าในเนื้อในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐให้ชัดเจนขึ้นตื่ม
2: ข้าพเจ้าขอประกอบเพื่อเฮ็ดให้กฎหมายฉบับนี้มีเนื้อในสมบูรณ์ครบถ้วนนั้นข้าพเจ้าจะขอประกอบบางคำผิดคำเห็นเนาะดังนี้อันที่1 นี้ข้าพเจ้าขอเสนอให้คณะผู้สอบเนี่ยเอาใจใส่ค้นคั่วเนื้อในของรัฐธรรมนูญมาตรา110ซึ่งในนั้นได้กำหนดเกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐเพื่อว่ามาพันขยายเข้าในเนื้อในกฎหมายว่าโดยงบประมาณของพวกเฮานี้ให้มันละเอียดชัดเจนขึ้นตื้มเนาะซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา110ข้อ1หั่นก็ได้กำหนดสิทธิ์และหน้าที่ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐในการตรวจสอบเนาะดำเนินการตรวจสอบเป็นเอกลักษณ์และก็ตามกฎหมายเพื่อรับประกันความถูกต้องในการสร้างการดัดแก้แผนงบประมาณแห่งรัฐแผนรายรับแผนรายจ่ายและแผนการลงทุนของรัฐอันนี้มันจิตใจสำคัญของรัฐธรรมนูญมาตรา110ข้อ1เนาะขอให้บรรดาท่านได้นำไปพันขยายตื้มเนาะเพื่อเฮ็ดให้ได้ให้ระบบการควบคุมของงบประมาณเฮานี้มีความรัดกุมขึ้นตื้มรับประกันการเก็บรายรับของพวกเฮาเนาะ
1: สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนเช้ามื้ออื่นตามวาระแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะได้รับฟังและประกอบคำเห็นในทางกฎหมายว่าด้วยค่าเงินแห่งชาติฉบับสร้างใหม่
3: กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากว่าระยะผ่านมาการจัดตั้งกองประชุมในลักษณะดังกล่าวแม้นบ่ทันได้รับการจัดตั้งปฏิบัติแต่ได้มีการชี้นำอย่างใกล้ชิดจากคณะผักคณะนำขององค์การสื่อมวลชนที่ขึ้นกับภายหลังโอนสื่อมวลชนมาขึ้นกับคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคเห็นว่าเวียกงานสื่อมวลชนมีความสำคัญที่สุดในการเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมให้แก่ภาคในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางเพจนโยบายของภาคระเบียบกฎหมายของรัฐพร้อมทั้งต่อสู้ปกป้องต้านลักษณะผิดเขวต้านการบิดเบือนของกลุ่มคนบ่ดีในโอกาสคำนับพับต้นกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จะไขขึ้นระหว่างวันที่13ถึงวันที่15กรกฎนี้ท่านคำพันธ์เผยยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าในต้นปีนี้กรมการเมืองศูนย์กลางภาคได้ออกมติตกลงว่าด้วยแต่งตั้งคณะผู้สอบรวมในการกักเกียมดำเนินกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จากนั้นได้มีข้อตกลงแบ่งความรับผิดชอบภายในรวมมีหน่วยงานเนื้อในหน่วยงานโฆษณาขบวนการหน่วยงานป้องกันและรักษาสุขภาพหน่วยงานปิ่นอ้อมเป็นต้นหน่วยงานเศรษฐกิจบุคลากรและบริหารพิธีการการกักเกียมกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งนี้ได้เริ่มภายหลังกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของภาคสิ้นสุดลงมาถึงปัจจุบันทั้ง4หน่วยได้แบ่งความรับผิดชอบแม้นมีความพร้อมในการกักเกียมรับการชี้นำอย่างใกล้ชิดจากกรมการเมืองคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคและการนำคันสูงภาครัฐความเป็นเจ้าการของภาคส่วนและอนุกรรมการต่างๆได้ถูกมอบหมายมีความตั้งหน้าห้าวหันในการกักเกียมและดำเนินกิจกรรมต่าง
4: ๆผ่านการกักเกียมนี้ก็เห็นว่ามีข้อสะดวกและข้อยุ่งยากจำนวนนึงข้อสะดวกนี้มันได้รับการชี้นำอย่างใกล้ชิดติดแทะจากกรมการเมืองกระทรวงการการสุขภาพพรรคและการนำพรรครัฐโดยเฉพาะแม่นใช้ในการการใหญ่ประธานประเทศเพื่อได้เอาใจใส่ทุกระยะเวลาการกักเกียมนี้อันที่สองมาเลยแม่นพวกเราก็ได้มีความเป็นเจ้าการของบรรดาภาคส่วนต่างๆหรืออนุกรรมการต่างๆนั้นที่ได้ถือมอบหมายนี้ก็มีความห้าวหาญบุกบึนถึงจะมีความยุ่งยากในหลายด้านแต่ก็เจ้าก็มีความตั้งหน้าเป็นเจ้าการในการกักเกียมฐานต่างๆจนได้สำเร็จเรียกอีกอันนึงเป็นแมนยอนพนักงาน30พรรคในทั่วคณะผู้สะหุ่มพอนี่แหละก็มีความห้าวหาญสู้ส่วนประกอบส่วนเข้าในการกักเกียมด้านต่างๆนี่ได้รับผลสำเร็จแต่พร้อมกันนั้นก็ยังมีความยุ่งยากจำนวนนึงโดยเฉพาะแมนกองสุ่มเนื่องจากว่ากองสุ่มที่นี่เป็นครั้ง

0: คิดพวกเฮาบ่ทันได้มีประสบการณ์บ่เที่ยนเทื่อยานการกะเกียมก็มีความยุ่งยากอันที่2มาแล้วการสรุปการบันทึกข้อมูลสนองให้แก่การสรุปตีราคาให้มีความชัดเจนบางด้านเนี่ยก็ยังจํากัดและก็มีบางด้านก็ยังมีลักษณะสมเทียบอยู่และอันนึงอีกก็เลยเป็นความยุ่งยากในการเฮ็ดสารคดีหรือว่าสร้างสารคดีหรือการวางแสดงรูปภาพต่างๆนี่ซึ่งมันต้องใช้เวลาหลายในการเก็บกำข้อมูลต่างๆฮะแต่เวลาพวกเขาจะมีความจำกัดนั่นแม่นมาเบื้องร่วมแม่นมาการกาเกียมกองสูงในการซึมชนตัวเปลี่ยนครั้งที่หนึ่งนี้ฮอดปัจจุบันก็ได้มีความพร้อมอย่างพร้อมด้านแล้ว
1: กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งนี้ในใส่สร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงรอบด้านในของเขตสื่อมวลชนกองประชุมจะได้ตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติบรรดา นิติกรรมก็คือการปฏิบัติภารกิจบาทของสื่อมวลชนกวดกาเบิ่งโครงประกอบกงจักการจัดตั้งพนักงานสื่อการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างวัตถุเทคนิคและบริหารการเงินให้มีความเป็นระบบและเข้มแข็งพร้อมทางวางแผนพัฒนาเวียกงานสื่อไปสู่คุณภาพใหม่นอกจากสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวของสื่อมวลชนแล้วยังจะได้จัดฝึกอบรมให้ทันแถวสื่อมวลชนรวมมี3บทขึ้นบรรยายคือเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคต่อเวียกงานสื่อมวลชนยกสูงจรรยาบรรณของสื่อมวลชนและการเสื่อมซึมนิติกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานสื่อมวลชนในโอกาสนี้ทานพันคำเผยยวงเรียกร้องให้สื่อมวลชนทั่วประเทศจงรักษามูลเสื้อในอดีตปัจจุบันและสืบต่อเสริมขยายผลงานของตนให้สูงเด่นขึ้นปฏิบัติบทบาทเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมให้พรรคปฏิบัติกฎหมายให้เข้มงวดและมีจรรยาบรรณอาชีพแนวใส่พัฒนาสื่อมวลชนไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรง
2: วันที่7กรกฎนี้สหายบุญเหลือพันดานุวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะผู้พันตามประเทศศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้พบปะผ่านรูปแบบวิดีโอทางไกลกับสหายเอมิลิโอรัดมิวโรซาดากาเซียกรรมการศูนย์กลางพรรคหัวหน้าคณะผู้พันตามประเทศศูนย์กลางพรรคกอมนิตกูบาสหายบุญเหลือพันดานุวงศ์ได้แสดงความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสพบปะผ่านวิดีโอทางไกลกับสหายเอมิลิโอรัดมิลโรซาดากาเซียฝ่ายลาวได้แจ้งสภาพการที่พ้นเด่นอยู่ลาวในระยะผ่านมาโดยเฉพาะผลสำเร็จการจัดกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวสมเสยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จอันใหญ่หลวงที่ประชาชนกูบาไอ้น้องภายใต้การนำพาอันเด็ดเดียวเหนียวแน่นของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาญาติมาได้ตลอดระยะ60กว่าปีผ่านมาโดยเฉพาะผลสำเร็จที่มีความหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและปกปักรักษามากผลของการปฏิวัติในท่ามกลางการถูกปิดล้อมทางเศรษฐกิจการค้าและการเงินเป็นเวลาหลายกว่า6ทศวรรษสหายเอมิลิโอรัดมิลโรซาดากาเซียได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติมติกรมสุมใหญ่ครั้งที่8ของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาและการกะเกียมจัดกองประชุมใหญ่ครั้งที่9ของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของกูบาพร้อมนั้นยังได้แสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อบรรดาผลสำเร็จการจัดกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและผลสำเร็จในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติภายใต้การนำพาอันถูกต้องและสลาดซองใสของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเหตุให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นทะลุก้าวบทบาทและอิทธิพลของพรรคและรัฐบาลนับมือนับสูงเด่นขึ้นในวิธีภาคพื้นและสากลพร้อมทั้งแสดงความขอบใจมายังพรรครัฐบาลและประชาชนลาวไอ้น้องที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิวัติกูบาตลอดระยะผ่านมาสองฝ่ายยังได้ตีราคาสูงและปิติยินดีที่สายพัวพันและการทำมืออันดีงามระหว่างลาวและกูบาสืบต่อได้รับการเสริมขยายและเพิ่มพูนคุ้นสร้างปรึกษาหรือเกี่ยวกับทิศทางการเสริมขยายสายพัวพันหัวมือในตัวหน้าปรึกษาหรือและแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับปัญหาภาคพื้นและสากลที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจการพบปะได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่สนิทสนมเป็นกันเองและประสบผลสำเร็จอย่างจบงาม
1: เมื่อวานนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศท่านทงสวรรค์พุ่มวิหารหงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอำลาของท่าน อีดีอีวานบินมามุดเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำลาวพร้อมทางได้ต่างนาให้รัฐบาลลาวประดับเรียนการมิตรภาพให้ท่านทูตเพื่อย่องยอสมเสยและสรรเสริญต่อผลงานการประกอบส่วนอันสำคัญของท่านทูตเขาในการเสริมขยายสายพันธุ์หัดเน้นสายพันธุ์มิตรภาพและการทำเมืองอันดีงามระหว่างลาวและมาเลเซียให้มีบาดก้าวขยายตัวแตกดอกออกผลและเลิกเซิงยิ่งยิ่งขึ้นตลอดระยะการปฏิบัตินาทีการทูตอยู่ลาวในโอกาสนี้หงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นว่าสายพันธุ์มิตรภาพและการฮมมืออันดีงามระหว่างลาวและมาเลเซียตลอดระยะ60ปีผ่านมาสืบต่อได้รับการพัฒนาและเสริมขยายให้เลิกเซิงยิ่งขึ้นในหลายขงเขตการฮมมือพร้อมทั้งแสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อบทบาทอันตั้งหน้าของท่านทูตตลอดระยะ3ปีผ่านมาด้วยผลสำเร็จอันจบงามซึ่งได้ประกอบส่วนอันสำคัญเขาในการเสริมขยายการพัฒนาหัวมือระหว่างลาวและมาเลเซียโดยเฉพาะด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พลังงานสะอาดการท่องเที่ยวกสิกรรมธนาคารการไปมหาสู่ระหว่างประชาชนสองชาติและอื่นๆรวมทั้งการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องระหว่างสองประเทศในขอบสองฝ่ายหลายๆฝ่ายก็คือในขอบอาเซียนโดยเฉพาะการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของลาวในปี2024ผ่านมาสำหรับการช่วยเหลือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อยู่ลาวโดยผ่านการให้ทุนฝึกอบรมและทุนการศึกษาภายใต้โครงการหัวมือด้านวิชาการของมาเลเซียนับแต่ปี1991มาถึงปัจจุบันมีพนักงานรัฐกรจากแขนงการต่างประเทศลาวเข้าร่วมหลายกว่า 2,000 คนท่านทูตยังมีผลงานพ้นเด่นในฐานะเป็นหัวหน้าคณะทูตต่างประเทศประจำลาวนับแต่วันที่13มีนา2025เป็นต้นมาซึ่งได้นำพาคณะทูตตานุทูตและองค์การจัดตั้งสากลประจำลาวเดินทางไปเยี่ยมยามแขวงหัวพันและแขวงบ่อแก้วเพื่อติดตามสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและซอกหาทาแหงสูงยู่ส่งเสริมการหงมือด้านการค้าและการลงทุนพร้อมทางได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่การลงทุนของมาเลเซียอยู่ลาวโดยเฉพาะการจัดกองประชุมสุดยอดสภาธุรกิจอาเซียนมาเลเซียครั้งที่1อยู่ลาวในท้ายปีผ่านมาหองนายกรัฐมนตรียังได้แสดงความหวังว่าท่านทูตจะสืบโตสุกยู่ส่งเสริมนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวมาเลเซียให้เข้ามาลงทุนและท่องเที่ยวอยู่ลาวหลายขึ้นในซุ้มปีต่อหน้าส่วนท่านทูตก็ได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนลาวโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศที่ได้อำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือแก่การเคลื่อนไหวหน้าที่การทูตของตนอยู่ลาวจนประสบผลสำเร็จอย่างจบงามแสดงความปิติยินดีและขอบใจต่อรัฐบาลลาวเป็นอย่างยิ่งที่เห็นได้ถึงผลงานย่องยอสมเสยและประดับเรียนการมิตรภาพอันมีคุณค่าให้แก่ตนในครั้งนี้พร้อมทั้งยืนยันว่าจะสืบโตเป็นขั้วโตประสานงานประกอบส่วนเขาในการหัดเน้นและเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการหัวมือที่ดีระหว่างมาเลเซียและลาวให้ได้รับการพัฒนาและมีบาดก้าวขยายตัวยิ่งยิ่งขึ้นในอนาคตท่านผู้ฟังที่เคารพตอนบ่ายมื้ออื่นเริ่มแต่เวลา 13:45 นาทีเป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวจะได้ถ่ายทอดเสียงพิธีอัดกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จากหอประชุมสภาแห่งชาตินครหลวงวิจันทน์ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงเมืองและระบบโทรคมทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศจงถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้ท่านผู้ฟังอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวัน
3: ความกดดันต่ำของอากาศฮ้อนยังปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะเบนตกตะเบนตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยทั่วไปและจะมีฝนตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมสูดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและโทรศัพท์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิระหว่าง18หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่น เนื้อที่การปกคุ้มของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแม้ว่า24หา30องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฟือปกคุ้มเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกในระดับคอยพ่อมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคุ้มของฝนเท่า40ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแม้ว่า25หา31องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคุ้มของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแม้ว่า23หา31องศาสำหรับแขวงสิสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคุ้มของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแม้ว่า21หา27องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแม้ว่า24หา32องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแม้ว่า17หา26องศาลัดดาก่องเพ็งรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
2: ์สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย

0: ่อไปเสื่อนทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวสินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่7กรกฎนี้ว่าองค์การอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งเป็นพายุไซโคลนเขตฮอนขนาดใหญ่และหุนแรงหลายอาจจะพัดเข้าใกล้เกาะโอกินาวาในภาคใต้ของญี่ปุ่นด้วยความหุนแรงสูงในท้ายทิศนี้ปัจจุบันพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกใกล้กับหมู่เกาะมาเรียนาในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยความไว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา3โมงของวันที่7กรกฎนี้โดยมีความแรงของลมถึง270กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุไต้ฝุ่นบาวีมิถ่าเอียงที่จะเปลี่ยนทิศทางไปทางทิศเหนือและอาจจะพัดเข้าใกล้เกาะโอกินาวาด้วยความหุนแรงสูงในระหว่างวันที่10 11กรกฎนี้องค์การดังกล่าวเรียกร้องให้ประชาชนติดตามการพยากรณ์อากาศและคำเตือนสภาพอากาศล่าสุดอย่างต่อเนื่อง
0: ตามข่าวของสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนอิงตามข้อมูลหลายเดือนจากสภาอุตสาหกรรมยานพาหนะแห่งออสเตรเลียเผยแพร่เมื่อบดุลมณีให้ฮู้ว่ายอดจำหน่ายยานพาหนะไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่ในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ติดต่อกันเป็นเดือนที่5ในเดือนมิถุนาผ่านมาในนั้นจีนได้กลายเป็นแหล่งนำเข้ายานพาหนะสั้นนำของออสเตรเลียบริการให้ฮู้ตื่มว่า23ส่วนห้อยของยานพาหนะใหม่ที่จำหน่ายอยู่ออสเตรเลียในเดือนมิถุนาผ่านมาทั้งหมดมี 140,058 คันเมนพาหนะไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาปีนี้เมนกวมเอา20ส่วนห้อยต่อไปเชิญทานฟังบทเสนอที่ใส่หัวข้อว่ารัฐบาลวางลายคาดหมายสู่สนเพื่อพัฒนาสนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชน
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพและอย่าผ่านมาพรรคและรัฐบาลได้สุ่มทื่นฮอนเข้าใส่เวียกงานพัฒนาสนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนโดยเฉพาะสุ่มทื่นฮอนเข้าใส่การพัฒนาพื้นฐานของหลางที่จำเป็นจัดสรรอาชีพภูมิลำเนาและนำพาสร้างกองทุนให้สินเชื่อสนองทื่นฮอนไปพร้อมกับการญาติแยงเอาการช่วยเหลือจากภายนอกเข้าใส่โครงการและจุดสุ่มพัฒนาอยู่หลายบ่อนแต่เนื่องจากงบประมาณมีจำกัดบวกกับปัจจัยหลายๆอย่างแต่เห็นว่ามีหลายบ่อนก็มีท่าแหงและมีโนแหงอันใหม่แล้วแต่ยังบ่ทันได้จัดตั้งสืบต่อสุกยู่ส่งเสริมให้เติบโตพอเท่าใดจากข้อมูลการประเมินสภาพพ้นทุกและพัฒนาในท้ายสมัยปี2025ตามดำรัส348โดยได้ดำเนินการประเมิน 1,283,251 ครอบครัว 8,413 บ้านและ148เมืองในขอบเขตทั่วประเทศผลการประเมินเห็นว่ายังมีครอบครัวบ่พ้นทุกข์จำนวน 189,792 ครอบครัวเท่ากับ 14.78 ส่วนห้อยบ้านบ่พ้นทุกข์ 2,173 บ้านกวมเอา 25.83 ส่วนห้อยเมืองบ่พ้นทุกข์ 66 เมืองกวมเอา 44.59 ส่วนห้อยซึ่งสาเหตุที่พ่ายครอบครัวบ่พ้นทุกข์มี2สาเหตุต้นต่อคือครอบครัวขาดอาชีพหรือเล็งและหับที่มั่นคงเนื่องจากขาดความรู้ความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองของคอยการช่วยเหลือจากภาครัฐและวิธีทำมาหากินแบบของเดิมบ่สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานเป็นต้นการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขการศึกษาน้ำสะอาดส่วนสาเหตุที่บ้านบ่พ้นทุกมี3สาเหตุต้นต่อคือเส้นทางคมนาคมบ่สามารถเที่ยวได้ตลอดปีบ่มีตะข่ายไฟฟ้าในระบบบ่สามารถเข้าถึงการบริการด้านโทรคมนาคมและการขนส่งสำหรับสาเหตุที่เมืองบ่พ้นทุกมี3สาเหตุต้นต่อคือเส้นทางคมนาคมบ่สามารถเที่ยวได้ตลอดปีและยังบ่ทันเสื่อมจอดกับบ้านภายในเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ่ได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาและนำใช้อย่างมีประสิทธิผลเทศบาลเมืองบ่ได้ซุ่มใส่น้ำประปาซุ่มสนหรือระบบน้ำประปาดังนั้นรัฐบาลจึงได้ออกวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเสนอต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10เพื่อให้สมาชิกสภาแห่งชาติพิจารณาวาระแห่งชาติฉบับนี้เพื่อหั่นเอาแนวทางนโยบายมติคำสั่งเกี่ยวกับเวียกงานพัฒนาสนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเป็นอันละเอียดด้วยการนำใส่ข้อมูลที่มีลักษณะ วิทยาศาสตร์มีการยั่งยืนรับรองจากองค์การปกครองท้องถิ่นและศูนย์กลางเป็นพื้นฐานในการกำหนดเป้าหมายคาดหมายและเวียกจุดสุ่มเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาตัวจริงหีบด่วนของชนบทอย่างมีจุดสุ่มและมีลักษณะบุกทะลุวาระแห่งชาติฉบับนี้จะสุ่มใส่แก้ไข2ปัญหาใหญ่คือสร้างอาชีพและแรงและหับที่มั่นคงและยืนยงพัฒนาพื้นฐานของล่างและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทถ้า2ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมจะสามารถสร้างครอบครัวพ้นทุกข์ได้หลายกว่า 100,000 ครอบครัวเฮ็ดให้อัตราส่วนครอบครัวทุกข์ยากลดลงจาก 14.78 ส่วนร้อยยังเหลือ1ตัวเลขหรือประมาณ8ส่วนร้อยสร้างบ้านพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า 1,000 บ้านสร้างเมืองพ้นทุกข์ให้ได้หลายกว่า25เมืองในนั้นรัฐบาลได้กำหนดหลายมาตรการเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนสร้างครอบครัวสร้างบ้านและเมืองพ้นทุกข์ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้โดยจะสุ่มใส่สร้างอาชีพและแรงและหับของประชาชนให้มีความมั่นคงพร้อมทั้งเข้าถึงการบริการระบบปกป้องสังคมขั้นพื้นฐานสุ่มใส่พัฒนาพื้นฐานของล่างและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ชนบทให้รับประกันการดำรงชีวิตการผลิตและเข้าถึงการบริการด้านสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงและยืนยงสุ่มใส่จัดสรรภูมิลำเนาและอาชีพมั่นคงให้ประชาชนบรรดาเผ่าลดพรการเคลื่อนย้ายของพลเมืองแบบสะสายสร้างและปรับปรุงระบบการเมืองอยู่ขั้นรากฐานให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งสามารถนำพาประชาชนเป็นเจ้าการปกปักรักษาพัฒนาตนเองพัฒนาบ้านและชุมชนให้ลดพ้นออกจากความทุกข์ยากเฮ็ดให้รากฐานมีความสงบปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นหน้าที่ของทั่วปวงชนคนขวยและญาติแยงการลงทุนเข้าใจการพัฒนาอยู่ชนบทจากแหล่งทุนต่างๆทั้งภายในและต่างประเทศบ่เอื้อยอิงใส่แต่งบประมาณของรัฐด้านเดียวเพื่อให้มีทุนฮ้อนตอบสนองการพัฒนาชนบทให้หลายขึ้นและมีจุดสุ่มสร้างและปรับปรุงนิติกรรมกลไกในการจัดตั้งปฏิบัติเรื่องการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้เป็นระบบครบสุดเข้มงวดสอดคล้องหัดกลุ่มและเอื้ออำนวยให้การจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
0: ที่ท่านได้รับฟังไปแล้วนั่นแมนบทเสนอที่เสนอหัวข้อว่ารัฐบาลวางลายคาดหมายสู่ชนเพื่อพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พโยศิษฐ์และดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนมีรายการแฮกแพงทุกทุกทานนำทานเข้าสู่บรรยากาศของรายการฮักแผ่นดินแม่ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวและการพวกเขามีเสนอท่านเอาฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่งกับสองมือเนาะวันอังคารและวันพฤหัส19:30-20:00มื้อนี้ปองไตเจริญสุขทำหน้าที่ดำเนินการสุทานฟังพบกับรายการนักแผ่นดินแม่กับมิสามระยะเช่นเคยระยะเมืองลาววันนี้ระยะหักลาวหักลาวแล้วก็ระยะลาวกับเพื่อนมิตรในบางเทือสลับกันและตอนท้ายรายการก็จะมีระยะเที่ยวบ้านแม่เนาะพบกันมื้อนี้ก็เป็นวันพฤหัสวันที่9 กรกฎาคม 2026กลุ่มกับมือแฮม10คำเดือน8ปีมะเสงพุทธศักราช2569กองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ก็ดำเนินเรื่องงานมาเป็นมือที่4แล้วมื้อนี้แน่นก็มีได้การผ่านบทรายงานของรัฐบาลการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนเงินตา6เดือนต้นปีแล้วก็ทิศทางแผนการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนเงินตา6เดือนท้ายปี2026แล้วก็นี้การนำเอาวาระแห่งชาติเข้าผ่านในกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในครั้งนี้ซึ่งเป็นเวลาแห่งชาติที่3เลยเวลาแห่งชาติด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากและเมื่อนี้นี่กองประชุมเพิ่นก็ได้เริ่มพิจารณากฎหมายแล้วมีกฎหมาย2ฉบับเข้าซึ่งเป็นกฎหมายในกองเขตการเงินมื้อนี้เป็นกฎหมายสร้างใหม่เนาะว่าโดยการเงินนั่นแหละนำเข้าผ่านมื้ออื่นก็จะเป็นมื้อสุดท้ายแล้วเด้ฉะนั้นท่านผู้ฟังเพื่อนมีรายการฮักแผ่นดินแม่ก็คือพี่น้องเสื้อสัตว์ลาวของพวกเขาก็คือว่าคงจะติดตามรายการอยู่ต่างประเทศเนาะเพราะว่าวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเขาก็ได้ถ่ายทอดเสียงกับผู้ใดมีอินเทอร์เน็ตก็เข้าไปฟังทุกทางเว็บไซต์ lnr.org.lan ก็ได้หรือว่าไปฟังเรดิโอการ์เดนกดเข้าไปขึ้นสั่นของ AM ขึ้นสั่นของ567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นกลางเนาะขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์และก็ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก็ได้อยู่ในเรดิโอการ์เดนเนาะฟังได้ทั่วโลกสำหรับรายการฮักแผ่นดินแม่มื้อนี้ระยะเมืองลาววันนี้พวกเขาจะเสนอให้ฮู้ว่าสินค้าของลาวเนี่ยเกี่ยมบุกตลาด2ประเทศคือจีนและสหรัฐเกาหลีนั่นก็แม่นมักเพชรลาวเด้มักเพชรบ่เพียงแต่เป็นเพชรขี้หนูของลาวในบัดนี้จะบุกตลาดต่างประเทศแล้วส่วนระยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้จะไปเบิ่งการช่วยเหลือของอินเดียที่ได้สนับสนุน10โครงการพัฒนาอยู่ในลาวระยะที่วันแม่ก็จะพาทานไปบ่ไกลปานใดเนาะจากนครหลวงแก่นไปทําอ่างหลวงอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ทางเมืองวังเวียงเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์นั่นเองอันนี้ก็เป็นทั้งเบิดที่จะเกิดขึ้นในรายการฮักแผ่นดินแม่เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงห้องแก้วรายการพวกเฮาก่อนเนาะแล้วจึงกลับเข้าสู่การดำเนินรายการในระยะเมืองลาววันนี้

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการฮักแผ่นดินเมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการพวกเขามีเสนอท่านรับฟังเป็นประจำอาทิตย์1กับ2เทื่อวันอังคารและวันพฤหัส 19:30 น. 20:00 น.ฉะนั้นอย่าลืมฟังรายการเป็นแนวใดมีคำคิดคำเห็นเข้ามาดิ่นน้ำกันแด่อย่าลืมมาคำคิดคำเห็นของทุกท่านจะเป็นบทเรียนเป็นบทเอียงเป็นข้อมูลที่ดีให้แก่พวกเราในการปรับปรุงการดำเนินการฮักแผ่นดินเมให้มีคุณภาพมีเนื้อหาสาระดีขึ้นกว่าเก่าเข้าสู่เรื่องเมืองลาววันนี้พวกเขาจะเสนอหู้เกี่ยวกับมักเพชรลาวบอกเพชรขี้หนูของลาวนี่แหละเกี่ยมบุกตลาดจีนสาธารณรัฐเกาหลีได้อันนี้ก็สืบเนื่องมาจากรัฐบาลลาวร่วมกับองค์การอาหารและการเกษตรหรือว่าฟาวนี่ก็ได้เล็งปลดล็อกทางแห่งด้านการส่งออกมักเพชรลาวไปสู่ตลาดจีนและสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้แผนงาน Hand in Hand เพื่อดึงดูดการลงทุนยกระดับตรงส่วนมูลค่าและสร้างรายรับที่ยืนยงให้ชาวเกษตรกรโดยเน้นใส่แก้ไขสิ่งท้าทายด้านมาตรฐานการสนองให้กลายเป็นโอกาสทองทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าโอกาสค้ำนั่นแหละเนาะและในวันที่1กรกฎนี้จะมีบัตรเก้าสำคัญเพื่อหันเปลี่ยนแขนงการเกษตรกรรมของลาวซึ่งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติได้จับมือกับรัฐบาลจัดกองประชุมสำรวจเก็บกำข้อมูลเพื่อปรึกษาหารือปลดล็อกทางแห่งจำนวนหลวงหลายของแขนงการบางเพชรในประเทศลาวเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดสากลและดึงดูดการลงทุนแบบยืนยงและกองประชุมครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งปฏิบัติงานภายใต้แผนงานริเริ่มการหัวมือซึ่งกันและกันซึ่งมักเพชรลาวได้ครับการรับรองให้เป็นหนึ่งในสินค้าบริมิสิตยุทธศาสตร์ที่มุ่งหวังแก้ไขปัญหาทุกยากเพิ่มได้ครับให้ชาวเกษตรกรขนาดน้อยและก็ยกระดับมูลค่าเพิ่มให้แก่การส่งออกเนาะสร้างความเข้มแข็งให้ต้องสู่ทางด้านมูลค่าและอันนี้ก็ถือว่ามีคำยั่งยืนของดร.พรหมีอินทิจักห้องหัวหน้ากรมแผนการและการร่วมมือกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ได้เน้นนักในกองประชุมว่าหมักเพชรลาวกับมีแท้แห่งสำคัญสำหรับตลาดภายในและสากลปัจจุบันก็ดึงดูดความสนใจจากผู้ซื้อทั้งนักลงทุนต่างประเทศแล้วโดยเฉพาะในเวทีปรึกษาเรื่องการลงทุนทั่วโลกปี2025ที่จัดขึ้นอยู่นครหลวงโรมประเทศอังกฤษนอกและสำหรับความสนใจอีกอันหนึ่งก็เป็นตลาดของจีนและสหรัฐเกาหลีเนาะจากรายงานเบื้องต้นนี่ประเทศจีนตลาดประเภทเป็นตลาดใหญ่ที่สุดอยู่ในโลกเลยเนื่องจากว่าความต้องการบริโภคภายในและอุตสาหกรรมปรุงแต่งของจีนนี่โดยเฉพาะอาหารจีนเพิ่นใช้ต้องการหมักเพชรจำนวนหลายจีนก็ได้เปลี่ยนสถานะกลายมาเป็นประเทศที่นำเข้าหมักเพชรแห้งสุดที่ตั้งแต่ปี2003เป็นต้นมาโอกาสคำของลาวก็ย้อนว่าภายใต้สัญญาการค้าเสรีอาเซียนจีนและอาเซบประเภทลาวก็ได้ครับที่พิเศษยกเว้นอัตราภาษีเป็นศูนย์สำหรับหมักเพชรแห้งและหมักเพชรสดบวกกับความได้เปรียบด้านระยะทางและก็เส้นทางรถไฟลาวจีนเหตุให้ลาวนี่เหนือกว่ากู้แข่งอื่นๆเช่นว่าอินเดียหรือว่าอูกันดาในด้านต้นทุนการขนส่งและความสดใหม่และพร้อมเดียวกันนั้นสหรัฐเกาหลีก็แม้ตลาดที่มีความต้องการบริโภคหมักเพชรลาวประมาณหลายและเนาะแต่ว่าโดยรวมแล้วมันต้องการบริโภคหมักเพชรภายในประเทศมัน 200,000 ต้นต่อปีแต่ว่าอัตราการผลิตคุ้มตนเองได้ลดลงเหลือเพียงแต่30ส่วนห้อยเฮ็ดให้ต้องได้พึ่งพาการนำเข้าถึง70ส่วนห้อยโดย93ส่วนห้อยมันการนำเข้าจากจีนเนาะฉะนั้นลาวก็มีทางเลือกที่จะส่งออกหมักเพชรไปสหรัฐเกาหลีเพราะว่ายุทธศาสตร์การตลาดของสหรัฐเกาหลีแม่นแตกต่างออกไปย้อนว่าสหรัฐเกาหลีแม่นตั้งกำแพงภาษีสำหรับหมักเพชรสดและหมักเพชรแห้งสูงถึง270ส่วนห้อยฉะนั้นทางออกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับผู้ประกอบการลาวก็คือการส่งออกในรูปแบบหมักเพชรแช่แข็งหรือว่าหมักเพชรบดซึ่งต้องเสียอัตราภาษีประมาณ20ส่วนห้อยเท่านั้นจึงจะสามารถแข่งขันด้านราคาได้เอาอันนี้ก็เป็นข้อมูลครับจากการสำรวจจะถูกนำไปสังรวมเข้าในหางบทสรุปการลงทุนหมักเพชรของลาวซึ่งจะกลายเป็นเอกสารอ้างอิงอันมีคุณค่าและเป็นพื้นฐานหลักฐานสำคัญสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติการจับคู่ธุรกิจที่กำหนดขึ้นในเดือนสิงหาปีนี้นอก็ถือว่าเป็นข่าวดีของชาวเกษตรกรที่ปลูกหมักเพชรแหละเนาะเฮ็ดหยังก็ถ้าว่าตั้งใจเฮ็ดหยังก็เป็นสินค้าเบิดนั่นแหละเนาะประเทศลาวนี่ก็มีทางแห่งหลายด้านเด้เรื่องการผลิตกสิกรรมก็ได้นอกจากผลิตแล้วก็มีการปรุงแต่งก่อนจะส่งออกก็ได้เฮ็ดให้มูลค่าของผลผลิตมันสูงขึ้นบ่มันจะส่งออกเป็นวัตถุดิบล่าเนาะเขาก็ต้องมีการปรุงแต่งเฮ็ดให้มูลค่าของสินค้าเพิ่มขึ้นนั่นเองอันนั้นก็แม่นเลยเนี่ยเมืองลาววันนี้เสนอหู้เกี่ยวกับหมักเพชรลาวเกี่ยมบุกตลาดจีนและสหรัฐเกาหลีส
่วนระยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้จะไปเบิ่งการช่วยเหลือของอินเดียที่ได้สนับสนุนซิมโครงการพัฒนาอยู่ในลาวอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่าตอนบ่ายวันที่2กรกฎาคมนี้อยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศก็มีพิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจเพื่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการเห็นผลไวประจําสุข2027ภายใต้ขอบการร่วมมือแม่น้ำของแม่น้ำคงคาเลยแม่น้ำคงคาก็อยู่ประเทศอินเดียเนาะระหว่างรัฐบาลลาวและรัฐบาลอินเดียและสำหรับซุก 2026-2027 นี่รัฐบาลอินเดียจะได้สนับสนุนลาวจำนวน10โครงการรวมมูลค่าเป็น 490,000 กว่าดอลลาร์ครอบคลุม10แขวงรวมมีจำปาสักหลวงน้ำท่าสละวันเสียงขวงหัวพันเวียงจันทร์สวรรค์เขตบ่อแก้วเสกอกและอุดมไซโดยเน้นใส่ก่อสร้างโรงเรียนสุขศาลาอาคารสถานที่สาธารณะส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและท่านสมบูรณ์สิหานาถหัวหน้ากรมเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศก็ได้แสดงความขอบใจต่อรัฐบาลและประชาชนอินเดียที่ได้สืบต่อการสนับสนุนผ่านขอบการร่วมมือแม่น้ำของแม่น้ำคงคาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการประกอบส่วนสำคัญของในการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมของเราพร้อมทั้งช่วยสร้างสายพันธุ์มิตรภาพการร่วมมือระหว่างลาวอินเดียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นส่วนเอกอัครทูตอินเดียประจำลาวก็แสดงความเชื่อมั่นว่าบรรดาโครงการเห็นผลไวทั้ง10โครงการนี้จะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลสร้างผลประโยชน์โดยกลุ่มในแก่ชุมชนและส่งเสริมการพัฒนาที่ยืนยงในอนุภาคพื้นแม่น้ำของและนับแต่อินเดียเปิดโครงการนี้เป็นต้นมาในปี2022ภายใต้โครงการหัวมือแม่น้ำของแม่น้ำคงคาลาวก็ได้รับอนุมัติโครงการไปแล้ว36โครงการรวมมูลค่า1,700,000กว่าดอลลาร์เนาะซึ่งความลงนามในการปฏิบัติโครงการครั้งนี้ต่างหน้าฝ่ายอินเดียกับแมนทานทูตอินเดียเนาะเป็นผู้ต่างหน้ารัฐบาลอินเดียลงนามร่วมกับผู้ต่างหน้าจาก10แขวงของเราที่ได้รับอนุมัติโครงการโดยแมนทานไมทองธรรมวงศ์ของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นสักขีพยานพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากภาคส่วนอีกเจ้าของนั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องลาวกับเพื่อนมิตรที่รายการฮักแผ่นดินแม่นำมาเสนอให้เพื่อนมิตรรายการเราฟังเกี่ยวกับการช่วยเหลือโครงการพัฒนาอยู่ในลาวโดยแมนสนับอินเดียเป็นผู้สนับสนุน10โครงการด้วยกันเนาะและจะตั้งปฏิวัติ 2026-2027 นั่นเองเอาเปลี่ยนบรรยากาศฟังล้ำซะบัดนี้เนาะฟังเพลงหลายละล้ำจากหนึ่งก่อนมอบเป็นความสุขของเบิกบานมุ่นซื่นให้แก่เพื่อนมิตรรายการโดยเฉพาะพี่น้องเสื้อซาดลาวของเฮาที่พร้อมฟังรายการอยู่ในขณะนี้

ข้าสู่ระยะท้ายของรายการแล้วระยะเที่ยวบ้านแม่มื้อนี้รายการทางแผ่นดินแม่จะพาทานไปทั้งบ่อไก่จากนครหลวงเฮียนจันถ้ำอ่างหลวงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ทางเมืองวังเวียงท่านผู้ฟังที่เคารพทางอ่างหลวงนับเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่กำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวภายในและต่างประเทศสถานที่แห่งนี้จะตั้งอยู่บ้านน้ำม่วงห่างจากตัวเมืองวังเวียงประมาณ13กิโลเมตรท่ามกลางภูหินปูนและป่าไม้อันเขียวงามที่มีอากาศเย็นสบายตลอดปีจุดเด่นของถ้ำอ่างหลวงมันเป็นอ่างน้ำธรรมชาติสีฟ้าใสที่สามารถเบ่งเห็นฝูงปลาน้อยใหญ่ลอยอยู่ในน้ำอย่างชัดเจนบรรยากาศอ้อมรอบก็เงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อนกับครอบครัวหมู่เพื่อนและทายฮบเก็บไว้เป็นที่ระลึกนอกจากความสวยสดงดงามของธรรมชาติแล้วก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบเช่นว่าโดดน้ำขี่สลิงย่างปลาชมธรรมชาติและกิจกรรมอื่นๆในนั้นสลิงของถ้ำอ่างหลวงมีความยาวประมาณ800เมตรถือเป็นหนึ่งในและสลิงที่ยาวที่สุดของเมืองวังเวียงและก่อนจะไปฮอดจุดปล่อยตัวนักท่องเที่ยวจะได้ย่างปลาขึ้นภูเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติอย่างไกลสิทธิ์ท่านหมอกสวัสดิ์จิตตวงศ์ผู้ประกอบการธุรกิจสถานที่ท่องเที่ยวถ้ำอ่างหลวงกาดว่าให้ฮู้ว่าย้อนเห็นในความสำคัญของธรรมชาติต่อการดำรงชีวิตเพิ่นก็อยากอนุรักษ์ปกปักรักษาสภาพแวดล้อมนี้ไว้ให้ยืนยงตลอดไปจนฮอดเส้นลูกเส้นหลานโดยเฉพาะกระบวนการรักษาความสะอาดอยู่ในสถานที่ถ้ำอ่างหลวงจึงได้แนะนำนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวสถานที่แห่งนี้บ่ให้ทิ่มขี้เหยาะสะทรายบ่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อมพร้อมนี้ในขอบเขตสถานที่ท่องเที่ยวถ้ำอ่างหลวงก็ได้วางจุดถังทิ่มขี้เหยาะแง่ขี้เหยาะไว้ให้แล้วเพื่อให้พื้นที่นี้มีความงดงามอย่างยืนยงและนอกจากนี้ยังมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นต้นเป็นการขายอาหารพื้นเมืองขายเครื่องที่ระลึกการแสดงศิลปะพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆเพื่อสร้างสีสันดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในต่างประเทศให้เข้ามาเที่ยวถ้ำอ่างหลวงนับมือนับหลายขึ้นสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวถ้ำมาซาดถ้ำอ่างหลวงนี้ก็ได้พัฒนาติดพันกับการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมในความสมดุลและยืนยงโดยเน้นให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวมีส่วนร่วมในการเก็บเมี่ยนขี้เหยาะจึงเน้นให้สถานที่ท่องเที่ยวถ้ำอ่างหลวงได้รับรางวัลการพัฒนาการท่องเที่ยวดีเด่นและยืนยงของลาวสำหรับฤดูการท่องเที่ยวที่เหมาะสมที่สุดก็แม้ระยะเดือนตุลาหาเดือนมีนาของทุกปีเพราะว่าจะมีน้ำหลายอากาศเย็นสบายเอาเป็นว่าหากว่าท่านผู้ฟังหรือว่าเพื่อนวิริยการก็คือพี่น้องเสื้อสลาวอยู่ต่างประเทศที่กลับมาเยี่ยมยามบ้านเกิดเมืองนอนถ้าว่ามีโอกาสเดินทางไปทางเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ก็ขอฝากถ้ำอ่างหลวงไว้เด้อแม่นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่ท่านบ่ควรพลาดเพราะท่านจะได้สัมผัสกับความงดงามของธรรมชาติและกิจกรรมที่ไปเต็มไปด้วยความตื่นเต้นนั่นเองเนาะอันนั้นก็แม่นระยะเที่ยวบ้านแม่จากรายการนักแผ่นดินแม่นำมาเสนอเพื่อมีรายการนำฟังถ้ำอ่างหลวงอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ทางเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์เอาละเพื่อมีรายการที่ฮักแพงเพราะนี่เวลาในรายการก็ใกล้จะหมดลงแล้วขอบใจสำหรับการติดตามครับฟังรายการฮักแผ่นดินแม่มาโดยตลอดรายการพวกเขาก็มีเสนอให้ท่านแล้วฟังสองมือวันอังคารและวันพฤหัส19:30-23:00 น.มื้อนี้อวยไซพรแก่ผู้บริการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีประสบสำเร็จในหน้าที่งานทุกประการปองใจเจริญสุขผู้บริการพร้อมด้วยในสายควบคุมเสียงศรีสุวรรณดีดาลวงขอลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในมื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: วดปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้แม่นจะได้ทำการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลขฮุบโตเสริมได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างหน้ามาจากพัฒน์ต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวราวสร้างชาติมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาลและกดกาความพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทขอเรียนเชิญ
2: คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการกวดกาอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลขหกโตโดยคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้เริ่มทำการสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลขหนึ่งหาหมายเลขศูนย์เพื่อจะนำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเหตุให้หน่วยบาลที่อยู่ทางด้านในหมุนกิ้งสลับกันไปมาแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจึงจะได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลรวมทั้งหมด6หน่วยบาลหลังจากนั้นพนักงานออกได้รางวัลจะได้นำเอาหน่วยบาลทั้ง6หน่วยบาลไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มงกุฎและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกได้รางวัลจะได้เสี่ยงเอาหน่วยบาลออกจากอุปกรณ์มงกุฎเทื่อละ1หน่วยบาลจนครบ6หน่วยบาลแล้วพนักงานออกได้รางวัลจึงจะทำการขายหน่วยบาลเพื่อเสนอผลการออกได้รางวัลอย่างเป็นทางการการจะตั้งออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแมนล้อมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่บ้านทงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งจะนำไส้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศจุดประสงค์

0: ในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งเมียนจะได้มีการถ่ายทอดสดออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาวทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และไลฟ์สดทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลฟ์ซึ่งจะเริ่มแต่เวลา20โมงเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามรับชมและรับฟังทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการถ่ายทอดสดยังจะได้มีการแจ้งผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาให้บรรดาทานได้รับทราบตื่มทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลน์เพจ Facebook ของกระทรวงการเงินทางโทรศัพท์มือถือผ่านระบบขอความสั่น SMS ของบรรดาเครือข่ายโทรคมสำหรับเครือข่ายยูนิเทลทานสามารถสมัครบริการแจ้งผลออกหวยเพียงแต่กดเครื่องหมายดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107ค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีนอกจากนี้ยังจะได้แจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมื้อถัดไปเช่นหนังสือพิมพ์เมงจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งทานสามารถติดตามผลการออกเลขรางวัลได้ตามช่องทางที่ทานสะดวกเงื่อนไขในการหับเงินรางวัลหวยพัฒนาสำหรับใบหวยต้องให้อยู่ในสภาพปกติบ่จีขาดเปื้อนหรือมีห้อยปอมแปงใดๆทานจึงสามารถหับเอารางวัลได้การออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตออกครั้งเดียวแมนจะได้หับผลทั้งเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1ตัวท้ายซึ่งมูลค่าของแต่ละรางวัลมีคือดังนี้เลข6โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 500,000 กีบเลข2โตซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 60,000 กีบและเลข1ตัวท้ายซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 6,000 กีบในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการคัดเลือกสังกัดหน่วยบาลและได้นำขึ้นไปวางไว้อยู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละในตุ้มสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยส่วนคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้สืบต่อทำการกวดกาอุปกรณ์หน่วยตุ้มที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6โตเพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแมนได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลเข้าร่วมเพื่อปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิดและเซ็นยั่งยืนผลการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในเวลานี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ทำการกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที
1: ่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นขั้นที่2ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่ยืนในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข3และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข6พนักงานออกเลขรางวัลแมนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลุยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจก

ียงได้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลอในตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองยกเสียงได้เป็นที่ยำห้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มตั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มบรรจุแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุหน่วยบาลเข้าใส่หน่วยตุ้มก็ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลึงตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงิน3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวเราสร้างชาติและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลทั้ง6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลึงตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเพื่อห่วมกิจกรรมเสียงหายในบ้านตกลงมาสู่บ่อน้ำหักทางด้านนอกหลังจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้นำเอาหน่วยบ้านตั้ง6หน่วยบ้านไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์กลมขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่ตะลึงตุ้มนำพนักงานออกเลขรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนหน่วยตุ้มตั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันอีกเป็นครั้งที่2ขึ้นต่อสืบบอกกันเลย

ในโอกาสต่อไปขอเฮียนเซินคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลได้กดเสียงหอยในบานตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกหน่วยตุ้มเรือหนึ่งในบานขอเฮียนเซินขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปคอยพนักงานถือขันขึ้นไปหาบเอาน้อยบานที่ตกลงมาสู่บันห้องหาบทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์มงกลหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักพร้อมทางบรรจุในบานเลขเสียงเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2

หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5

เลนหน่วยที่6หมายเลข6การมาเจอในบ้านเขาใส่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติขึ้นมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำลักขอเรียนเชิญต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำลักเป็นขั้นที่1

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่1ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมทางคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่1จุดประสงค์ในการดำเนินธุรกิจหมายพัฒนาเน้นเพื่อระดมทุนจากสังคมภายในการพัฒนาประเทศชาติโดยการสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์โดยการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนุบาลและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่2

หน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่2ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำนาทีอยู่อุปกรณ์มงคลพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์มงคลเป็นขั้นที่2การเลขรางวัลหวยพัฒนานอกจากจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพและทางวิทยุกระจายเสียงท่านยังสามารถติดตามได้ทางเพจ Facebook ไลน์ Lottery Live ส่วนท่านสามารถติดตามหาชมและหาฟังได้ตามช่องทางที่ท่านสะดวกขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาในบานและน้ำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นขั้นที่3

หน่วยบ้านหมายเลขเสียงประจำหลักขั้นที่3ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมทั้งคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้นที่3การจัดการเลขรางวัลหอพัฒนามีน้องสูงอยู่บนเดียวอยู่ที่บริษัทรัฐวิสาหกิจหอพัฒนาบ้านโทรการค้าน้องจันทร์ที่เป็นนครหลวงเลี้ยงจันทร์และจะนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการ

0: ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มเป็นเรียบห้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0

0: รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข862 891 862 891เลข5ตัวได้แก่หมายเลข62 891 62 891เลข4ตัวได้แก่หมายเลข2891 2891เลข3ตัวได้แก่หมายเลข891 891เลข2ตัวได้แก่หมายเลข91 91และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข1หมายเลข1ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เหี่ยมห้อยต่อไปเมนจะทำการขออภัยต่อไปเมนจะได้คนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่1ห้อย5ออกข้างวันที่9เดือนกรกฎาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข862 891 862 891เลข5ตัวได้แก่หมายเลข
2: 62
3: เจ้า

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่รักแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 ถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังตื่มอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 มื้อนี้คำพรใสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

รายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้มีคำถามถามท่านผู้ฟังว่าท่านเคยคิดว่าในชีวิตที่ผ่านมานั้นมีน้ำชีวิตบ่น้ำชีวิตเป็นคำที่คนเราของพวกเขานี่มักใช้เพื่อชี้บอกถึงความเจ็บปวดว่าโอ้ยในชีวิตของแต่ละคนนั้นมันบ่ได้สุขสนุกสุขสำราญเพื่อที่ให้เห็นถึงอุปสรรคความยุ่งยากนั่นคือน้ำชีวิตเพราะว่ามันหมายถึงสิ่งที่กีดขวางปัญหาความทุกข์ทรมานความลำบากต่างๆที่คนเราจะต้องได้ประเสริฐในการดำรงชีวิตแต่บางคนพัดคิดว่าน้ำชีวิตนั้นเหตุสิ่งที่ให้ตนเองนี่มีความเจ็บปวดไข้ก็ว่ามีน้ำนั่นเสียบแทงตลอดเวลาเหตุให้จิตใจนี่นะเจ็บปวดรวดร้าวบางครั้งก็เป็นเกิดจากความผิดหวังบางครั้งก็มันเกิดจากความกินแหนงแข่งใจซึ่งกันและกัน

0: รวมความแล้วมันเป็นสัญลักษณ์ถึงความท้าทายและความลำบากของการดำรงชีวิตส่วนหนึ่งซึ่งคนเราจะต้องได้ผ่านพาอุปสรรคเหล่านั้นไปให้ได
1: ้รายการเพลงดังในอดีตขอเป็นกำลังเอาใจช่วยสำหรับคนที่กำลังทุกข์ทรมานจากความหักหากท่านกำลังบ่สบายใจนั้นทางรายการขอเป็นกำลังใจให้ยอมรับว่าชีวิตคนเราบางครั้งความเจ็บปวดก็เป็นทั้งผ่านไปสู่ความเข้มแข็งได้เพียงเท่านี้เขาจะผ่านมันได้อยู่ดอกอย่าให้ความเจ็บปวดมาทำร้ายจิตใจของเขาแมนยูมือนี้อาจจะมืดมัวแต่มือภายหน้าจะมีแสงสว่างสำหรับเขาอย่าลืมยิ้มให้กับตนเองจงอยู่กับวันนี้และให้เวลากับใจของเขาอีกบ่ดนดอกมือหนึ่งเขาก็จะยิ้มได้
0: เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนที่คิดว่าตนเองมีความลำบากมีน้ำตุ้มแทงชีวิตจิตใจของตนเองตลอดมาดังนั้นเพลงทำอิจจากรายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้ทางรายการจะขอนำเสนอเพลงอีกเพลงหนึ่งจากการประพันธ์ของพรหมาสมสุทธิที่แต่งไว้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1968เป็นแหละนักห้องต้นสบับสำหรับเพลงนี้ก็เป็นคำเติมสานุบาลเพลงนี้มีชื่อว่า

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพเพลงน้ำชีวิตที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้หวังว่าคงถึกใจหลายทานสมควรถึงแม้นว่าผู้ฟังบางคนอาจกำลังประเสริญกับน้ำชีวิตอยู่ก็เป็นได้น้ำชีวิตแม่นคำที่มีความหมายลึกซึ้งและใช้เป็นคำอุปมาได้หลายอย่างเช่นน้ำชีวิตซึ่งในสภาพเป็นจริงนั้นอาจมีถึงความสุขความทุกข์การต่อสู้ความหวังและการเฮียนฮู้ซึ่งบางครั้งคำเว้านี้ก็ใส่ในความหมายที่เชิญชวนให้คนฮู้จัดรับมือกับความจริงและการต่อสู้ในชีวิตถึงว่าในชีวิตจริงบ่มีไผจะชนะทุกครั้งในการสู้กับปัญหาแต่ผู้ที่บ่ยอมอ่อนข้อต่ออุปสรรคยอมจะประสบผลสำเร็จได้แน่นอน
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพในเมื่อน้ำชีวิตบ่เป็นมิตรกับการดำรงชีวิตของคนเฮาดังนั้นพวกเฮาเนี่ยกลับมาเป็นมิตรกันดีกว่าเพราะว่าการเป็นมิตรการเป็นเพื่อนสหายนั้นมันเป็นการเฮ็ดให้เฮาตัดสินใจที่จะเลือกอยู่อย่างสันติอยู่อย่างความเข้าใจซึ่งกันและกันอยู่ด้วยการมีส่วนร่วมในสังคมแทนที่จะเลือกความขัดแย้งความเป็นศัตรูหรือความเกลียดชังมันเป็นสิ่งที่บ่น่าจะมีในสังคมของพวกเฮาคุณค่าของสายสัมพันธ์มันเน้นถึงความสัมพันธ์ที่ดีหรือเป็นมิตรสามารถสร้างผลดีสามารถสร้างความผาสุกให้แก่ทุกฝ่ายหลายกว่าการแตกแยกยอมรับว่าบางครั้งในชีวิตของคนเฮาต้องพยายามสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นทั้งที่ว่าคนคนนั้นผ่านมาเคยมีข้อขัดแย้งเคยกินแหนงแข่งใจซึ่งกันและกันแต่หากมีคนถามว่าเป็นหยังเราต้องเป็นมิตรกันก็แน่นอนว่ามีหลายเหตุผลที่หลายๆคนจะตอบที่แตกต่างกันรวมแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ทางด้านสังคมและการอยู่รอดเพราะว่าการร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั้นเป็นหน้าที่พื้นฐานของมวลมนุษย์การเป็นมิตรกันการได้ช่วยเหลือเพื่อสร้างเครือข่ายซึ่งกันและกันการแบ่งปันความรู้การพัฒนาให้สังคมก้าวหน้าไปนั้นมันจะช่วยลดพรความขัดแย้งเพราะว่าความเป็นมิตรเป็นสิ่งที่กีดขวางที่ดีที่สุดต่อกับการใช้ความหุนแหงหรือการสร้างข้อขัดแย้งที่บ่มีผลประโยชน์เลยให้กับตัวของเฮาและสังคม
0: การเป็นมิตรกันที่ว่าดีกว่านั้นมันยังมีผลประโยชน์ทางด้านจิตใจและสุขภาพเพราะคนเฮาต้องการความสุขและความสบายใจเมื่อเฮามีมิตรที่ดีเฮ็ดให้เฮามีความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและมีความสุขมันช่วยลดพรความเครียดและความโดดเดี่ยวการมีเพื่อนมิตรที่ดีสามารถให้กำลังใจตักเตือนอย่างสร้างสรรค์เมื่อเฮาประพฤติตัวบ่เหมาะสมและสุขอยู่ให้เฮาพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น
1: เพื่อโลกที่ดีขึ้นความเข้าใจที่แตกต่างความเป็นมิตรส่งเสริมให้เฮาพยายามเข้าใจผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่มีพื้นฐานวัฒนธรรมมีความคิดที่แตกต่างเพื่อสร้างสันติภาพในระดับทุกสั้นคนในสังคมหรือในชุมชนหรือในระดับสากลพื้นฐานของสันติภาพแม้นการเคารพและความเป็นมิตรสรุปแล้วการเป็นมิตรกันนั้นก็แน่นอนว่ามันดีกว่าการเป็นศัตรูกันเพราะว่ามันบ่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ดีงามเท่านั้นแต่มันยังเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อความอยู่รอดความสุขและความก้าวหน้าของมนุษย์เฮาอีกด้วยดังนั้นเพลงต่อไปนี้ทางรายการเพลงดังในอดีตจะนำเสนอให้ท่านได้ฟังอีกเพลงหนึ่งที่โด่งดังพอสมควรในอดีตผ่านมาดนแล้วแหละจากการห้องของบุญเทียงมณีวงศ์เสียงของเพลงนี้อาจจะบ่ดีปานใดเพราะว่าเพิ่นได้บันทึกเสียงไว้หลาย10ปีละเพลงนี้ให้ชื่อว่าเป็นมิตรกันดีกว่า

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพคําว่าเป็นมิตรกันดีกว่าคือคําเว้าที่มีความหมายอันยิ่งใหญ่แต่อ่อนโยนหากมันเป็นการกระทําได้คือคําเว้าก็จะช่วยเฮ็ดให้โลกนี้เป็นตาอยู่สังคมสงบสุขย้อนว่าเป็นมิตรกันดีกว่านั้นเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนิยมใช้ในการพัวพันระหว่างบุคคลโดยเฉพาะในกรณีที่มีคนหนึ่งรู้สึกดีๆหรืออยากพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นเรื่องความรักแต่อีกฝ่ายหนึ่งบ่ได้คิดแบบนั้นและต้องการรักษาไว้เพียงแต่ความเป็นเพื่อนหรือมิตรสหายก็ตามมันก็ยังเป็นภาพที่สวยงามในสังคมอยู
1: ่คำว่าการเป็นมิตรถึงจะเป็นการปฏิเสธก็เป็นการแสดงออกที่อ่อนโยนมันเป็นวิธีที่ใช้เพื่อปฏิเสธโดยใช้คําเว้าที่สุภาพและบ่อยากให้อีกฝ่ายนึงเสียใจมันเป็นการบอกว่าถึงแม้นจะบ่สามารถเป็นคู่ฮักคู่ครองกันได้สําหรับคนที่ฮักกันแต่หากทั้ง2ฝ่ายนั้นยังมีสายเกี่ยวพันมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมันก็จะรักษาสถานะของความเป็นเพื่อนไว้รวมความว่าการเป็นมิตรกันดีกว่าแม่นบอกถึงการเป็นเพื่อนที่ดีและเฮาต้องการให้มีความสัมพันธ์นี้ในสังคมอีกต่อไปถึงแม้นว่าคนที่เคยรักกันนั้นบ่สามารถจะเป็นคู่ครองกันได้ก็ตาม
0: สำหรับการดำรงชีวิตในสังคมจริงการเป็นมิตรกันนั้นยิ่งมีความสำคัญหลายเพราะเป็นการสร้างพื้นฐานแห่งความสามัคคีที่แน่นแก้นได้ในอดีตประวัติศาสตร์ได้บันทึกความบ่หักแพ้งสามัคคีของคนลาวเฮ็ดให้ประเทศชาติถูกแบ่งแยกเฮ็ดให้ประชาชนตกระกำลำบากครั้งแล้วครั้งเล่าก่อนประเทศชาติเฮาจะได้รับเอกราชสมบูรณ์เฮาได้สูญเสียถึงชีวิตเลือดเนื้อและแผ่นดินบ่ฮู้ว่าเท่าใดแล้วในช่วงสงครามเย็นที่ประเทศมหาอำนาจแข่งขันกันเพื่อขยายอำนาจทางอุดมการณ์ของระบอบทุนนิยมที่มิตรผู้ฟักไฟอยากให้สังคมอยู่ยังสงบสุขนั่นโดยอิงใส่ทฤษฎีโดมิโนอเมริกาย่านกลัวว่าถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งในอาเซียนเดินตามลัทธิสังคมนิยมแล้วจะเฮ็ดตนเองสูญเสียอำนาจ CIA จึงจัดตั้งก
2: ฎข่อยจักเป็นแนวใดบุรู้สึกว่าปวดตนปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่ล่ะ
3: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายเด
2: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรัดไว้ก็คือสิเซา
3: บ่ได้ไดบ่ได้ไดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องไปหุ้งหมอให้แพทย์เป็นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกเอาบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
4: ้แม่นแล้วถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้รีบเฝ้าไปหุ้งหมอโดยด่วน

คนหักเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของสุวรรณวงศ์แล้วก็ส่วนหลายเพลงนี้จะเป็นมู่หญิงหรือว่ามู่ซ้ายห้องนํากันหรือบางเทื่อก็อาจจะเป็นมู่หญิงห้องหรือบางเทื่อก็อาจจะเป็นมู่ซ้ายห้องเพราะว่ามันเป็นเพลงที่มีลักษณะสนุกสนานแต่มันมีความหมายที่ยิ่งใหญ่แต่สําหรับเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้เป็นการห้องของมู่ซ้ายในเพลงที่มี

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยพังทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านราตรีสวัสดิ์

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในตอนบ่ายมื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติได้สืบโตประกอบคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงรัฐบาลลาวประดับเปลี่ยนการมิตรภาพให้แก่ทูตมาเลเซียญี่ปุ่นเฝ้าระวังพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนที่เข้าเกาะโอกินาวาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาติณคอนโดเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของทานกองแก้วไซสงครามห้องประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติเลือกตั้งต่างๆได้สืบต่อประกอบคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงเสนอโดยทานสันติภาพภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินท่านแววเพชรศรีบุญมาสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่7แขวงไชยบุรีประกอบคำเห็นใส่มาตรา12ว่าด้วยคลังสะสมแห่งรัฐเห็นว่าสัดส่วนของแต่ละแหล่งและหับที่จะเข้าในคลังสะสมแห่งรัฐยังบ่ทันจะแจ้งเสนอให้กำหนดจะแจ้งเติมเพื่อสมาชิกสภาแห่งชาติจะได้ติดตามสวย
2: ต่อกับมาตรา12นะซึ่งเป็นมาตราที่สำคัญหลายว่าด้วยคลังสะสมแห่งรัฐยิ่งใส่เนื้อในของมาตราดังกล่าวนี้แรงรายรับที่จะสะสมเข้าอยู่ในคลังสะสมนี้แม่นมาจาก3แรงหลักนะอันที่1ก็แม่นได้มาจากการจัดสรรรายจ่ายแผนงบประมาณประจำปีอันที่2ก็แม่นยอดเหลืองบประมาณประจำปีและอันที่3ก็แม่นรายรับเกินแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปีสันสันข้าพเจ้ามีความสนใจว่าสัดส่วนของแต่ละแรงรายรับนี้มีจำนวนเท่าใดเนาะเพราะว่าอยู่นี่ก็บ่ได้กำหนดแจงเพื่อว่าถ้าหากเฮาได้กำหนดละเอียดทั้นจะมีปริมาณหรือมีสัดส่วนเท่าใดจากเปอร์เซ็นต์ทั้นเพื่อพวกเฮาจะได้ติดตามช่วยเนาะโดยเฉพาะกระเป็นสัตว์ศึกษาแห่งชาติทั้งตามช่วย
1: ท่านนางเพชรสมรสอนสมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่10แขวงเวียงจันทน์ประกอบคำเห็นใส่มาตรา57เกี่ยวกับความรับผิดชอบในการจัดตั้งเก็บและรับงบประมาณแห่งรัฐซึ่งเห็นว่ามีความสำคัญหลายนอกจากเก็บสถิติข้อมูลการเก็บและรับแล้วเสนอให้ใส่ฐานข้อมูลรายรับในมาตรานี้เติม
3: มาตรา57นี่แม่นจะเกี่ยวข้องกับอันน่ะความรับผิดชอบเนาะในการจัดตั้งการจัดเก็บรายรับงบประมาณแห่งรัฐซึ่งอยู่ในนี้ก็มีความสำคัญหลายเพราะว่าข้าพเจ้าก็เห็นว่าอยู่ในนี้บับที่1 นี่เขียนว่าสร้างแผนเก็บรายรับเก็บกำข้อมูลสถิติรายรับให้ครบถ้วนคิดไรให้มีความชัดเจนและรับประกันความยุติธรรมโปร่งใสนี่อยากเสนอตื่มว่าอยากให้เว้าเรื่องเขาเอิ้นว่าฐานข้อมูลนำอยากเพิ่มใจนอกจากเก็บกำข้อมูลสถิติฐานรายรับแล้วต้องได้ว่าสร้างฐานข้อมูลสถิติรายรับแบบรวมศูนย์ศูนย์กลางท้องถิ่น
1: ทานสิงห์คำวงพจันทร์สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเขตเลือกตั้งที่15แขวงจำปาสักประกอบคำเห็นโดยเสนอให้คณะผู้สอบสร้างหางกฎหมายฉบับนี้เอาใจใส่ค้นคั่วเนื้อในรัฐธรรมนูญมาตรา110ที่กำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐเพื่อมาผันขยายเข้าในเนื้อในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐให้ชัดเจนขึ้นเติม
2: ข้าพเจ้าขอประกอบเพื่อเฮ็ดให้กฎหมายฉบับนี้มีเนื้อในสมบูรณ์ครบถ้วนนั้นข้าพเจ้าจะขอประกอบบางคำผิดคำเห็นเนาะดังนี้อันที่1 นี้ข้าพเจ้าขอเสนอให้คณะรับผิดชอบเนี่ยเอาใจใส่คนคั่วเนื้อในของรัฐธรรมนูญมาตรา110ซึ่งในนั้นได้กำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐเพื่อว่ามาพันขยายเข้าในเนื้อในกฎหมายว่าโดยงบประมาณของพวกเขานี้ให้มันละเอียดชัดเจนขึ้นตื้มเนาะซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา110ข้อ1หั่นก็ได้กำหนดสิทธิและหน้าที่ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐในการตรวจสอบเนาะดำเนินการตรวจสอบเป็นเอกลักษณ์และก็ตามกฎหมายเพื่อรับประกันความถูกต้องในการสร้างการดัดแก้แผนงบประมาณแห่งรัฐแผนรายรับแผนรายจ่ายและแผนการลงทุนของรัฐอันนี้แม่นจิตใจสำคัญของรัฐธรรมนูญมาตรา110ข้อ1เนาะขอให้บรรดาท่านได้นำไปพันขยายตื้มเนาะเพื่อเฮ็ดให้ได้ให้ระบบการควบคุมของงบประมาณเฮานี้มีความรัดกุมขึ้นตื้มรับประกันการเก็บรายรับของพวกเฮาเนาะ
1: สำหรับการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนเช้ามื้ออื่นตามวาระแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะได้รับฟังและประกอบคำเห็นใส่หางกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งชาติฉบับสร้างใหม่
0: กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากว่าระยะผ่านมาการจัดตั้งกองประชุมในลักษณะดังกล่าวแม้นบ่ทันได้รับการจัดตั้งปฏิบัติแต่ได้มีการชี้นำอย่างใกล้ชิดจากคณะผักคณะนำขององค์การสื่อมวลชนที่ขึ้นกับภายหลังโอนสื่อมวลชนมาขึ้นกับคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคเห็นว่าเวียกงานสื่อมวลชนมีความสำคัญที่สุดในการเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมให้แก่ผักในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของผักระเบียบกฎหมายของรัฐพร้อมทั้งต่อสู้ปกป้องต้านลักษณะผิดเควต้านการบิดเบือนของกลุ่มคนบดีในโอกาสคำนับพับต้นกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จะไขขึ้นระหว่างวันที่13หาวันที่15กรกฎนี้ท่านคำพันธ์เผยวงศ์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะโฆษณาอุหมศูนย์กลางภาคได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าในต้นปีนี้กรมการเมืองศูนย์กลางภาคได้ออกมติตกลงว่าด้วยแต่งตั้งคณะพิสอบรวมในการกักเกียมดำเนินกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จาก

0: และการนำคันสูงผักหลัดความเป็นเจ้าการของภาคส่วนและอนุกรรมการต่างๆได้ถูกมอบหมายมีความตั้งหน้าห้าวหันในการกักเกียมและดำเนินกิจกรรมต่าง
1: ๆผ่านการกักเกียมนี้ก็เห็นว่ามีข้อสะดวกและข้อยุ่งยากจํานวนนึงข้อสะดวกนี้แม่นได้รับการชี้นำอย่างใกล้ชิดติดแทสจากกรมการเมืองกรรมการที่การสุขภาพและการนำผักหลัดโดยเฉพาะแม่นใช้ที่กรรมการใหญ่ประธานประเทศเพิ่นได้เอาใจใส่ทุกระยะเวลาการกักเกียมนี้อันที่2มาแล้วแม่นพวกเฮาก็ได้มีความเป็นเจ้าการของบรรดาภาคส่วนต่างๆหรืออนุกรรมการต่างๆนั้นที่ได้ถือมอบหมายนี้ก็มีความห้าวหาญบุกบึนถึงจะมีความยุ่งยากในหลายด้านแต่ก็เจ้าก็มีความตั้งหน้าเป็นเจ้าการในการกักเกียมฐานต่างๆจนได้สำเร็จอีกอันนึงเป็นแมนยอนพนักงาน30พรรคในทั่วคณะผู้สะหุ่มพอนี่แหละก็มีความห้าวหาญสู้ส่วนประกอบส่วนเข้าในการกักเกียมด้านต่างๆนี่ได้รับผลสำเร็จแต่พร้อมกันนั้นก็ยังมีความยุ่งยากจำนวนนึงโดยเฉพาะแมนกองซุ่มเนื่องจากว่ากองซุ่มตัวนี้เป็นครั้งทำอิฐพวกเฮาบ่ทันได้มีประสบการณ์บทเรียนเถื่อยานการกักเกียมก็มีความยุ่งยากอันที่2มาในการสรุปการบันทึกข้อมูลสนองให้แก่การสรุปตีราคาให้มีความชัดเจนบางด้านเนี่ยก็ยังจำกัดและก็มีบางด้านยังมีลักษณะสมเทียบอยู่และอันนึงอีกก็แม่นความยุ่งยากในการเฮ็ดสารคดีหรือว่าสร้างสารคดีหรือการวางแสดงรูปภาพต่างๆนี่ซึ่งมันต้องใช้เวลาหลายในการเก็บกำข้อมูลต่างๆฮะแต่เวลาพวกเขาจะมีความจำกัดนั้นแม่นมาเบื้องร่วมแม่นมาการกักเกียมกองสูงในการซึมซนตัวเตียงครั้งที่หนึ่งนี้ฮอดปัจจุบันก็ได้มีความพร้อมอย่างพร้อมด้านแล้ว
0: กองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งนี้ในใส่สร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงรอบด้านในของเขตสื่อมวลชนกองประชุมจะได้ตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติบรรดานิติกรรมก็คือการปฏิบัติพลวัตบาทของสื่อมวลชนกวดกาเบิ่งโค้งประกอบกงจักการจัดตั้งพนักงานสื่อการพัฒนาพื้นฐานโค้งรางวัตถุเทคนิคและบริหารการเงินให้มีความเป็นระบบและเข้มแข็งพร้อมทางวางแผนพัฒนาเวียกงานสื่อไปสู่คุณภาพใหม่นอกจากสรุปตีราคาการเคลื่อนไหวของสื่อมวลชนแล้วยังจะได้จัดฝึกอบรมให้ทันแถวสื่อมวลชนรวมมี3บทขึ้นบรรยายคือเพิ่มทวีบทบาทการนำพาของพรรคต่อเวียกงานสื่อมวลชนยกสูงจรรยาบรรณของสื่อมวลชนและการเสื่อมซึมนิติกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเวียกงานสื่อมวลชนในโอกาสนี้ทานพันคำเผยยวงเรียกร้องให้สื่อมวลชนทั่วประเทศจงรักษามูลเสื้อในอดีตปัจจุบันและสืบต่อเสริมขยายผลงานของตนให้สูงเด่นขึ้นปฏิบัติบทบาทเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมให้พรรคปฏิบัติกฎหมายให้เข้มงวดและมีจรรยาบรรณอาชีพแนใส่พัฒนาสื่อมวลชนไปสู่คุณภาพใหม่อย่างแข็งแรง
2: วันที่7กรกฎนี้สหายบุญเหลือพันดานุวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิบัติลาวได้พบปะผ่านรูปแบบวิดีโอทางไกลกับสหายเอมิลิโอรัดมิวโรซาดากาเซียกรรมการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะผู้พันต่างประเทศศูนย์กลางภาคกอมนิตกูบาสหายบุญเหลือพันดานุวงศ์ได้แสดงความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสพบปะผ่านวิดีโอทางไกลกับสหายเอมิลิโอรัดมิลโรซาดากาเซียฝ่ายลาวได้แจ้งสภาพการที่พ้นเด่นอยู่ลาวในระยะผ่านมาโดยเฉพาะผลสำเร็จการจัดกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวสมเสยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จอันใหญ่หลวงที่ประชาชนกูบาไอ้น้องภายใต้การนำพาอันเด็ดเดียวเหนียวแน่นของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาญาติมาได้ตลอดระยะ60กว่าปีผ่านมาโดยเฉพาะผลสำเร็จที่มีความหมายสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและปกปักรักษามากผลของการปฏิวัติในท่ามกลางการถูกปิดล้อมทางเศรษฐกิจการค้าและการเงินเป็นเวลาหลายกว่า6ทศวรรษสหายเอมิลิโอรัดมิลโรซาดากาเซียได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติมติกรมสุมใหญ่ครั้งที่8ของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาและการกะเกียมจัดกองประชุมใหญ่ครั้งที่9ของพรรคคอมมิวนิสต์กูบาก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของกูบาพร้อมนั้นยังได้แสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อบรรดาผลสำเร็จการจัดกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและผลสำเร็จในภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติภายใต้การนำพาอันถูกต้องและสลาดซองใสของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเหตุให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นทะละก้าวบทบาทและอิทธิพลของพรรคและรัฐบาลนับมือนับสูงเด่นขึ้นในวิธีภาคพื้นและสากลพร้อมทั้งแสดง

ความขอบใจมายังพรรครัฐบาลและประชาชนลาวไอ้น้องที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิวัติกูบาตลอดระยะผ่านมาสองฝ่ายยังได้ตีราคาสูงและปิติยินดีที่สายพัวพันและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและกูบาสืบต่อได้รับการเสริมขยายและเพิ่มพูนคุ้นสร้างปรึกษาหรือเกี่ยวกับทิศทางการเสริมขยายสายพัวพันร่วมมือในต่อหน้าปรึกษาหรือและเลขเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับปัญหาภาคพื้นและสากลที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจการพบปะได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่สนิทสนมเป็นกันเองและประสบผลสำเร็จอย่างจบงามสื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยัง

0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานในวันที่7กรกฎนี้ว่าองค์การอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งเป็นพายุไซโครนเขตร้อนขนาดใหญ่และหุนแรงหลายอาจจะพัดเข้าใกล้เกาะโอกินาวาในภาคใต้ของญี่ปุ่นด้วยความหุนแรงสูงในท้ายทิศนี้ปัจจุบันพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกใกล้กับหมู่เกาะมาเรียนาในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยความไว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา 3:00 นของวันที่7กรกฎนี้โดยมีความแรงของลมถึง270กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุไต้ฝุ่นบาวีมีท่าเอียงที่จะเปลี่ยนทิศทางไปทางทิศเหนือและอาจจะพัดเข้าใกล้เกาะโอกินาวาด้วยความหุนแรงสูงในระหว่างวันที่10 11กรกฎนี้องค์การดังกล่าวเรียกร้องให้ประชาชนติดตามการพยากรณ์อากาศและคำเตือนสภาพอากาศล่าสุดอย่างต่อเนื่อง
0: ตามข่าวของสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนอิงตามข้อมูลหลายเดือนจากสภาอุตสาหกรรมยานพาหนะแห่งออสเตรเลียเผยแพร่เมื่อบดลมณีให้ฮู้ว่ายอดจำหน่ายยานพาหนะไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่ในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ติดต่อกันเป็นเดือนที่5ในเดือนมิถุนาผ่านมาในนั้นจีนได้กลายเป็นแหล่งนำเข้ายานพาหนะสั้นนำของออสเตรเลียบดรายงานให้ฮู้ตื่มว่า23ส่วนห้อยของยานพาหนะใหม่ที่จำหน่ายอยู่ออสเตรเลียในเดือนมิถุนาผ่านมาทั้งหมดมี 140,058 คันแมนพาหนะไฟฟ้าที่ใช้แบตเตอรี่ก่อนหน้านี้ในเดือนพฤษภาปีนี้แมนกวมเอา20ส่วนห้อยที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้มดเพียงเท่านี้เพชรสมนพงษ์พโยศิษฐ์และดวงสวรรค์คันธวงศาอ่าน

ใจบ่โซดาด้วยเว้าเมนก็เป็นพิษใจบ่โซดาดอมปากดีก็เป็นหายใจประสงค์สร้างกลางดงก็ว่าทงใจประสงค์ขี้ข้านกลางบ้านก็ว่าดงสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่ฮักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพ่อกับเพิ่นมิตรรายการเป็นประจำนำข้อมูลสื่อมาฝากต้อนให้มีรายการท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านปัจจุบันนี้หลายท่านนอนหลับแล้วแต่ว่าบางท่านก็ยังบ่ทันหลับทันนอนกันเถอะเนาะเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานบ่หยิบปักทักเซลตำหูพอไหมอยู่ตามเฮือนสานบ้านซองหรือว่าสิไปสิมาทางใดใส่รถใส่ถนนขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยฮอดจุดหมายปลายทางเนาะทางรายการบทกลอนและเสียงเพลงขอมอบข้อมูลเสริมมีเสียงเพลงห้องมีบทกลอนและบทเรื่องสั้นบทนวนิยายสลับสับเปลี่ยนให้กับเพื่อนมีรายการได้หาฟังและสำหรับค่ำคืนนี้เมนได้นำเอาบทเรื่องสั้นนะมานำเสนอให้ทานได้หาฟังพร้อมด้วยเสียงเพลงเพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้ผู้ที่เฮ็ดเวียกงานอิดๆเมื่อยๆกินข้าวแรงแล้วเนาะนอนบ่หลับกะรับฟังรายการนี้มื้ออื่นเฮาจะสืบต่อเวียกงานของไผลาวเนาะนำเอาผลงานการเขียนของฮุงอรุณแดนวิไลในปื้มยืมหักจากใจอื่นสำหรับค่ำคืนนี้เมนจะได้นำเสนอบทเรื่องที่มีชื่อว่านางแบบแต่ว่าทำอีกจากรายการนี้ให้ทานได้มวนซืนกับเสียงเพลงสักก่อน

หับฟังเสียงเพลงผ่านไปแล้วบัดนี้มาหับฟังบทเรื่องสั้นผลงานการเขียนของฮุงอรุณแดนวิไลในเรื่องที่มีชื่อว่านางแบบเรื่องราวสิเป็นจังใดขอเชิญทานหับฟัง

ทุกจำพรยิ่งที่อ้ายห่วงใหญ่ทุกเวลาถึงว่าพวกเขาบ่ได้พบกันตั้งเกือบปีแล้วก็ตามแต่บ่มีทางใดเลยที่จะเฮ็ดให้อ้ายลืมน้องลงได้ทำอิดอ้ายคิดว่าน้องกลับคืนไปหาแม่ของน้องอยู่บ้านเกิดพุ่นแล้วสันดอกแต่เมื่ออ้ายได้ลมโทรศัพท์กับแม่ของน้องในตอนแรงว่านี้อ้ายก็รู้สึกงงแม่บอกว่าน้องติดต่อหาแม่ได้ติดต่อหาน้องเกือบทุกวันแม่ดีใจหลายที่น้องบอกว่าน้องได้เข้าเรียนอยู่สถาบันธนาคารทั้งยังแบ่งเวลาในวันเสาร์และวันอาทิตย์เคลื่อนไหวอยู่ที่สโมสรวัฒนธรรมบ่อนที่อ้ายหับผิดชอบอยู่แม่ลงท้ายก่อนวางสายด้วยคำฝากฝังให้อ้ายเบิ่งแยงแม่ว่าว่าอยู่เวียงจันทน์ลูกสุขบ่มีพี่น้องเลยขอให้ลูกหักแพงลูกสุขแบบคือน้องสาวคิงคิงของลูกเด้อในสภาพจนตาแก่คือแนวนี้อ้ายจำเป็นได้พิษสินข้อมุสากับแม่ว่าเจ้าลูกได้พบกับซุปจำพรทุกๆอาทิตย์วางสายแล้วอ้ายเฝ้าลิ้วไปสถาบันธนาคารทันทีโลดโดยหวังเอาไว้ว่าจะได้พบน้องอีกครั้งได้เมื่อกวดเบิ่งลายสื่อของนักศึกษาตั้งแต่ปีทำอิฐจนฮอดปีสุดท้ายได้หับการยืนยันว่าในสถาบันดังกล่าวบ่มีสื่อสุขจำพรเลยสุขจำพรเอ้ยไอ้ตัวแม่ของน้องว่าพบกับน้องทุกอาทิตย์โดยที่ติดต่อน้องบ่ได้เป็นปีแล้วตอนนี้ไอ้โทรหาน้องยามใดก็ได้หับคำตอบจากสายที่บ่แม่นเสียงของน้องว่าขออภัยเลขหมายที่ทานโทรหาได้ปิดเครื่องไอ้อยากพบกับน้องแต่ไอ้บ่ฮู้ว่าจะไปหาน้องอยู่ไสเพราะไอ้บ่ฮู้ที่อยู่ของน้องไอ้บ่ฮู้ว่าที่อยู่ใหม่ของน้องนั้นอยู่ไสไอ้จริงได้เขียนจดหมายฉบับนี้ส่งมาในวารสารเพื่อว่าบางเถื่อน้องอาจจะได้อ่านพบน้องจำได้บ่ว่าตอนที่น้องได้เข้าฮอบสาว4คนในการประกวดนางสาวลาวประจำปี2009นั้นคณะกรรมการถามน้องว่าเวลาว่างน้องเฮ็ดหยังน้องได้ตอบว่าน้องมักอ่านปื้มและวารสารต่างๆจากจุดนี้แหละอายจึงได้เชื่อว่าน้องต้องได้มีโอกาสอ่านจดหมายฉบับนี้และก็แม่นคำตอบที่แสดงตัวว่าเป็นคนมักอ่านของน้องนั่นแหละเฮ็ดให้อายศรัทธาน้องดังนั้นไอ้จริงได้ตัดสินใจขอเอาเลขโทรศัพท์ของน้องจากเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นกองเลขาการประกวดนางสาวลาวเลี้ยวส่งขอความมาหาน้องขอโทษเด้อนี่เป็นเบอร์ของซุกจำพรบ่เนาะแม่นแล้วเจ้าเป็นไผเนาะมีเวียกหยังบ่น้องตอบทันทีไอ้ดีใจที่น้องบ่รังเกียจน้องตอบข้อความของอ้ายถูกสบับลางเถื่อก็โทรล้มกันถึงว่าเฮาจะอยู่ไกลกันก็ตามแต่เสียงอันสุภาพอ่อนหวานของน้องได้เปรียบเหมือนยากำลังใจที่เฮ็ดให้อ้ายห่าวหันในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานแต่อ้ายกับบ่ฮู้ว่าเสียงของอ้ายจะสามารถเป็นกำลังแห่งใจในการศึกษาหำเหียนของน้องได้หรือบ่
เพราะน้องเคยบอกน้องเพียงแต่บอกอายผ่านข้อความสั้นๆหลายครั้งหลายหนว่าคิดฮอดหักและอยากเห็นหน้าม ีเถื่อหนึ่งแพทย์มาซักยาวัคซีนอยู่ห้องหมออยู่ห้องเฮียนของน้องน้องยังส่งข้อความป้องอายว่านางเพทย์คนหนึ่งซักยาให้น้องเจ็บแท้เจ็บว่าน้องว่าน้องเจ็บแขนหลายจนนอนบ่ได้แล้วคืนนั้นอายก็นอนบ่หลับคือกันอายเป็นห่วงยิงที่อายหักอายหลักเครียดให้นางเพทย์คนนั้นที่เฮ็ดให้น้องเจ็บอายบ่สามารถนอนหลับได้ในเวลาที่น้องเจ็บปวดพวกเขาจึงส่งขอความหากันตลอดทั้งคืนเส้นเดียวกันกับในเวลาที่อ้ายบ่สบายน้องก็จองนอนส่งขอความปลอบใจอ้ายและให้กำลังใจอ้ายตลอดคือกันเมื่อหนึ่งพวกเขาจะต้องได้พบกันพวกเขาได้ตั้งความหวังเอาไว้ร่วมกันเดี๋ยวนี้และจากการติดต่อทางโทรศัพท์อ้ายก็ได้ฮู้ว่าน้องมีความสนใจอยากเป็นนางแบบเมื่อน้องฮู้ว่าอ้ายเป็นผู้รับผิดชอบสโมสรวัฒนธรรมที่มีการฝึกอบรมวัฒนธรรมลาวทุกๆปีซึ่งในนั้นก็มีการฝึกอบรมการเดินแบบนำและน้องก็บอกว่าถ้ามีการฝึกอบรมเทื่อใหม่ให้บอกน้องแดน้องจะขอฝึกนำแต่อ้ายก็คิดว่าน้องเว้าเล่นซื่อๆซั่นดอกและแล้ววันที่เฮาพบกันก็มาฮอด

เมื่อมีการฝึกอบรมวัฒนธรรมลาวประจำปี2010อายก็โทรบอกน้องทันทีน้องกระตือรือร้นอยากมาแท้แต่น้องบ่กล้าครอบแม่น้องบอกกับอายลมแม่ของน้องให้อายลมกับแม่และอาสาว่าจะดูแลเบิ่งแยงน้องให้ดีที่สุดพวกเขาสัญญากับแม่ว่าน้องจะมานครหลวงเวียงจันทน์แล้วมาพักอยู่กับหมู่มาพักอยู่กับหมู่ของน้องที่ชื่อว่าน้อยซึ่งหมู่ของน้องคนนี้แม่ฮู้จักดีเพราะนางเคยเข้ามาประกวดนางสาวลาวนำกันกับน้องน้องได้สัญญากับแม่ว่าจะเข้าเรียนปริญญาตรีในสถาบันใดหนึ่งและประกอบส่วนเคลื่อนไหวด้านวัฒนธรรมในสโมสรที่อ้ายรับผิดชอบอยู่พร้อมทั้งจะญาติเวลาเรียนภาษาอังกฤษภาคคำนำอีกแม่ดีใจหลายเพิ่นสัญญากับพวกเขาว่าจะหาเงินส่งให้น้องศึกษาหำเรียนซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เป็นเพียงคำสัญญาที่บ่มีไผลงลายเซ็นมันเป็นสัญญาปากเป่าทางโทรศัพท์เท่านั้นแต่ผ่านการโทรลมกับแม่แรงว่านี้ไอ้ฮู้ว่าแม่ยังปฏิบัติสัญญาอยู่และแม่คงบ่ฮู้ดอกว่าพวกเฮาทั้งสองได้ผิดสัญญากันแล้วน้องผิดสัญญาได้เกือบปีแล้วเด้เกือบปีที่อ้ายบ่ฮู้ว่าน้องอยู่ไสและอยู่กับไผเพราะน้องเองก็บอกว่าน้องได้ย้ายออกเฮือนไปโดยสั่งลาว่าจะไปเฝ้าอยู่ห้องใกล้ๆกับสถาบันที่น้องเรียนมันจริงสะดวกสบายและการติดต่อระหว่างน้องมันก็ค่อยๆหืนห่างออกไปจนก้าวไปถึงบ่อนว่าติดต่อกันบ่ได้อีกเลยแรงว่านี้หลังจากกลับมาแต่สถาบันธนาคารแล้วอ้ายก็ไปหาน้อยน้อยบอกว่าแม่ของน้องโทรหาน้อยยามใดน้อยก็ได้เว้าเลยนะแม่ในทำนองว่าน้องยังอยู่กับน้อยอยู่อ้ายและน้อยบ่กล้าขอเอาเลขโทรศัพท์ใหม่ของน้องนะแม่เพราะญาติแม่สงสัยก็เลยว่าบ่มีหนทางที่จะติดต่อกับน้องได้แท้ๆอ้ายจื้อว่าก่อนที่เฮาจะติดต่อกันบ่ได้นั้นมันเกิดขึ้นระหว่าง 8-9 เดือนที่ผ่านมาอ้ายส่งข้อความหาน้องแล้วน้องบ่ตอบอ้ายโทรหาน้องแต่น้องบ่รับสายและมีหลายๆเทื่อมีเทื่อหนึ่งมีคนรับสายแต่เป็นเสียงผู้ชายเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนกับน้องและห้ามบ่ให้อ้ายโทรหาน้องอีกแต่อ้ายก็อดบ่ได้ยังโทรหาน้องคือเก่าโทรมือหนึ่งหลายเทื่อแต่โทรเทื่อใดน้องก็บ่รับสายและสุดท้ายก็เลยไปถึงบ่อนว่าขออภัยเลขหมายที่ท่านโทรหาได้ปิดเครื่องสุขจำพรนอกจากไอแล้วยังมีน้อยอีกคนหนึ่งที่พยายามทวงเท้าหาน้องพวกเขาเป็นห่วงน้องหลายอยากให้น้องกลับคืนมาปฏิบัติสัญญาที่ไว้ให้กับแม่ส่วนสัญญาหัวใจระหว่างไอกับน้องนั้นน้องจะว่าแนวใดก็สุดแล้วแต่น้องไอหับได้เสมอเพราะมันเป็นสัญญาที่ทั้งสองคนเฮาต่างกับบ่ได้ลงลายเซ็นโบมีสักขีพิญญาณมันเป็นเพียงสัญญาทางวาจาที่ดังออกมาจากปาก
ของผู้หญิงที่อ้ายเบิ่งคักแล้วว่าเป็นนางแบบที่แท้จริงในสายตาและหัวใจของอ้ายแต่อ้ายก็ได้หับข่าวสุบสิบนินทามาว่ามีคนเห็นน้องยังเป็นนางแบบแต่หากสังกัดสโมสรอื่นน้องมีลายหับสูงสามารถซื้อรถเก่งคันงามขี่อ้ายก็แสนดีใจที่ได้ยินข่าวจากน้องว่าน้องเป็นนางแบบตามที่หัวใจของน้องปรารถนาแต่น้องเป็นนางแบบสนิทใดคำว่านางแบบนางแบบในความคิดของอ้ายกับความคิดของน้องมันเป็นเรื่องเดียวกันอยู่บ่คำว่านางแบบในความคิดของอ้ายบ่แม่นเป็นนางแบบแต่ถึงเวทีแต่ต้องเป็นนางแบบทุกวินาทีของชีวิตคือเป็นนางแบบในการนุ่งถือให้ถูกต้องในทุกโอกาสปฏิบัติตัวให้ถูกตามฮีตตามคองประเพณีก็คือวัฒนธรรมอันดีงามเว้าจาสุภาพอ่อนหวานมีความสัตย์ซื่อสุจริตวางตัวให้เหมาะสมมีรสนิยมให้ถูกทางเพื่อให้ทุกคนเอาเป็นแบบอย่างหากจะเป็นนางแบบเพื่อโอดโสมอ้างเครื่องนุ่งบ่พอเท่าใดนาทีเทิงเวทีก็ให้ค่าเพราะสายตาตั้งหลายพันคู่ที่จ้องมองเฮาอยู่เทิงเวทีนั้นบ่มีเพียงแต่สายตาของคนที่มีวัฒนธรรมอันดีงามเท่านั้นยังมีสายตาอ่านกินของคนที่เห็นเกตัวมีแต่หวังกำไรคนพวกนี้เขากล้าฮอดทำลายวัฒนธรรมของชาติเพื่อญาติเอาสิ่งที่เขาเอิ้นว่าความสุขของลูกผู้ชายซึ่งเป็นความสุขส่วนตัวของคนผิดสุขจำพรไอ้ฮู้ดีว่าในสังคมที่เจริญหุ่งเฮืองเท่าใดเศรษฐกิจตลาดขยายตัวเท่าใดคนเฮามักจะหลงไหลไปนำวัตถุเท่านั้นซึ่งต่างก็พากันกักตวงทรัพย์สินเงินคำเข้าใส่ถุงตัวเองแล้วลืมนึกถึงความงดงามทางด้านจิตใจโลกทั้งโลกยิ่งเปรียบปานมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลน้องเป็นผู้หญิงก็บ่ต่างอย่างกับป๋าที่ลอยลองอย่างมีอิสระเสรีแต่ถ้าบ่คิดให้ทีท่วนเห็นแก่ได้เห็นแก่กินลงไปแหบเหยื่อที่มีดวงเบ็ดเชื่องซ่อนอยู่ทางไหนแล้วก็จะตกเป็นหัวอาหารอย่างแซ่บซ้อยของผ่านเบ็ดสุขจำพรเอ้ยไอ้บทันเสือในคำของบางคนที่เล่าลือกันว่าน้องไปติดผัวเขาแล้วเสาห้องแถวอยู่แถวใดแถวหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทร์เพราะไอ้เสือในตัวของน้องที่เป็นคนดีไอ้เสือในคำเว้าของน้องที่เว้ากับไอ้ดังนั้นหากว่าน้องได้อ่านจดหมายฉบับนี้ให้เฝ้าติดต่อหาอ้ายตามหมายเลขเก่าของอ้ายแดเพราะแรงว่านี้แม่ของน้องบอกว่าอีก2เดือนแม่จะมานครหลวงเวียงจันทร์แม่จะมายามน้องแม่จะมายามพวกเฮาแม่บอกว่าแม่บ่ทันได้บอกน้องเพราะแม่อยากสร้างความตื่นเต้นให้กับน้องแต่หากว่าพวกเขาพบกันซาจะให้อายกับน้อยบอกแม่ว่าแนวใดอายบ่อยากเป็นคนขี้ตัวอีกแล้วแต่อายก็บ่อยากให้แม่ต้องเสียใจหักเสมอจากอุ่นเพชร

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข
1: พยาธิไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้ 1. ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2. เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถ่านหองจอกน้ำ 3. ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ 4. ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า 5. ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข้บ่ให้เสื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ท่านผู้ฟังเพื่อนมีรายการที่หักแพงสำหรับบทเรื่องสั้นที่มีชื่อว่านางแบบซึ่งเป็นผลงานการเขียนของฮุ่งอรุณแดนวิไลได้หมดลงและมาฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปขอความสุขดีมีเงินใช้ให้พญาลูกค้าจงเกิดมีแก่ทุกท่านลาตีสุขสันต์

โอ้ยเถ้าไอ้ลูกเฮาจักอยู่จังได๋ไปเห็นหลายเหตุการณ์คือบ่ส่งข่าวมาหาพ่อหาแม่จักเถื่อจักอยู่จังได๋กินจังได๋

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วเอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

ขอให้อดสาสู้เพียนไปให้ถึกปองคุณอาจารย์ยกใส่เกาขนึงไว้อย่าสลืมสบายดีพี่น้องป้องปายหมดทุกผู้ทุกคนสบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแผงทุกท่านกลับคืนมาพบพ่อกันอีกเส้นเคยกับรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดําเนินรายการนําเอาเสียงเพลงมาอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านขับกล่อมส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังเข้าสู่นิทานในยามค่ำคืนและแน่นอนกลับคืนมาพ่อๆกันกับมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านในมื้อนี้ต้นกล้วยนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาขับกล่อมท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างแต่ว่าพ่อๆกันขั้นทําอิฐมอบเสียงเพลงเพื่อสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านซะก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเขาจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันตื่ม

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

คนผู้มีความฮู้เต็มพุงเพียงปากโตส่วนโตบ่ได้ไผสิยองว่าดีขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการรายการของพวกเรามีให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านได้ติดตามรับฟังทุกๆค่ำคืนต้นกล้วยจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้ที่สำคัญรวมกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาขับกล่อมสร้างสีสันบรรยากาศในยามค่ำคืนเพื่อส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอนเวลาดีๆในยามค่ำคืนแบบนี้หลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนยืดเหยินยืดซานหลังจากเหตุเวียกมาหมดมือหมดเวรแล้วแต่ว่าบางท่านอาจจะถือว่าเป็นเวลาเงินคำต้องได้หาเงินหาคำสู้เวียกเข้าเวียกกะกลางคืนรายการลาตีเสียงเพลงก็ขอเป็นกำลังแห่งใจเอาใจช่วยทุกท่านสามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำรับฟังรายการของพวกเราไปนำได้และก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้การติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราในยามค่ำคืนขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพท่าเว้าถึงความเชื่อคนบูฮานในสมัยก่อนโดยเฉพาะในแถบลาวและก็อาซีตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับเวลาค่ำคืนเวลากลางคืนถือว่ามีความผูกพันกันกับเรื่องสิ่งลี้ลับเรื่องผีสางนางไม้และก็กุศลที่เป็นกุศโลบายและก็กลอุบายในการสร้างสรในสมัยก่อนก็ยังบ่มีไฟฟ้ากลางค่ำกลางคืนเพิ่นก็เลยมีสิ่งที่เอามาตักมาเตือนลูกๆหลานๆในสมัยก่อนแล้วก็มีการเล่าสืบต่อกันมาพร้อมอันนี้ก็แม่นข้อห้ามหลักๆที่ว่าคนบูฮานมักสั่งสอนลูกหลานว่าห้ามเฮ็ดเวียกหรือว่าห้ามกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเวลากลางค่ำกลางคืนเพิ่นว่าอันที่1นี่มันห้ามกวดเฮือนกวดซานในเวลากลางค่ำกลางคืนความเชื่อนั้นเพิ่นว่าการที่กวดเฮือนในเวลากลางคืนจะเป็นการกวดเอาเงินเอาคำออกไปจากเฮือนกวดเอาโชคเอาลาภออกไปจากเฮือนจากศาลอาจจะเป็นการเชิญเอาสิ่งที่บ่ดีเข้ามาเฮือนพร้อมในความเป็นจริงนั้นแม่นสมัยก่อนเป็นเฮือนที่เป็นเฮือนไม้ยกพื้นสูงมีกองตารางแล้วก็มีการใส่กระเตียงในการให้แสงสว่างฉะนั้นการกวดเฮือนในเวลาค่ำ

มืดเวลากลางค่ำกลางคืนอาจจะเหตุให้เฮานี่กวดเอาสิ่งของมีค่าเพราะว่าจะเป็นเงินคำขนาดน้อยๆเข็มยิบผ้าขนาดน้อยตกไปตามปองตามไม่เป็นเหือนอาจจะกวดเอาสิ่งที่มีสัตว์มีพิษแด่หลังเทือกก็ได้กวดเอาขี้เข็บแมงงอดที่รีอยู่ตามมุมมืดนี่ออกมาอาจจะเป็นอันตรายต่อคนในยามค่ำคืนนี่มันกุศโลบายอันต่อมาก็แม่นห้ามตัดเล็บมือเล็บตีนในเวลากลางค่ำกลางคืนตามความเชื่อนี่เพิ่นว่าจะเฮ็ดให้อายุสั้นอันนี้มันเฮ็ดให้วิญญาณบรรพบุรุษนั้นบ่เป็นสุขพร้อมเพิ่นว่าแล้วก็อาจจะเฮ็ดให้ชีวิตนั้นมีแต่อุปสรรคความยุ่งยากแต่ว่าในความเป็นจริงที่เพิ่นแฝงไว้เป็นคติความเชื่อก็คือในอดีตนั้นบ่มีมีตัดเล็บในสมัยก่อนยังบ่มีความสะดวกคือกับปัจจุบันคนผู้หานต้องใช้มีดในการตัดเล็บการใช้มีดคมๆตัดเล็บในบ้านที่แสงสว่างบ่เพียงพอบ่แจ้งหูบ่แจ้งตาอาจจะเฮ็ดให้มีดคมๆนั้นบาดเอาเนื้อเอาหนังของคนเฮาได้อันนี้ก็เป็นกุศโลบายเอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังตอนนี้พวกเราเปลี่ยนบรรยากาศก่อนไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆเบิดนึงหลังจากนั้นจึงกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการน้ำกันตื้อ

0: จจึงลิ้มลงได้พดม้งจำเบนเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้ววางเงินลาวบุมิขาหาวางเงินกีดเออโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปีแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติประหยัดมัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: ข้าวมื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
1: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพี้ยแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
0: ค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
2: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถอะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธและสารเคมีน้ำอีก
1: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธอีโบลาพยาธทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธโควิด -19 แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าใด
0: แม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
2: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
1: ลูกเว้าถึงคันซั่นพวกเฮาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
3: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสูกำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

นตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกวยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารสาระความรู้ต่างๆรวมทั้งเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาขับกล่อมส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอนในยามค่ำคืนและก็ได้เบิกบานมนต์ซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการพลาดไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่เคารพในเวลาค่ำคืนนั้นนอกจากการห้ามกวดเฮือนกวดซานการห้ามตัดเล็บตีเล็บมือแล้วอีกอันนึงก็แม่นห้ามขานหับในตอนที่ได้ยินเสียงฮ้องทักหรือว่าเสียงที่แปลกๆเสียงที่เฮาบ่แน่ใจว่าแม่นเสียงผู้ใดอันนี้แม่นความเชื่อถ้าว่าได้ยินเสียงคนเอิ้นเสียงผิวของนกเสียงฮ้องของนกเสียงเคาะหรือว่าเสียงที่บ่เห็นตนโตคนอันนี้ห้ามขานหับเพิ่นว่าห้ามทักคืนเพราะว่ามีความเชื่อว่ามันแม่นเสียงของคุณไสหรือว่าสิ่งที่เป็นมนต์ดำสิ่งที่บ่ดีเป็นของรักษาที่บ่ดีหรือว่าวิญญาณหายที่ว่ากำลังซอกหาตัวตายตัวแทนในยามค่ำคืนถ้าว่าเฮาขานรับสิ่งที่บ่ดีสิ่งที่เป็นมนต์ดำนั้นอาจจะเข้าตัวเฮาได้ถ้าผู้ฟังย้อนว่าความเป็นจริงนะเพิ่นแฝงความเชื่อไว้เป็นคติความเชื่อที่ว่าเป็นการเตือนให้มีสติให้ระมัดระวังภัยในยามค่ำคืนอาจจะมีขโมยโจรผู้ร้ายผู้ที่บ่หวังดีหรือว่าสัตว์ป่าที่มีความดุร้ายและอันต่อมาก็แม่นความเชื่อที่ว่าห้ามส่องกระจกในเวลาค่ำคืนโดยเฉพาะและก็แม่นเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปความเชื่อที่ว่ากระจกนั้นเป็นประตูที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และก็โลกวิญญาณฉะนั้นแล้วการที่ส่องกระจกหรือว่าแหงแว่นในยามค่ำคืนนี้ก็อาจจะเฮ็ดให้สิ่งอื่นๆที่บ่แม่นเงาของตนเองบ่แม่นเงาของคนเฮานี้อาจจะเห็นให้วิญญาณนั้นถูกดูดเข้าไปในกระจกใดอันนี้เป็นความเชื่อในสมัยบูฮานแต่ว่ามาสังเกตเบื้องสมัยนี่ก็บ่เป็นอย่างท่านผู้ฟังบ้านเมืองเจริญแล้วมีไฟฟ้ามีอย่างคักแน่ความเชื่อนี่ก็ค่อยๆจางลงไปโดยที่ความเชื่อห้ามแยงแว่นหรือว่าห้ามส่องกระจกในยามค่ำคืนนั้นในสมัยก่อนเพิ่นเอามาเตือนกันก็ย้อนว่าในความมืดสลัวในกระจกอาจจะเบิ่งเยื่อนต่างไปจากความเป็นจริงถ้าว่าผู้ใดที่จิตใจบ่ดีหรือว่ากำลังง่วงเงยเฮ็ดอันใดอันหนึ่งอยู่ตาฝาดตาฟางอาจจะตกใจเกิดความย่านกลัวแล้วก็เกิดเอิ้นว่าจิตหลุดหรือว่าหลอนจิตประสาทหลอนไปได้อันนี้ก็เป็นป้องกันบ่ให้เกิดความย่านความกลัวในยามค่ำคืนนั่นแหละ

0: แก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ลาวบุมิค่ะหาว่าเงินขี่เพื่อโตละเมอซัมบัวเว้าหาทิ่นโทษใส่แต่เงินบ่ปิ่นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต
2: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
3: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกได
2: ้แม่นซั่นบ
3: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
2: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
3: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการสมใส่สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
4: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: ขันว่าใจประสงค์กลางดงกวบานขันว่าใจขี้ค้านกลางบานกวดงขณะนี้ท่านกำลังให้เกติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์และการเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาขับกล่อมส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอนในยามค่ำคืนและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเขาอยู่ในขณะนี
1: ้
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพความเชื่อของคนสมัยก่อนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในยามค่ำคืนนั้นมีหลายอย่างนอกจากการห้ามตัดเล็บตีเล็บมือการกวดเงินกวดซานการเอิ้นว่าขานหับหรือว่าตอบหับเสียงที่เป็นเสียงปริศนาแล้วก็ยังห้ามบ่ให้ตากเครื่องนุ่งของถือในยามค่ำคืนเพิ่นว่าถ้าว่าตากเครื่องหรือว่าเสื้อผ้าในยามค่ำคืนผีกระสือหรือว่าสิ่งลี้ลับนั้นจะเอาเครื่องที่เฮาตากไว้ไปเซ็ดปากหรือว่าเอาไปเซ็ดเลือดอันนี้ก็อาจจะถูกคุณไสหรือว่าถูกมนต์ดำที่ลอยตามลมมาติดเสื้อผ้าเครื่องนุ่งของถือของเฮาใดก็เป็นสิ่งที่บ่เป็นสิริมงคลปานใดแต่ว่าในความเป็นจริงถือว่าเป็นคติความเชื่อและก็เป็นกุศโลบายที่ว่ากลางค่ำกลางคืนนั้นจะมีน้ำหมอกตกลงมาก็เห็นให้เครื่องนุ่งหรือว่าเสื้อผ้านั้นเปียกซุ่มมีความอับชื้นทั้งเป็นการป้องกันบ่ให้สัตว์มีพิษจำพวกแมงไม้หรือว่าประเภทแมงงอดขี้เข็บต่างๆนี่เข้าไปเสื่องหรือว่าเข้าไปลี้อยู่ในเครื่องนุ่งของถือที่เฮาตากไว้ในเวลากลางค่ำกลางคืนถ้าว่าเอาเครื่องนุ่งที่ตากไว้แล้วมีสัตว์มีพิษไปลี้อยู่เอามาซุบไส้เอามานุ่งถืออาจจะเป็นอันตรายมันสิมากัดมาตอดคนเฮาได้อันนี้ก็เป็นคติความเชื่อบวกกับสิ่งที่เพิ่นเอิ้นว่ากุศโลบายเป็นการป้องกันพิษภัยต่างๆบ่ให้เกิดขึ้นกับคนเฮานั่นแหละท่านผู้ฟังอีกความเชื่อนึงนั้นก็แม่นห้ามบ่ให้นอนขวางประตูหรือว่านอนอยู่กองคือเฮือนท่านผู้ฟังในเวลาค่ำคืนหรือว่าเวลากลางเวรนี่ก็แล้วแต่การนอนอยู่กองคือเฮือนนี่ก็ถือว่าคล่ำเพิ่นว่าอันนี้เป็นความเชื่อว่าการนอนขวางประตูนั้นเป็นการนอนขวางทางผีพานเพิ่นว่ามันจะเห็นให้เกิดอาการนอนเพ้อนอนละเมอหรือว่านอนเหลอจะถูกผีอ่ำหรือว่าผีเหยียบผีข้ามส่วนว่าการนอนอยู่กองคือเฮือนหรือว่าคานเฮือนนี่ก็จะถูกกดทับเห็นให้เกิดฝันหายได้แต่ว่าในความเป็นจริงตามคติความเชื่อหรือว่ากุศโลบายแล้วประตูนี่ถือว่าเป็นทางเข้าทางออกถ้าว่ามีเหตุฉุกเฉินเช่นว่าเกิดไฟไหม้จังซี่อันนี้ก็จะมีการขนควยให้ประตูนี้เป็นทางลี้ภัยทางหลบลี้จากเหตุไฟไหม้สมมุติว่าฉะนั้นแล้วบ่ควรที่จะนอนขวางประตูส่วนว่าการที่นอนอยู่กองคือเหือนนั้นในสมัยก่อนถ้าว่ามีแผ่นดินไหวหรือว่าเหือนไหม้นั้นเกิดการสุดโทรมย้อนอายุการใช้งานกองคือนี่ก็จะเป็นจุดที่อันตรายถ้าว่ามันหักมันพังลงมาก็สิมาทับเอาหัวฮั่นจังหน่อยก็อันนี้ก็เป็นกุศโลบายที่คนปู่ฮานเพิ่นเอามาก้าวเตือนเด็กเล็กเด็กน้อยแล้วก็มีการเล่าสืบต่อกันมาให้พากันยึดถือปฏิบัติแต่ว่าสมัยนี้ก็เฮือนซานนี่มาสังเกตเบิ่งก็เห็นว่ามีการพัฒนาแล้วมีความมั่นคงถาวรภัยแผ่นดินไหวนี่ก็บ่ค่อยเกิดขึ้นปานใดอยู่บ้านเฮาฉะนั้นแล้วก็ถือว่าในสมัยก่อนเพิ่นเอามาใช้เป็นการตักเตือนให้คนระมัดระวังบ่ให้เกิดสิ่งที่บ่คาดฝันนั่นแหละท่านผู้ฟังมุมมองที่ว่าเป็นสิ่งที่เฮาควรคิดตามหรือว่าพิจารณาก็เห็นได้ว่าความเชื่อของคนบูฮานนั้นส่วนใหญ่ก็จะมักย่านกลัวต่อสิ่งลี้ลับเอามาเป็นกลอุบายเพื่อที่จะช่วยป้องกันลูกหลานให้พ้นจากภัยอันตรายและก็ฝึกให้เป็นคนที่มีระเบียบวินัยในยุคที่สมัยก่อนนั้นยังบ่มีเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าคือกันกับยุคปัจจุบันนี้นั่นแหละท่านผู้ฟัง

0: ได้พดโมงจำเดนเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบุมิค่ะหาว่าเงินขีดคือโตละเมอจังบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่ปินแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัสถ์เพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: ห่วยคือว่ายุงลายหลายแท้เซียวเงินตัวนี้นะอู้เบิ่งดูนี่แต่ยุงลายบ่ย่านเป็นไข้เลือดออกวะ
1: บ่เป็นหยังดอกนะยุงมากระทบมันซั่นตัว
0: ประมาทบ่ได้ไดเบิ่งดูคุ้ยน้ำไห้น้ำก็บ่มีฝาปิดน้ำขังอยู่กระโปะกระป๋องหญ้าขึ้นเต็มกระบดหากบดทางฮู้แบบนี้ยุงลายมันก็หัวยุ่มๆแล้วโตสิเลี้ยงยุงไว้ฆ่าตัวเองวะเสี่ยว
1: อย่าเว้าแน่นท้อเสี่ยวเอ้ยเฮามันบ่มีเวลาม
0: ันสิเสียเวลาหลายปานใดเด้โตต้องเฮ็ดอนามัยบ่ให้เหือนหกเหือกระโปะกระป๋องสิ่งที่มันมีน้ำขังก็ต้องกำจัดบ่ให้มันมีคุยน้ำไห้น้ำก็ต้องมีฝาปิดบ่ให้ยุงนี่มาไข่ใส่บ่ให้เป็นแรงแพร่พันธุ์ของยุงโตบ่ฮู้บ
1: ่หือ
0: ยุงลายนี่นะเป็นพาหนะนำเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาได
1: ้ก็ฮู้อยู่เสียวเอ้ย
0: ฮู้คือปล่อยให้เป็นแบบนี้ซะนะ
1: เอ้าๆๆเฮาจะจัดการอันใดเดี๋ยวนี้แหละเสียวเอ้ย
0: เ
2: ออจงพร้อมกันกำจัดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายแต่เดี๋ยวนี้บ่มียุงลายก็บ่มีไข้เลือดออกด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพอตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

เมาคานเวียกงานตั้งต่อบ่มีวันสิพบพอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการจะนำเอาข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาขับกล่อมเพื่อส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอนในยามค่ำคืนยามค่ำคืนเวลาดีๆแบบนี้หลายท่านอาจจะกำลังพักผ่อนนอนหลับอยู่แต่ว่าบางท่านอาจจะกำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานประจำการตามหน้าที่ความรับผิดชอบในกะกลางคืนก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังสู้สนเวียกงานรวมไปถึงท่านที่กำลังพักผ่อนอยู่บ่ว่าท่านจะประกอบอาชีพใดเฮ็ดเวียกในกะกลางคืนอยู่บ่อนใดก็แล้วแต่หรือว่ากำลังพักผ่อนอยู่ก็ตามสามารถเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานไปนำพักผ่อนไปนำรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราไปนำได้และก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้เกี่ยวกับความเชื่อของคนบูฮานในเวลาค่ำคืนที่เอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังโดยเฉพาะกระแมนในแถบประเทศลาวเฮาและก็แถบอาซีตะวันออกเฉียงใต้ถือว่าเป็นกลอุบายในการสร้างโซนหรือว่ากุศโลบายในการตักเตือนห้ามให้ลูกๆหลานๆหรือว่าคนในครอบครัวในยุคสมัยก่อนนั้นพากันระมัดระวังเกี่ยวกับการประพฤติการปฏิบัติในเวลาค่ำกลางคืนหรือว่าค่ำคืนถ้าผู้ฟังบอกว่าจะเป็นการห้ามกวดเฮือนในเวลากลางค่ำกลางคืนการห้ามตัดเล็บตีนเล็บมือในเวลากลางคืนการห้ามขานฮับหรือว่าตอบฮับเสียงเอิ้นทักหรือว่าเสียงที่แปลกๆประหลาดหน่อยนึงในเวลากลางค่ำกลางคืนเสียงที่บ่ฮู้ที่มาที่ไปนั่นน่ะถ้าผู้ฟังแล้วก็ห้ามบ่ให้แย่งแว่นหรือว่าส่องกระจกในยามค่ำคืนอีกทั้งห้ามในการตากเครื่องนุ่งของถือในเวลากลางคืนการห้ามนอนขวางประตูหรือว่านอนอยู่กองคือเฮือนในเวลาค่ำคืนอันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้อห้ามที่ล้วนแล้วแต่มีเป็นกุศโลบายในการสร้างสอนคนในยุคสมัยก่อนให้ความย่านกลัวนี่มาคมไว้ก่อนเพราะว่ากลางค่ำกลางคืนมันเป็นเวลาค่ำเวลามืดบ่แจ้งหูบ่แจ้งตาแนมหยังก็บ่จะแจ้งบ่ชัดเจนว่าซะจะสลักเวลาเฮาเซตอันใดอันหนึ่งนี่ถ้าว่าบ่แน่ใจอาจจะเกิดความผิดพลาดอาจจะเป็นอันตรายได้จังซั่นล่ะคนผู้ฮานเพิ่นก็เลยห้ามหลีกเลี่ยงมาการกระทําใดๆในเวลากลางคืนถ้าให้แจ้งหูแจ้งตาตื่นตามาเช้าซะก่อนแล้วจึงเฮ็ดก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆเอามาเล่าสู่มิตรรายการฟังถ้าผู้ฟังแล้วมาฮอดนี้นั่นก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วเดี๋ยวบางเวลานั้นยังเหลืออยู่บ่พอเท่าใดจะให้มิตรรายการถ้าผู้ฟังทุกท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงม่วนๆไปจนกว่าเวลารายการจะสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงลงแล้วทางต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการนี่ก็ต้องได้ขอลามิตรรายการถ้าผู้ฟังทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับคืนนี้ก็ขออวยพรให้คุณพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกจงอำนวยอวยพรปกปักรักษาให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆ ท่านนั้นจงเจริญด้วยพรใสอันประเสริฐนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนลาตีสุขสันต์ทุกๆ ท่านสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เส้นทานติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ทานผู้ฟังทุกทานสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นมื้อนี้แมนวันศุกร์แฮม11ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่10เดือนกรกฎคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 นรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 นรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ขั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการปกปักหักษาป่าไม้16โมง30นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการฮอบฮู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการท่องถิ่นดินลาว20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

นกบ่คิดหอบด้านมักติดคายต่างบานกวงฟานเมามัวดงมักจะตายนำแห้วฝูงมัดสามักตายย่อนมัดถุท้าหวานยิงคนส่วนหนึ่งมักจะตายย่อนย่องเลื่องเลื่อยบ่ระวังแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังเถียกแพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มตัวติดหับปลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอีกเช่นเคยรายการนี้มีให้ท่านได้ฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์เวลา 5:00 น. หา 6:00 น.บุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาอยู่ทั่วทุกทิศของประเทศพร้อมทางเพลงห้องขับลำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมนต์ซึนในย้ำเศร้าๆคือจังสินี่หลายคนหลายคนก็ได้ตื่นขึ้นมาประกอบส่วนกับในเวียกงานของตนเองพร้อมทั้งฟังรายการพวกเขาฟังเพลงไปพร้อมสร้างบรรยากาศเบิกบานมนต์ซึนไปนำเนาะเอารายการล้มทั่วทิศหับปลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แมนวันศุกร์แฮม11คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้กงกับวันที่10กรกฎาคมคริสตศักราช2026ท่านผู้ฟังอีก3มื้อก็จะฮอดวันที่13กรกฎาคมแล้ววันที่13กรกฎาคมเป็นวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ซึ่งปีนี้ครบรอบ117ปีและนอกจากนั้นในวันเดียวกันนี่ก็ยังเป็นวันกีฬากายกรรมลาวครบรอบ60ปีทั้งเป็นวันอนุรักษ์รักษาสัตว์น้ำสัตว์ป่าและปล่อยป่าแห่งชาติเติมอีกนอกจากวันที่13กรกฎาคมแล้วในเดือนนี้ก็วันที่20กรกฎาคมเด้ก็เป็นวันสร้างตั้งแม่ยิ่งลาวเติมอีกนอกจากนั้นก็มีบุญเข้าพรรษาในวันที่29ที่จะถึงนี้ก็คิดว่าประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตทั่วประเทศคงจะออกแข่งขันกันจัดตั้งพันกัญญามิตรของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ในแต่ละของเขตเวียกงานนั้นให้เป็นรูปธรรมนับมือนับดีขึ้นเฮ็ดให้สุดคุดให้ถึงเฮ็ดให้ประสบผลสำเร็จตามคาดหมายเพื่อเป็นพื้นฐานในการนำพาเอาประเทศชาติบ้านเมืองให้หลุดพ้นจากความด้อยพัฒนาในอนาคตและพร้อมเดียวกันนี่ก็คิดว่าหลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นที่มีเงื่อนไขเพิ่นก็คงจะก้าเกี่ยมสัตว์น้ำสัตว์ป่าเพื่อปล่อยป่าและปล่อยป่าแห่งชาติเนาะในวันนี้จะก้าเกี่ยมลูกป่าไว้เป็นจำนวนหลายแหละแต่ละบอนแต่ละทีนี่เพื่อปล่อยเด้ในวันที่13ที่จะถึงนี่นะเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ธรรมชาติมีความดุลเดียงซึ่งกันและกันแต่ขนาดเสียดายท่านผู้ฟังเวลาปล่อยไปแล้วเมื่อมันใหญ่ขึ้นมามีหลายบอนหลายทีหลายท้องถิ่นห้วยล่ำน้ำเสของพวกเขาหันกระทึกภัยคุกคามจากน้ำมือของมนุษย์นี่แหละเฮ็ดให้สัตว์น้ำสัตว์ป่าตายเป็นจำนวนหลงหลายเนี่ยอันนี้พวกเขาก็ต้องได้มีการกวดกาขึ้นใหม่วันเป็นย่อนอย่างแท้ป่าจึงตายหลายบอนหลายทีได้เห็นบ่ข่าวที่ผ่านมาฮะนะพวกท่านก็คือจะฮู้เนาะหลายบ้อนหลายที่มีป่าตายตามลำน้ำโดยเฉพาะอยู่ทางน้ำเสโดนในอย่างที่ผ่านมาอยู่น้ำแจ้งทางแขวงเวียงจันทร์คืออย่างสิ่งนี้เพื่อนก็ได้มีการกวดกากระย้อนน้ำมือของมนุษย์เท่านี้แหละเป็นผู้สร้างขึ้นมาเฮ็ดให้สัตว์น้ำสัตว์ป่าเหล่านั้นบกแห้งลงไปนะอันนี้ก็ต้องได้มีสตินำกันตึมเองในการปกปักรักษาอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวเพียงอย่างเดียวเห็นแก่ผลประโยชน์ของประเทศชาติเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมแด่นะรายการมื้อนี้นี่ก็เช่นเคยเด้ก็มีข่าวมีเพลงมีลำมาเปิดมาเล่าสู่ท่านฟังก่อนท่านจะฟังเนื้อในละเอียดนั้นเริ่มต้นของรายการก็จะให้ท่านได้ฟังเพลงฟังลำจากรายการสะก้อนจากนั้นจึงจะเล่าข่าวสู่ฐานฟังในระยะต่อไป

และท่านผู้ฟังที่อยากแพงเพลงสุดทำอิจจากรายการก็ได้ผ่านไปแล้วก็หวังว่าคงจะสร้างบรรยากาศเบิกบานมนต์ซื่นให้ท่านผู้ฟังที่ตื่นดึกลุกเศร้าเหตุเวียกหลายอย่างหลายแนวอยู่ปัจจุบันนี้คงจะได้ฟังอย่างเบิกบานมนต์ซื่นเนาะวันนี้นี่ผู้ดำเนินรายการก็จะเล่าข่าวสู่ท่านฟังข่าวทำอิจนี่ในเว้าถึงรัฐบาลเนี่ยเพิ่นจะใช้ระบบการศึกษาใหม่ป.1หาป.6และม.1หาม.6ในศกเรียน 2018-2029 และวันที่6กรกฎนี้ท่านสอนใส่ 4,000 ดอนเพิ่นได้รายงานต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนต้นปีและทิศทาง6เดือนท้ายปี2026ซึ่งในนั้นเพิ่นได้รายงานคะแนนการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาว่าในระยะที่ผ่านมานี้รัฐบาลก็ได้สุ่มใส่ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้วยวิธีการต่างๆเป็นต้นกระแมนเพิ่นได้ปรับปรุงระบบสายศึกษาสามัญจาก5+4+3มาเป็น6+3+3ไปคู่ขนานกับการส่งเสริมวิชาชีพและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรทั้ง12สั้นเรียนซึ่งมีรายละเอียดคือสั้นประถมศึกษานี่แม้นมีแต่ป.1หาป.6เพิ่มขึ้นมา1ปีจากที่จากแต่ก่อนนั้นมีฮอดแต่ป.5ส่วนสั้นมัธยมศึกษาตอนต้นม.1หาม.3ลดลง1ปีจากเดิมก็มีฮอดม.4แม่นบ่ท่านผู้ฟังเนาะผ่านมาหั่นแต่ม.1ฮอดม.4เด้วันนี้นี่เพิ่นลดลงมาจะลดลงมาแต่ม.1ฮอดม.3ส่วนสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.4หาม.6ก็ยังคือเก่าหมายความว่าสั้นประถมศึกษานี่แต่ป.1ฮอดป.6เพิ่มขึ้น1ปีจากเดิมมีฮอดแต่ป.5ส่วนมัธยมศึกษาตอนต้นม.1หาม.3ลดลง1ปีจากแต่เดิมหั่นมีฮอดม.4ส่วนสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแม่นยังคือเก่าแต่ม.4หาม.6 3ปีคือเก่าและเคียงคู่กันนั้นหั่นก็ได้มีการพัฒนาปื้มแบบเรียนคู่มือคู่ตามทิศทันสมัยและนอกจากนี้ก็ยังได้มีการปฏิรูปสถาบันสร้างครูโดยยุบโฮมเข้ากันและสร้างเป็นมหาวิทยาลัยสร้างครูแห่งชาติและกะเกียมสร้างตั้งมหาวิทยาลัยมิตรภาพลาวเวียดนามและก็โรงเรียนมิตรภาพลาวรัสเซียได้แก้ไขปัญหาครูอาสาสมัครสำเร็จโดยพื้น

ด้วยการบรรจุโควต้าลักสุดเข้าในตำแหน่งรัฐกรและก็บรรจุโควต้าทดแทนตามจำนวนที่สูญเสียและผ่านการจัดการสอบเสียงนักเรียนเก่งและสอบเสียงจบสั้นม.4และม.7ทั่วประเทศใน6เดือนต้นปีเห็นว่าตัว4บอกของคะแนนการศึกษาและกีฬาซึ่งมีทั้งหมด13ตัว4บอกก็สามารถบรรลุคาดหมายและมีความคืบหน้าดีถึง4ตัว4บอกคืออัตราเข้าไม่สุทธิสั้นป.1ในสั้นประถมศึกษาอัตราเข้าเรียนรวมสั้นมัธยมตอนต้นและอัตราเลื่อนสั้นของนักเรียนจบป.5ขึ้นม.1นี่เพิ่มขึ้นส่วนอัตราภาระการเรียนของนักเรียนสั้นมัธยมตอนต้นหันลดลงแต่ก็ยังมี3ตัว4บอกที่บ่สามารถบรรลุได้สาเหตุก็ย้อนสภาพความยุ่งยากลำบากทางด้านเศรษฐกิจการเงินภัยเงินเฟ้อและปัญหาสภาพแวดล้อมอื่นๆและมี6ตัว4บอกที่กำลังปฏิบัติและคาดว่าจะถอนคืนในท้ายไตรมาสที่3นอกนั้นทางด้านเวียงงานกีฬาก็ได้ส่งเสริมการฝึกแอบและส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับภาคพื้นและสากลซึ่งสามารถยัดได้เหรียญประเภทต่างๆโดยเฉพาะแม่นนักกีฬาบานเตะหุ่นเยาวชนเพื่อสืบทอดพัฒนาของเขตดังกล่าวนี้รัฐบาลได้กำหนดทิศทางจุดสูงที่จะต้องได้เล็งจัดตั้งปฏิบัติคือสืบต่อการเก็บความพร้อมในด้านต่างๆเพื่อปรับปรุงระบบการศึกษาสามัญ6+3+3ให้สำเร็จทันนำใส่ในซกเงิน2018-2019สืบต่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและการปาระกันเฮียนพร้อมทั้งส่งเสริมเวียงงานกีฬาการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ให้มีความเข้มแข็งในอนาคตนี่อันนี้ก็แม่นเฮาถึงรัฐบาลนี่เพิ่นจะเริ่มใส่ระบบการศึกษาใหม่สั้นประถมนี่ก็แม่นมีแต่ป.1ฮอดป.6และสั้นมัธยมนี่มีแต่ม.1ฮอดม.6จะเริ่มใส่ในศักราช2018-2019ที่จะถึงนี้สำหรับข่าวต่อไปบัดนี้นี่ข่าวต่อไปนี่แม่นเว้าถึงกระทรวงโยธาธิการและขนส่งนี่จะสุ่มใส่ปรับปรุงเส้นทางและพัฒนาระบบสนองน้ำประปาให้สมส่วนท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นได้ชี้แจงต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นฐานโครงล่างโดยเฉพาะการก่อสร้างซ่อมแปลงถนนหนทางและการพัฒนาระบบสนองน้ำประปาให้แก่ชุมชนอยู่ในกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบในวันที่8กรกฎนี้ว่าเพื่อหับประกันการก่อสร้างบูรณะซ่อมแปลงเส้นทางหลวงแห่งชาติเส้นทางท้องถิ่นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างแขวงเมืองตาแสงและบ้านเฮ็ดให้การขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวและการสัญจรของประชาชนมีความสะดวกลงเรียนและลดพรอุบัติเหตุกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นก็ได้วางกลไกในการจัดตั้งปฏิบัติโดยจะสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการที่มีทุนแล้วและบรรดาโครงการที่ได้เซ็นสัญญากับรัฐบาลแล้วโดยเฉพาะแม่นกองทุนทางที่กำลังจัดตั้งปฏิบัติอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศและนอกจากนั้นก็แม่นค้นคว้าสร้างแผนฟื้นฟูและก็สร้างใหม่โดยนำใส้แรงทุนต่างๆเป็นต้นบ่วงกองทุนทางให้ได้นี่ 2,500 ตึกกีบต่อปีการลงทุนบ่วงปกติของรัฐทุน ODA ทุนรัฐและเอกชนตามมติเลขที่165ทับสพสก็คือมติ10ทับลบว่าด้วยนโยบายสุขยู่ส่งเสริมการก่อสร้างและซ่อมแปลงเส้นทางในระยะไม่ทึนในรูปแบบ BOT หรือ PPP ทึนเกินแผนโครงการปกครองท้องถิ่นการประกอบส่วนของภาคธุรกิจและสังคม และพร้อมกันนี้นี้ทางกระทรวงโยธาธิการและขนส่งยังจะได้จัดตั้งปฏิบัติบรรดาโครงการน้ำประปาที่มีทุนแล้ว
การลงทุนปกติของรัฐและวิสาหกิจน้ำประปาพร้อมทั้งเล็งสุ่มใส่แก้ไขปัญหาน้ำสูญเสียบ่เป็นเศรษฐกิจให้ลดหน่อยถอยลงคนขั้วสร้างแผนลงทุนพัฒนาระบบน้ำประปาใหม่อยู่บรรดาเมืองและตาแสงวางแผนพังมาตรการบังคับใช้กฎหมายพังเมืองและยกคุณภาพในการบริหารและคุ้มของตัวเมืองรวมทั้งการแก้ไขปัญหากินเหยื่อและน้ำท่วมขังส่วนสำหรับมาตรการในการจัดตั้งปฏิบัตินั้นกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นจะได้สมทบกับกระทรวงแถลงข่าวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวบ่แม่นกระทรวงแถลงข่าวเด้นะเพิ่นได้ยุบไปแล้วกระทรวงแถลงข่าวกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อสร้างแผนพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศและเสนอรัฐบาลออกเป็นมติรับรองจะสมทบกับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อสร้างแผนพัฒนาเส้นทางเข้าสู่เขตการผลิตในขอบเขตทั่วประเทศและเสนอรัฐบาลออกมติรับรองส่วนการขยายระบบน้ำประปาและการพัฒนาตัวเมืองทั้งกระทรวงโยธาธิการและขนส่งหันจะสมทบกับองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อสร้างแผนพัฒนาระบบน้ำประปาชุมชนโยบรรดาตัวเมืองตาแสงและเขตจุดสุ่มการพัฒนาโดยจะระดมขอทุน ODA จากบรรดาคู่ห่วมพัฒนาเป็นต้นก็เป็นธนาคารโลกธนาคารพัฒนาอาเซียนหรือ ADB และ AIIBและโครงการพัฒนาอื่นๆรวมทั้งทุนของรัฐบาลตึมอีกนี่อันนี้ก็เป็นคำชี้แจงของท่านเล็กไหลศรีวิไลรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งเพิ่นได้ชี้แจงต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นฐานโครงรางถนนหนทางน้ำประปาและอื่นโดยเฉพาะการเป็นการก่อสร้างซ่อมแปลงถนนหนทางการพัฒนาระบบสนองน้ำประปาให้สมส่วนเพิ่นได้ชี้แจงอยู่ในกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในวันที่8กรกฎาคมนี้ต้องเข้าใจน้ำกันท่านผู้ฟังกองประชุมสมัยสามัญแม่นมีเป็นปกติตามกำหนดแต่กองประชุมวิสามัญสมัยวิสามัญนี้แม่นกองประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาในตนหน้าอันเร่งด่วนเนาะมีปัญหาเฉพาะหน้าอันเร่งด่วนเพิ่นก็ได้ดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญส่วนกองประชุมสามัญนั้นแม่นดำเนินไปตามปกติตามกำหนดกฎระเบียบกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ต้องเข้าใจให้มันถูกต้องระหว่างกองประชุมสมัยสามัญกับกองประชุมสมัยวิสามัญเนาะถ้าว่าพวกเขาพอเข้าใจแล้วก็จะมีความสับสนขึ้นตึมเอากลับมาฟังเพลงจากทางรายการตึมอีกจากนั้นผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์จะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการล้มด้วยทิศนภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อยู่บุญเที่ยงแก้วิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังท่านผู้ฟังที่อยากแฟงบัดนี้นี่ก็จะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวเติมอีกคราวนี้แม่นเว้าถึงห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬานี่เพิ่นได้ลงติดตามเพิ่นได้ลงติดตามบั้นสอบเสียงจบสั้นม.7บำรุงอยู่ศูนย์สอบเสียงวิทยาลัยศิลปะแห่งศาสตร์วันที่7กรกฎนี้ท่านนางดาลวรกิติพันธ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะก็ได้ลงเยี่ยมยามและติดตามกวดกาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการดำเนินการสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.7บำรุงศกเฮียน2025-2026อยู่ที่ศูนย์สอบเสียงวิทยาลัยศิลปะแห่งศาสตร์โดยได้รับการต้อนรับจากท่านวีรพันธ์สาภูวงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปะแห่งศาสตร์พร้อมด้วยคณะอำนวยการคณะนำแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงเวียงจันทร์คณะกรรมการสอบเสียงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและอยู่ในโอกาสนี้นี้ท่านนางดาลวรกิติพันธ์ได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อการกะเกี่ยมการเกี่ยมพร้อมหอบด้านของคณะกรรมการอนุกรรมการทุกภาคส่วนที่มีความเอาใจใส่สูงในการจัดตั้งปฏิบัติและเกี่ยมความพร้อมด้านสถานที่ความเป็นระเบียบให้พ้อยและระเบียบการสอบเสียงอย่างเข้มงวดเคียงคู่กันนั้นก็ให้ครูอาจารย์ที่เฮ็ดหน้าที่เป็นกรรมการเฝ้าห้องสอบเสียงจงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบสูงโปร่งใสและยุติธรรมเฮ็ดให้บรรยากาศการสอบเสียงดำเนินไปด้วยความสงบติดตามกวดกาอย่างใกล้ชิดตามระเบียบหลักการที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาวางออกแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างบรรยากาศที่บ่กดดันจนเกินไปเพื่อให้ผู้ที่เข้าสอบเสียงมีสมาธิที่ดีและในโอกาสเดียวกันนี้ท่านวีรพันธ์สาภูวงศ์เพิ่นได้รายงานย่อเกี่ยวกับการจัดตั้งการสอนและการก้าเกี่ยมความพร้อมของศูนย์สอบเสียงโดยได้ระบุว่าอยู่ในศกเฮียน2025-2026ศูนย์สอบเสียงวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติมีนักเฮียนเข้าสอบเสียงทั้งหมดนี่79คนเป็นหญิง45คนซึ่งในนั้นมีผู้เข้าสอบเสียงจากวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติ49คนเป็นหญิง16คนและศูนย์พัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน30คนหญิง19คนซึ่งได้จัดแบ่งออกเป็น4ห้องสอบเสียงมีกรรมการควบคุมห้องสอบเสียงทั้งหมด10ท่านในศกเรียนนี้แม่นกำหนดสอบเสียงแต่วันที่7หาวันที่8กรกฎ2026นี้ใน4วีซ่าคือภาษาลาววรรณคดีคณิตศาสตร์ศิลปศาสตร์และศึกษาพลเมืองสำหรับการจัดการเรียนการสอนสั้นม.7บำรุงของวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติในศกเรียนนี้ได้เริ่มจัดตั้งการเรียนการสอนมาแต่พุ่นแหละมาแต่วันที่15กันยา2025พุ่นจนมาฮอดวันที่23มิถุนา2026เรียน3วันต่ออาทิตย์คือเรียนวันจันทร์วันอังคารและวันเสาร์วันละ7ชั่วโมงรวมเป็น11ชั่วโมงต่ออาทิตย์และตลอดระยะศกเรียนมีทั้งหมด672ชั่วโมงใน10วิชาเรียนคือคณิตศาสตร์ภาษาลาววรรณคดีฟิสิกส์ศาสตร์เคมีศาสตร์วิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ศึกษาพลเมืองและภาษาอังกฤษเพื่อรับประกันให้การสอบเสียงดำเนินไปด้วยความสงบปลอดภัยโปร่งใสยุติธรรมและก็ถูกต้องตามกฎระเบียบที่ทั้งกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาวางออกอย่างเข้มงวดนั้นคณะกรรมการศูนย์สอบเสียงเพิ่นได้เอาใจใส่จัดเตรียมความพร้อมหอบด้านเป็นต้นการจัดเกียมสถานที่ห้องสอบเสียงให้สะอาดเหมาะสมการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆการกะเกียมด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นรวมถึงการเผยแพร่กฎระเบียบการสอบเสียงให้แก่คณะกรรมการและผู้ที่เข้าสอบเสียงได้รับทราบอย่างจะแจกอันนี้ก็เป็นห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
เพิ่นก็ได้ลงติดตามบั้นสอบเสียงจบสั้นม.7บำรุงอยู่ที่ศูนย์สอบเสียงวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติซึ่งการสอบเสียงนั้นก็ได้ดำเนินไปในวันที่7และที่8กรกฎนี้ซึ่งมีผู้เข้าสอบเสียงหันมาจากวิทยาลัยศิลปะแห่งชาตินั้น79คนเป็นหญิง45คนมาจากวิทยาลัยรวมทั้งหมดท่านผู้ฟังรวมทั้งหมดนั้นมี79คนเป็นหญิง45คนในนั้นจากมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติ49คนหญิง16คนหญิง26คนและจากศูนย์พัฒนาการศึกษานอกห้องเรียน30คนเป็นหญิง19คนแบ่งออกเป็น4ห้องสอบเสียงมีกรรมการควบคุมห้องสอบเสียง10ท่านซึ่งได้กำหนดสอบเสียง4วิชาคือภาษาลาววรรณคดีคณิตศาสตร์ศิวศาสตร์และศึกษาพลเมืองนะมาฮอดมื้อนี้ก็วันที่10แล้วการสอบเสียงก็คงจะสำเร็จเสร็จสิ้นไปแต่วันที่8พุ่นละส่วนผลนั้นก็ต้องได้รอถ่าต่อไปว่าจะสอบผลออกมาเป็นคืนใดสำหรับข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่ก็ไปทั้งแขวงอัตปือท่านผู้ฟังสำหรับอยู่ทั้งแขวงอัตปือก็แม่นเพิ่นมีแผนจะปล่อยลูกป่าลงใส่แหล่งน้ำธรรมชาติในวันที่13กรกฎวันอนุรักษ์รักษาสัตว์น้ำสัตว์ป่าและปล่อยป่าแห่งชาติให้ได้หลายกว่า7ล้าน6แสนตัวและในปี2016นี้แขวงอัตปือเปิ้นได้กะเกี่ยมการปล่อยลูกปลาหลายชนิดลงใส่แหล่งน้ำธรรมชาติให้ได้หลายกว่า7ล้าน6แสนตัวในนี้เฉพาะวันปล่อยปลาอนุรักษ์รักษาสัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติวันที่13กรกฎอยู่หาเมืองของแขวงแม่นจะปล่อยลูกป่าให้ได้ 218,500 ตัวและพิธีใหญ่ของแขวงเพิ่นจะได้จัดขึ้นที่วังสงวนเสน้ำน้อยบ้านใหญ่หมื่นหัวเมืองเมืองสามัคคีไสส่วนที่เหลือจะสืบต่อปล่อยตามแผนการของแต่ละเมืองให้ได้ทั้งหมดนี้ 7,400,000 กว่าตัวท่านซักบัณฑิตจันทรังสีห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือเพิ่นได้กล่าวว่าในระยะซุ้มปีที่ผ่านมาการจัดตั้งทุกขั้นได้เป็นเจ้าการจัดกิจกรรมปล่อยปลาและสัตว์น้ำคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติตามอ่างเก็บน้ำตามหนองและแหล่งน้ำอื่นๆเพื่อคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แหล่งน้ำธรรมชาติทั้งเป็นการสุขยูส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ปกปักรักษาและพัฒนาป่าและสัตว์น้ำเพื่อหาประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารเนื่องในโอกาสวันปล่อยปลาและสัตว์น้ำแห่งชาติวันที่13กรกฎทั้งแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอัตปือได้เป็นเจ้าการประสานสมทบกับแขนงการที่เกี่ยวข้องของแขวงและเมืองในการจัดพิธีปล่อยปลาและสัตว์น้ำให้เป็นขบวนฟื้นฟูในนั้นคาดว่าอยู่เมืองไซเศรษฐามีแผนการปล่อยปลาให้ได้2ล้าน3แสนตัวเมืองสนามไซ1ล้าน6แสน50,000ตัวเมืองสันไซ1ล้านตัวเมืองภูวงให้ได้5แสน50,000ตัวนอกนั้นยังมีภาคส่วนรัฐวิสาหกิจเขื่อนไฟฟ้าน้ำกง1น้ำกง2น้ำกง3ปล่อยอยู่หน้าเขื่อน3แสนตัวผู้ประกอบการหาปลาและสัตว์น้ำอยู่เขื่อนไฟฟ้าเซกมา1จำนวน 20,000 ตัวผู้ประกอบการหาปลาและสัตว์น้ำอยู่เขื่อนไฟฟ้าน้ำกง3 20,000 ตัวผู้ประกอบการหาปลาและสัตว์น้ำอยู่เขื่อนน้ำกง1 20,000 ตัวท่านซักบัณฑิตจันทรังสีเพิ่นได้เรียกร้องมายังบรรดาทานพนักงานทหารตำรวจนักธุรกิจผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนบรรดาเผ่าจงพร้อมกันให้ความสำคัญของป่าและสัตว์น้ำบ่แม่นเพียงแต่การเอาปลาลงน้ำแล้วจบไปแต่มันเป็นการสร้างชีวิตใหม่ให้ธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูความสมดุลของระบบนิเวศและเพิ่มแรงอาหารที่มั่นคงให้ประชาชนการปล่อยปลาเป็นเรื่องที่ดีแต่สิ่งที่สำคัญกว่าแม่นการยุติการหาปลาแบบรับศูนย์สิ้นการสอดไฟการเบื่อปลาและการหาปลาในฤดูวางไข่เนื่องจากปลาและสัตว์น้ำแม่นทรัพย์สินของพวกเราหมดทุกคน
ที่จะต้องช่วยกันเบิ่งแยงเคียงคู่กันนั้นก็ต้องซุกยู่กันเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำอยู่ในหนองในกระสังตามลำตามแม่น้ำลำเซอ่างเก็บน้ำเขื่อนไฟฟ้าและอ่างเก็บน้ำชลประทานที่มีการคุ้มครองและนำใช้เทคนิคเข้าในการช่วยเพื่อเพิ่มสมรรถภาพการผลิตที่สามารถสนองความต้องการบริโภคสิ้นป่าและสัตว์น้ำให้เพียงพอตามความต้องการและกลายเป็นสินค้าส่งออกวัฒนาหลวงอภัยอยู่ผู้และอยู่ทั้งแขวงอัตปือเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้ขอบใจวัฒนาหลวงอภัยเอาข่าวต่อไปวันนี้ไปทั้งแขวงบริคัมไซอยู่ทั้งแขวงบริคัมไซนี่แม่นปกสแขวงบริคัมไซนี่ไล่จับรถลักลอบขนยาบ้า 1,200,000 เม็ดอยู่แคมป์ของส่วนเจ้าของรถลบหนีไปได้ปกสแขวงบริคัมไซรายงานว่าวันที่5กรกฎาคมนี้ปแผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดห้องตำรวจกองบัญชาการปคสแขวงบริคัมไซได้เคลื่อนไหวปฏิบัติตามแผนอัดปองขามร้อยของยาเสพติดตามจุดต่างๆที่มีความเสี่ยงในการลำเลี้ยงขนส่งยาเสพติดตามขอบเขตชายแดนไปในแขวงบริคัมไซและประเทศเพื่อนบ้านซึ่งผ่านการกวดกาติดตามพบพาหนะที่ต้องสงสัยซึ่งเป็นรถกระบะวีโก้สีขาวทะเบียนขอนอ4545นครหลวงเวียงจันทน์แล่นมาด้วยความไวจากนครหลวงเวียงจันทน์พุ่นล่ะลงมาหาแขวงบริคัมไซปอฮอดเขตบ้านเวินทาดเมืองทับประบาดรถเป้าหมายสงสัยคันกล่าวหันก็ได้จอดอยู่ข้างทางเป็นเวลาดนสมควรแต่ว่าผู้ขับขี่หันบ่ลงจากรถจนมาฮอดเวลาประมาณ 22:00 นของวันเดียวกันรถคันกล่าวนั้นก็ได้ขับขี่ออกจากจุดที่จอดอยู่แคมป์ทางเลขที่13ใต้และก็มุ่งหน้าเข้าไปหาแคมป์น้ำของบริเวณที่เป็นจุดสงสัยในการลำเลี้ยงขนส่งยาเสพติดดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดรถเพื่อสอบถามกวดกาแต่ผู้ขับขี่บ่ให้ความหัวมือกับเจ้าหน้าที่บ่ยอมจอดรถแล้วเร่งรถลบหนีมุ่งหน้าเข้าไปหาแคมป์น้ำของเจ้าหน้าที่จึงได้ไล่ติดตามนำเข้าไปแล้วก็ไปพบเห็นรถคันดังกล่าวนั้นจอดปะไว้ส่วนผู้ขับขี่เอาตัวลบหนีไปได้และผ่านการกวดค้นอยู่ภายในรถนั้นก็พบเห็นยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวน3เป่าเท่ากับ600มัดมี 1,200,000 เม็ดน้ำหนัก147กิโลจากนั้นเจ้าหน้าที่วิสาสะเพาะจึงได้นำเอาเครื่องของกลางพร้อมด้วยพาหนะดังกล่าวมารักษาไว้อยู่กองบัญชาการปคส.แขวงเพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนและเล็งนำจับผู้ที่มีการเคลื่อนไหวกระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะอันนี้ก็เป็นปัญหายาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ปคส.แขวงบริคัมไซได้เล็งติดตามนำจับผู้กระทำผิดก็สามารถยึดได้แต่รถกับยาเสพติดส่วนผู้ขับขี่นั้นก็ตัวลบหนีไปยึดได้รถที่มีป้ายทะเบียนขักแน่คือจังซี่นี่ก็คงจะบ่เป็นการยากในการสืบนำจับผู้ที่กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายจากทั้งแขวงบริคัมไซก็ไปทั้งแขวงคำมวนอยู่ทั้งแขวงคำมวนนี่เพิ่นได้เตือนเลยระวังเพจปลอมปคส.แขวงคำมวนซี่แจง Facebook เพจ Facebook ข่าวปคส.เมืองตะแคกบ่แม่นเพจทั้งการของปคส.เมืองตะแคกเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อปคส.แขวงคำมวนเพิ่นได้รายงานในวันที่7กรกฎาคมนี้ว่าอิงตามกระแสข่าวที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ในเพจ Facebook ข่าวปคส.เมืองตะแคกที่สร้างขึ้นโดยกลุ่มคนบ่หวังดีและก็ได้ลงข่าวเกี่ยวกับการเฮ็ดหน้าที่ของกำลังป้องกันความสงบทางพวกเฮากองบัญชาการปคส.เมืองตะแคกขอยืนยันอย่างนักแน่นว่าเพจ Facebook ข่าวปคส.เมืองตะแคกดังกล่าวนั้นมันบ่แม่นเพจของกองบัญชาการปคส.เมืองตะแคกซึ่งแม่นความพยายามในการสร้างความสับสนและเป็นการเคลื่อนไหวทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวดังนั้นจึงเรียกร้องถึงสังคมและผู้ชมใช้สื่อขอให้มีสติมีจรรยาบรรณในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเคลื่อนไหวไว
ขอให้พ่อแม่ประชาชนทุกสั้นคนจงยึดถือหลักการคือมีสติถูกขั้งก่อนเสื่อยาหูเบาหรือตื่นตกใจกับหัวข้อข่าวที่กระตุ้นอารมณ์หรือโจมตีฝ่ายเดียว 2. กวดสอบแรงที่มาให้ติดตามข้อมูลจากสื่อทางการของรัฐหรือสื่อที่มีตนมีตัวหน้าเสื้อถือเท่านั้นอย่าหลงเสื้อเพจที่บ่มีที่ไปที่มาหรือเพจอวตาร 3. จรรยาบรรณในการส่งต่อการแชร์ข่าวปลอมเท่ากับการช่วยคนบ่ดีทำให้สังคมหากบ่มั่นใจอย่าส่งต่อเพื่อหยุดจั้งความสับสนขอให้ทุกท่านร่วมกันเป็นหูเป็นตาและตีถอยข่าวปลอมด้วยการบริโภคข่าวอย่างมีวิจารณญาณในการบริโภคอันนี้ก็แม่นปกส.เมืองท่าแขกพเนออกมาแจ้งให้สังคมรับทราบนะเพจ Facebook ข่าวปกส.เมืองท่าแขกที่ลงข่าวเกี่ยวกับการเฮ็ดเวียกของปกส.เมืองท่าแขกในอย่างที่ผ่านมานั้นมันบ่แม่นเพจทางการของปกส.เมืองท่าแขกเด้อก็อย่าไปลงเสื้อเด้ก็มีบางมีหลายท่านมีหลายสำนักข่าวออนไลน์เพิ่นได้แชร์ลงไปอันนี้ก็แสดงถึงจรรยาบรรณแสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่เวียกงานของตนนะขนาดสื่อแท้ๆยังบ่มั่นใจแล้วสังคมเด้จะเป็นขึ้นได้อันนี้ก็ต้องมั่นใจแท้ๆจึงค่อยแชร์จึงค่อยส่งต่อเนาะก็ยังอยู่ในแขวงคำมวลท่านผู้ฟังข่าวนี้แม้นว่าถึงการนำเมืองคุณคำก็ได้ลงติดตามสภาพน้ำท่วมเกี่ยมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนวันที่7กรกฎนี้การนำเมืองคุณคำน้ำโดยทานคำเปลี่ยนมณีคำกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองคุณคำทานพรมลาคานลาวันห้องเลขาคณะห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองคุณคำคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันเมืองพร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้พร้อมกันลงติดตามสภาพน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดการลงติดตามครั้งนี้พบว่าระดับน้ำได้เพิ่มขึ้นหลายจนเฮ็ดให้เส้นทางสัญจรแต่คูนคำหากองล้อเขตบ้านนาคำลงหาบ้านนากลางถูกตัดขาดรถน้อยรถใหญ่บ่สามารถไปมาได้น้ำก็เริ่มไหลเข้าเฮือนสั้นลุ่มของประชาชนเขตบ้านนากลางบ้านแก้งบ้านม่วงน้ำสางให้น้ำบางส่วนถูกน้ำท่วมส่วนเขตบ้านหนองหางเกาแม่นถึงน้ำท่วมการสัญจรถูกตัดขาดปัจจุบันประชาชนได้นำใส่เหือจักลำเลียงเล็งนำเอาสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินที่มีค่าออกจากสถานที่ดังกล่าวไปไว้บนปลอดภัยการลงติดตามครั้งนี้การนำของเมืองคุณคำได้แนะนำให้องค์การปกครองบ้านคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจงเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงถ้าหากระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นให้แจ้งประชาชนอพยพออกจากบ่อนที่มีความเสี่ยงโดยไวและได้เกี่ยมเหือจักของเมืองเทียบท่าเกี่ยมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถน้ำท่วมอยู่ทางเมืองคุณคำแขวงคำมวลพุ่นละทางการนำของเมืองก็ได้ลงติดตามเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างทันการเอาข่าวต่อไปเพิ่นบอกว่าจับได้อีกแล้วจับตัวสแกมเมอร์สัญชาติจีนใน6คนอยู่บ้านห้วยตุ่มเมืองสังทองวันที่6กรกฎนี้เวลา 10:30 นาทีเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจป้องกันเศรษฐกิจกองบัญชาการป้องกันความสงบนครเวียงจันทน์นะครับการรายงานจากพลเมืองดีว่ามีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งอยู่เขตบ้านห้วยตุ่มเมืองสังทองนครเวียงจันทน์มีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวผิดปกติจากนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยงานวิชาเฉพาะได้ลงเก็บกำข้อมูลเห็นว่ามีมูลความจริงแท้จึงได้สมทบกับเจ้าหน้าที่ปคส.กุมหะบ้านโซ่และอำนาจการปกครองบ้านห้วยตุ่มลงขวดการสถานที่ดังกล่าวสามารถกักตัวเป้าหมายค้นสัญชาติจีนได้ทั้งหมดนี่26คนพร้อมของกลางมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ4หน่วยโทรศัพท์มือถือ75หน่วยโต๊ะ5หน่วยและตั้ง26หน่วยผ่านการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นพวกเกี่ยวได้รับสารภาพว่าได้เคลื่อนไหวสอกงทรัพย์ด้วยรูปการซักชวนบุคคลให้มาลงทุนในการซื้อหุ้นของสาธารณรัฐเกาหลีโดยพวกเกี่ยวได้โพสต์โฆษณาลงแอปพลิเคชันเทเลกราฟซื้อ6666เลข6 4ตัวเนาะเพื่อให้บุคคลลงเชื่อซื้อหุ้นดังกล่าวปัจจุบันเจ้าหน้าที่แผนกตำรวจ
ป้องกันเศรษฐกิจก็ได้กักตัวเป้าหมายไว้ในศูนย์คุ้มขังชั่วคราวห้องตำรวจป้องกันความสงบนครหลวงจันทน์เพื่อสืบสวนสอบสวนขยายผลคดีให้มีความกระจ่างแจ้งครบถ้วนและดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อมีข่าวนึงอันนี้เป็นปคส.เมืองนาไซทองจับตัวแก๊งสแกมเมอร์ได้23คนอยู่บ้านอีไลใต้พร้อมเครื่องของกลางหลายรายการป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์รายงานว่าวันที่30เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเวลา 13:45 นาทีเจ้าหน้าที่หน่วยงานคุ้มครองคนต่างประเทศและท่องเที่ยวแผนกสันติบาลกรมการป้องกันความสงบเมืองนาไซทองสมทบกับปคส.กลุ่มอีไลและอำนาจการปกครองบ้านอีไลใต้ลงกวดกาและแก้ไขแก๊งสแกมเมอร์อยู่ห้องแถวและเฮือนเซาเขตบ้านอีไลใต้เมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์สามารถกักตัวเป้าหมายได้23คนมี2สัญชาติคือสัญชาติจีนอีก9คนและสัญชาติเวียดนาม14คนเป็นหญิง3คนพร้อมของกลางคดีรวมมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก16หน่วยโทรศัพท์มือถือ77หน่วยหม้อเก็บไฟ2หน่วยหน้าจอคอมพิวเตอร์1หน่วยโฟนี่2หน่วยเงินกีบ1ล้านกีบเงินด้ง 800,000 กว่าด้งบัตร ATM 3บัตรบัตรประจำตัวเวียดนาม2บัตรม้งใส่แขน1หน่วยสายคอสีเหลืองไข่คือคำ2เส้นตุ้มหู1คู่พบเห็นพาสปอร์ต9หัวและเครื่องอุปกรณ์ต่างๆอีกจำนวนหนึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ของบริษัทป้องกันความสงบเมืองนาไซทองก็ได้กักตัวเป้าหมายไว้อยู่ไข่คุ้มขังชั่วคราวของบริษัทปคส.เมืองนาไซทองเพื่อสืบต่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนขยายผลคดีให้มีความกระจ่างแจ้งครบถ้วนอย่างภาวะวิสัยและปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเข้มงวดกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ยังบ่หมดเถื่อท่านผู้ฟังพวกเขาต้องเป็นหูเป็นตามีสติระวังตัวในการดำรงชีวิตแต่ละวันฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเมื่อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ก่อสร้างและเสริมขยายระบอบประชาธิปไตยภายใต้การนำพาของพรรคแมนเส้นทางไปสู่ความวัฒนาถาวรทักทายสวัสดีมิรายการทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปน้ำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพดีรายการนี้ออกอากาศ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์อนุรักษ์ระดับวันหับนาทีดำเนินรายการมาพบพ่อมิรายการคือเก่าน้องไผ่ที่หับฟังรายการของเราอยู่ก็ต้องขอขอบใจหลายๆอยู่น้ำกันแบบยาวๆท่านผู้ฟัง30นาทีแบบนี้ขอมูลข่าวสารสาระบันเทิงแด่อย่าลืมอยู่น้ำกันตั้งแต่ต้นจนถึงท้ายเด้อนอกจากมีผลิตภัณฑ์ดีๆของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาแนะนำให้มิรายการได้รู้จักแล้วรายการนี้ยังมีเสียงเพลงพร้อมเนาะเป็นเพลงลูกทุ่งบ้านนาเพลงมวลขึ้นกับผู้มากบางคนอาจจะมักหับฟังเพลงฟังลำทีแตกต่างกันไปแต่ว่าเน้นความเบิกบานมวลซึนเน้นสิ่งดีๆให้ทานได้รู้จักน้ำกันผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษบางคนได้ดื่มแล้วได้สมไส้แล้วก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีต่อสุขภาพอีหลีเนาะถ้าว่าดีก็จะลืมบอกต่อประชาสัมพันธ์เติมเนาะผู้ใดที่ยังบ่ทันได้ดื่มก็ลองเปิดใจมาดื่มได้ท่านผู้ฟังราคานี่บ่แพงเด้อแต่ละผลิตภัณฑ์แต่ละสินค้าของพวกเรานี่ทุกคนสามารถเข้าถึงสามารถซื้อได้เนาะซึ่งว่าผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันนี้ก็มีหลากหลายห้อยกว่าสนิทแล้วท่านผู้ฟังถ้าว่าจะอิงใส่เวลา30นาทีจากทางรายการของเฮานี่มาแนะนำผลิตภัณฑ์ห้อยกว่าสนิทนี่หับห้องว่าบ่หมดแน่นอนเนาะดังนั้นผู้ใดที่อยากรู้ผลิตภัณฑ์ใดเพิ่มเติมก็สามารถโทรสอบถามได้เนาะผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพทานเจ็บเป็นออดออดแอดเป็นพยาธินั่นนี่มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำรุงป้องกันพยาธิให้ได้บ่ว่าสิละแมนโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์020557047090ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสมซอบหรือว่าหลายคนได้ดื่มแล้วก็ว่าแซ่บและก็ดีต่อสุขภาพเด้กินแล้วดื่มแล้วเบาตุนเบาตูพนว่าก็คือกาเฟเห็ดเมือนปีสาเห็ดเมือนปีท่านผู้ฟังกาเฟเห็ดเมือนปีนี้จะมีเสน่ห์ที่มีน้ำตาลและก็บ่มีน้ำตาลมีกาเฟเห็ดเมือนปีบวกสมหลายคนก็หลายทางเลือกได้พวกเฮาผลิตออกมาให้ทุกคนนั่นมีหลายทางเลือกน้ำกันบางคนก็ว่าบ่กินน้ำตาลเด้ก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่บ่มีน้ำตาลพวกเฮากับผลิตออกมาให้เนาะแล้วกับผู้ใดที่อยากได้ทั้งกาเฟแดน้ำตาลแดเห็ดเมือนปีแดสมแดแบบนี้ก็เลือกกาเฟเห็ดเมือนปีสูตรที่บวกสมดังนั้น3ชนิด3สูตรนี้ทุกคนสามารถดื่มได้ท่านผู้ฟังแล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปเนาะสรรพคุณที่ทานได้หลังจากที่ดื่มกาเฟเห็ดเมือนปีแล้วได้สรรพคุณคือแนวใดอนุรักษ์ได้แน่นอนดีต่อสุขภาพแน่นอนท่านผู้ฟังเพียงแต่ทานนั้นดื่มอย่างต่อเนื่องตอนเช้ามื้อละ2ก็ได้เนาะจะเป็นซากาเฟของเห็ดเมือนปีถ้าว่าเป็นกาเฟนี้หรือว่าซาเห็ดเมือนปีนี้เพิ่นจะเน้นเรื่องของการบำรุงร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายกับไรสันพิษออกจากร่างกายผู้ใดที่มีร่างกายอิดเมื่อยอ่อนเพลียกาเฟซาเห็ดเมือนปีก็สวยได้เช่นกันเพียงแต่ทานนั้นดื่มอย่างต่อเนื่องเด้อราคานี้ก็บ่แพงท่านผู้ฟังสามารถซื้อได้ก็คือทุกคนสามารถจับจ่ายซื้อได้ในราคาที่เป็นกันเองแน่นอนเนาะบ่แพงท่านผู้ฟังถ้าว่าจะเน้นเรื่องของการซื้อสุขภาพที่ดีกับการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีให้แก่ตนเองนั้นมันก็คุ้มค่าได้เมลกาลดังนั้นเนาะกาเฟเห็ดเมือนปีซาเห็ดเมือนปีนี้ซื้อได้ก็ง่ายอยู่ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศหรือว่าโอ้ไปซอกละได้บ่เห็นอีหลีก็แม่นโทรสอบถามได้เนาะที่เบอร์โทรศัพท์020557047090นครหลวงเวียงจันทน์ในเมลกาลฮู้บ้านเวียงเจริญบ่ถ้าว่าฮู้ไปแวะสมแวะซื้อได้ไปเบิ่งสถานที่ตัวจริงได้เนาะว่าเพิ่นผลิตจำหน่ายขึ้นเอาไหนมีผลิตภัณฑ์ใดเด้เพิ่นเป็นศูนย์จำหน่ายที่ใหญ่วางแสดงและจำหน่ายอยู่ที่นั่นเนาะดังนั้นก็เข้าไปแวะสมแวะซื้อหรือว่าผู้ใดที่มีญาติพี่น้องที่นครหลวงเวียงจันทน์ให้ญาติพี่น้องไปซื้อให้ก็ได้เนาะพวกเรายังมีตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อความสะดวกสบายเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยทุกกลุ่มคนเลยในปัจจุบันเนาะความสะดวกสบายยกโทรศัพท์มือถือโทรสอบถามหรือว่าจะสร้างสินค้าก็ได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าปัจจุบันนี้การขนส่งก็มีความสะดวกสบายเนาะสินค้ากลับไปฮอดมือมิตรและการได้ดื่มได้สมใส่น้ำกันอย่าลืมโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม020557047090 020557049ฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจำตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดผัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนำเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิง4 5เทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 0205570 4709

ขุ่นแล้วมันเก็ดเลือดจับอยู่ในหลอดเลือดผู้ที่มีขาดน้ำตาลสูงหรือว่าเบาหวานหรือว่ามีไขมันสูงนี้มันก็เฮ็ดให้หลอดเลือดอุดตันได้ดังนั้นเขาจึงคอยไปสอบหาสมุนไพรของลาวเขาแล้วก็ของต่างประเทศเขาก็ได้ไปสงสัยเห็นว่ามันได้ขับผลดีบางคนที่ว่ามีปัญหาเรื่องเจ็ดเลือดอุดตันเขาหัวใจหรือสมองแล้วสแกนเมืองแล้วไทยเอกโก้เมืองแล้วเห็นแล้วก็นำใส่สมุนไพรที่เป็นพืชบ้านของลาวเขานี่หรือของต่างประเทศไกลเที่ยงนี่เขาไปทดลองมาเห็นว่าได้ผลด้วยที่บนมีการผ่าตัดเขาจึงคอยมาเต่าโฮมใส่สีหาสนิทจึงเป็นสมุนไพรของลาวเขานี่แหละแต่เพื่อป้องกันบ่ให้เลือดอุดตันเขาหัวใจและสมองเป็นอันผลิตภัณฑ์ใหม่อันนึงที่ว่าของชุนชงเสริมผลิตภัณฑ์ลาวประเสริฐเพื่อว่ารักษาสุขภาพทุกคนที่ว่าต้องการมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนและต้องหาทาง

บรรยากาศตอนเช้าแบบนี้ทักทายมิตรและการเป็นประจำเนาะและยังใดๆก็ตามพวกเรายังอยู่กับส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษฝากต้อนเสียงเพลงมวลๆพร้อมเพลงลูกทุ่งบ้านนาและยานี่ยังอยู่กับสิ่งดีๆจากทางรายการของพวกเราเป็นประจำเนาะภายที่ได้ดื่มได้สมไส้แล้วหรือยังผลิตภัณฑ์ของส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษถ้าว่าได้ดื่มได้ไส้แล้วเป็นแนวใดท่านผู้ฟังอย่าลืมบอกต่อกันเติมเนาะดีต่อสุขภาพคือแนวใดบางคนว่าโอ้อยากได้เต็มทีแล้วผลิตภัณฑ์ของพวกเรานี่ซื้อได้อยู่ใสซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศหรือว่ามีรายการอยู่ที่นครหลวงจันทร์กมาที่บ้านแวงเจริญเมืองเสถานนครหลวงจันทร์เพิ่นสร้างเป็นศูนย์จำหน่ายและก็เป็นศูนย์หนึ่งที่ทุกคนน่าสามารถมาเที่ยวมาซุ้มมาซื้อสินค้าได้ท่านผู้ฟังเนาะมื้อนี้อาจจะบ่มีความพร้อมมาเปิงก่อนก็ได้ว่าพวกเขานั้นมีผลิตภัณฑ์อย่างใดท่านผู้ฟังเพื่อว่าท่านนั้นมีความสนใจครั้งต่อไปมาซวยแวะอุดหนุนหรือว่ามาสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาได้เนาะและการมิตรการพ่อแม่พี่น้องอยู่ทางเมืองนาไซทองเด้ก็ไปได้ที่บ้านนางามเมืองนาไซทองนครหลวงจันทร์โดยได้สร้างเป็นโซนจำหน่ายและก็สร้างเป็นตัวแบบในการปลูกพืชเป็นยาผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษชนิดต่างๆคือฮานแสงจันดาลาโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะหมายเลขโทรศัพท์021-412-977มีรายการท่านใดที่ว่ามีพืชมีพืชสมุนไพรเป็นยาแบบนี้ท่านผู้ฟังก็มาขายเพิ่นได้เนาะเพิ่นรับซื้อโทรสอบถามดังที่อนุรักษ์บอกไปนั่นแหละเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ง่ายๆท่านผู้ฟัง021-412-977ฝากกันไว้เติมสำหรับสุขภาพผู้ใดที่ยังบ่แข็งแรงเจ็บเป็นรอดแดดในปัจจุบันเนาะอิดเมื่อยอ่อนเพลียเป็นวิ่นเป็นลมหัวใจตับม้ามอันใดกับบดีในห่างกายเนาะก็ต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ช่วยป้องกันให้บ่ให้เกิดพยาธิในห่างกายนั่นแหละป้องกันไว้ตั้งแต่หัวทีท่านผู้ฟังสุขภาพห่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญตัดสินในการดำรงชีวิตแท้ดังนั้นอนุรักษ์จึงแนะนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากพืชธรรมชาติปราศจากสารเคมีของหลวงคำสิงสีหาเทพซึ่งว่าเพิ่นได้นำเอาสมุนไพรต่างๆที่เป็นพืชเป็นยานานาท่านผู้ฟังมาผลิตเป็นยาปัวพญาตผลิตเป็นอาหารเสริมเพื่อให้ไทยผู้ที่ได้ดื่มได้สมใสมีห่างกายที่แข็งแรงไปพร้อมกันปัจจุบันนี้ทางศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของเฮามีหลายสนิดให้ทานนั้นได้เลือกไส้ตามความต้องการเลยเป็นอะไรก็สอบถามได้เนาะสิ่งที่ยั่งยืนว่าผลิตภัณฑ์ของเฮานี้ดีต่อสุขภาพพวกเฮาเคยได้รับรางวัลดีเด่นจากอาเซียนตั้งแต่ปี2009ท่านผู้ฟังจากประเทศบูไนพุ่นได้และกลับเป็นที่ยอมรับจากสากลแล้วในปัจจุบันเนาะเคยไปวางจำหน่ายและก็วางแสดงอยู่ที่ต่างประเทศพร้อมหลายคนก็ฮู้จักในนามเห็ดหมื่นปีแต่ว่าปัจจุบันนี้มีการปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆโดยเฉพาะแมนผลิตภัณฑ์เห็ดหมื่นปีเป็นสุดยอดสมุนไพรลาวที่ผลิตจากเห็ดธรรมชาติถึง6สายพันธุ์ผู้ใดมีทั้งปลูกเองแดนำเอาเห็ดที่เกิดจากธรรมชาติมาปรุงแต่งสรรพคุณที่ได้จากเห็ดหมื่นปีท่านผู้ฟังจะช่วยเรื่องของการปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายตับดีม้ามดีเลือดไหลเวียนดีถ้าว่าร่างกายของเฮามีสารพิษเด้ก็จะถูกขับไล่ออกมาทั้งเหงื่อเบาะน้ำเหนียวกระวากันไปเนาะแล้วก็ยังช่วยป้องกันพยาธิมะเหงดังที่หลายคนฮู้นำกันว่ามะเหงนี่เป็นพยาธิที่ร้ายแรงฆ่าชีวิตของมวลมนุษย์เฮาไปหลายคนแล้วท่านผู้ฟังป้องกันพยาธิ

ด้วยการดื่มซากาเฟเห็ดเหมือนปีได้และก็ยังช่วยป้องกันตับหัวใจพยาธิเบาหวานประดงภูมิแพ้ความดันอิดเมื่อยอ่อนเพลียนี่ก็ช่วยทานได้เช่นเดียวกันสมุนไพรเห็ดเมือนปีสำหรับท่านใดที่ได้ส้มไส้แล้วเนาะก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีต่อสุขภาพเติมแล้วเบาตนเบาโตบ่รู้สึกแนวใดบอกต่อกันเติมหรือว่าจะแจ้งมาทางรายการคุณบ่เฮาก็ได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะแต่ว่าผู้ใดที่ยังบ่ทันได้ดื่มเถื่ออยากเปิดใจลองดื่มเพราะว่าราคากะทุกคนสามารถเข้าถึงได้ราคาบ่แพงซื้อกะมีตามห้างมินิมาร์ททั่วไปด้านผู้ฟังตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตตัวประเทศหรือว่าอยู่ที่ศูนย์ของพวกเฮาทางบ้านเวียงเจริญแดบ้านนางงามเมืองนาใสทองพร้อมเนาะแนะนำกันไว้ตื่มสำหรับผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีอยากได้กาแมนซอกซื้อได้ตามห้านมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทุกประเทศบ้านเวียงเจริญเมืองเสด็จฐานนครหลวงเมืองจันทร์เป็นสถานที่ที่1ที่เพิ่นผลิตและก็จำหน่ายส่วนว่าสถานที่ที่2นั้นตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาใสทองนครหลวงเมืองจันทร์เนาะเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเด้มีท่านผู้ฟังเพียงแต่กดไว้จดไว้เนาะ02055704709 021412977ขออนุญาตอีกครั้งนึงเนาะฝากต้อนผลิตภัณฑ์ดีๆจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษแล้วมาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเสียงเพลงจากทางรายการ

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: ความดีเย็นคู่ฟ้าบรรสาโลกมาดนความดีคือพลังขอเทียนประคองคงทำความดีคือเฮาสร้างอาคารเฮือนปุกกอทำความสัวคือเอาไฟจุดมังทักทายสบายดีมิรายการและยะท้ายคงทางรายการเพื่อสุขภาพดีๆหวังว่าประธานนั้นคงอยู่น้ำกันอยู่เนาะตั้งแต่ต้นรายการมา FM 103.7 MHz อนุรักษ์ดำเนินรายการอยู่กับสิ่งดีๆแบบนี้ก็มาเว้ามาว่ามาบอกกล่าวให้ประธานนั้นได้รับรู้รับทราบนะหวังว่าประธานนั้นคงอยู่น้ำกันอยู่เนาะตั้งแต่ต้นรายการมา FM 103.7 MHz อนุรักษ์ดำเนินรายการอยู่กับสิ่งดีๆแบบนี้ก็มาเว้ามาว่ามาบอกกล่าวให้ประธานนั้นได้รับรู้รับทราบน้ำกันเนาะผู้ใดที่ยังบ่ทันเปิดใจล้องเถื่อโดยซัพพอร์ตแมนซากาเฟ่เห็ดเหมือนปีหรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้ก็เปิดใจได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าปัจจุบันนี้พวกเขาตอบโจทย์สังคมตอบโจทย์สุขภาพอีหลีได้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายคิดค้นคิดผลิตขึ้นมาผู้ใดที่สุขภาพทางกายที่บ่แข็งแรงแบบนี้อยากได้ไปไว้ดื่มไว้กินไว้สมไส้ก็แม่นโทรสอบถามได้เนาะว่ามีผลิตภัณฑ์ใดเดสมมุติว่ามีรายการอยากได้แต่ว่าบ่ฮู้ว่าจะซื้ออยู่ไสเนาะอนุรักษ์แนะนำเป็นประจำก็คือซื้อตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตทั่วประเทศซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปหรือว่าติดต่อพวกเขาโดยกลุ่มเลยที่หมายเลขโทรศัพท์021-412-977-020-5570-4709แน่นอนท่านผู้ฟังสุขภาพนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ตัดสินการดำรงชีวิตอีหลีได้เนาะถ้าว่าร่างกายบ่แข็งแรงเด้จิตใจก็ท้อถอยบ่มีเหงื่อมีแรงที่จะสู้นาทีเฮ็ดงานแม่นบ่ถ้าว่าร่างกายแข็งแรงเด้แน่นอนว่าอยู่ทางในการประกอบอาชีพแน่นอนว่าการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวจะดีขึ้นถ้าว่าท่านมีกำลังบังสามีเหงื่อมีแรงที่จะสู้ต่อไปเนาะแต่ผู้ใดที่จะเป็นดอดเด็ดอยู่ก็อย่าตำค่อยน้อยใจเด้อถ้าว่าเป็นมื้อนี้มื้อต่อไปกะเสาเพียงแต่ประธานนั้นตั้งใจในการปินปัวรักษาจะเป็นมื้อใดก็ต้องได้ไปห้องหมอไปสุขศาลาเนาะบ่ควรที่จะปินปัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราแนะนำไว้ก็คืออย่าให้มันเกิดขึ้นตั้งแต่เบื้องต้นเลยแน่นอนว่าการดื่มการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคนมันจะแตกต่างกันไปท่านผู้ฟังพญาติพญาวนี่เข้าสู่ห่างกายได้ง่ายเพราะว่าจะเป็นทางด้านระบบหายใจทางการกินอาหารเดมลพิษทางอากาศเดมันมีหลายๆอย่างท่านผู้ฟังห่างกายก็ได้รับสารพิษในแต่ละมื้อนี่ในปริมาณที่น้อยหลายแตกต่างกันไปแต่พวกเราอยากให้ดื่มกาเฟเห็ดเมือนปีหรือว่าซาเห็ดเมือนปีที่ช่วยเรื่องของการขับไล่สารพิษออกจากร่างกายท่านผู้ฟังดังนั้นดื่มมื้อหนึ่งมื้อละสองก็ได้เนาะในตอนเช้าตามความต้องการของเมล็ดการจะเป็นซากาเฟจะช่วยเรื่องของการไล่สารพิษออกจากร่างกายนี้ไล่ออกไปทางน้ำเหี่ยวเบาน้ำเหือกว่ากันไปเด้แต่ว่ามีคุณประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนผู้อายุสูงที่มักมีอาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียเป็นวินเป็นลมแบบนี้ประดงภูมิแพ้เนาะช่วยได้เฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีนอนหลับก็แจ่มท่านผู้ฟังกินข้าวก็แซ่บผลดีของกาเฟเห็ดเมือนปีหรือว่าซาเห็ดเมือนปีทุกอย่างที่ผลิตจากเห็ดเมือนปีแมนดีต่อสุขภาพปลอดภัยได้มาตรฐานบ่มีผลข้างเคียงแต่อย่างใดเนาะอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์ซื้อได้อยู่สายซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตประเทศหรือว่าโทรมาโดยกงโลด020-557-4709เนาะสอบถามรายละเอียดจะได้รับคำตอบที่ถูกต้องและก็ชัดเจนขอขอบใจมิตรการหลายๆอยู่น้ำกันตั้งแต่ต้นรายการมาเนาะอย่าลืมเด้อรายการนี้ออกอากาศทุกมื้อเลย6:30-7:00 FM 103.7 MHz รายการเพื่อสุขภาพที่ดีกับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเมื่อนี้พรใดที่ประเสริฐสุขใดที่ล้ำเลิศขอจงเกิดแก่เมลัยการทุกทานสบายดี
1: อยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส่งไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพและหักแพงทุกท่านนำทางเข้าสู่บรรยากาศของรายการข่าวตามเหตุการณ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว 6:30 น. 7:00 น. รายการพวกเขามีเสนอให้ท่านเฮาฟังทุกๆมื้อบ่เว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันศุกร์สุดสัปดาห์วันศุกร์ที่10 กรกฎาคม 2027มื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายของการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทิงของสภาแห่งชาติสุดที่10ภายหลังที่ดำเนินเวียกงานมาเป็นเวลา4มื้อเมื่อวานนี้กองประชุมก็ได้พิจารณาประกอบความเห็นแล้วก็ครับห้องเอากฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงและมื้อนี้ก็จะเป็นมื้อสุดท้ายเนาะกองประชุมก็จะได้อัดลงในตอนบ่ายของมื้อนี้และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวของเฮาก็จะได้ถ่ายทอดเสียงถ่ายทอดทั้งภาพทั้งเสียงพิธีอัดกล่องประชุมสมัยวิสามัญเทิงที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10จากหอประชุมสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ฉะนั้นโอกาสนี้ก็ขอความร่วมมือนำสถานีวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรคมทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศจงได้ทำการถ่ายทอดเสียงถ่ายทอดภาพต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงการท่านสามารถติดตามครับติดตามถ่ายทอดต่อในระบบภาพจากทั้งเพจ Facebook ลาวแนวสุนันท์ Radio ได้และระบบเสียงกับท่านสามารถติดตามหรือว่าถ่ายทอดทางระบบ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ขอขอบใจในระยะผ่านมาก็ได้ให้การร่วมมือให้ความร่วมมือจากวิทยุบรรดาแขวงบรรดาเมืองระบบโทรคมเป็นอย่างดีมาในโอกาสนี้ด้วยสำหรับข่าวการดำเนินกองประชุมเป็นแนวใดนั้นท่านก็สามารถติดตามฟังได้หลายช่องทางโดยเฉพาะเป็นทั้งข่าวตามเหตุการณ์ก็มีภาคข่าวทั่วไปก็มีและรายการอื่นๆข่าวต้นชั่วโมงและรายการอื่นๆของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติก็ได้นำเสนอเนาะการประกอบความเห็นของผู้แทนการรายงานของรัฐบาลและภาคส่วนรัฐบาลขึ้นไปชี้แจงต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติกับเพิ่นเฮ็ดเวียกอาทิตย์นึงเป็นเวลา5มื้อวันเสาร์อาทิตย์เป็นเพิ่นพักเนาะฉะนั้นมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายแล้วกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10จะอัดลงอย่างเป็นทางการในตอนบ่ายมื้อนี้ก็ติดตามน้ํากันเนาะสําหรับข่าวๆที่จะนําเสนอให้เพื่อนมิตรได้รับชมรับฟังมื้อนี้ก็เริ่มต้นจากข่าวเพราะว่าอาทิตย์หน้านี้จะมีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในวงการสื่อมวลชนระหว่างวันที่13-15จะมีกองประชุมเรื่องงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1วันที่13จะเป็นกองประชุมสัมมนาลักษณะสัมมนาให้แก่สื่อมวลชนในทั่วประเทศทางด้านจรรยาบรรณบ่การนำพาบทบาทการนำพาของพรรคยกสูงการบทบาทการนำพาของพรรคเรื่องงานสื่อมวลชนเป็นแนวใดจะได้เอาบรรดาสื่อมวลชนนักขบแนวคิดด้านสื่อมวลชนนี่แหละเข้าร่วมในการสัมมนาอยู่หอประชุมแห่งชาติเนาะโดยมีกรมการกรมการบางส่วนกลางพรรคมาเผยแพร่เอกสารให้จรรยาบรรณของนักข่าวบทบาทการนำพาของพรรคต่อเรื่องงานสื่อมวลชนในยามใหม่มติต่างๆเอกสารที่เป็นนิติกรรมของสื่อมวลชนเป็นแนวใดจะได้เสื่อมซึมในวันที่13จากนั้นวันที่14ก็จะเป็นมื้อดำเนินกองประชุมงานสื่อมวลชนทั่วประเทศจะได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการและมื้อสุดท้ายตอนเช้าวันที่15ก็จะได้ครับฟังคำเห็นโอรมให้สิทธิ์ยังค้างของสหายทองดุลศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะศูนย์กลางฝักประธานประเทศต่อเวียงงานสื่อมวลชนอันนั้นก็เป็นบรรยากาศจะดำเนินขึ้นในอาทิตย์หน้าสำหรับเวียงงานสื่อมวลชนเนาะแต่ว่าก่อนจะไขขึ้นนั้นท่านคำพันธ์ผลนิยมวงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะทำงานพรรคหัวหน้าคณะโฆษกของศูนย์กลางพรรคก็ได้สัมภาษณ์ตัวสื่อมวลชนเกี่ยวกับการแก้เกี่ยมความพร้อมในด้านต่างๆให้แก่การเมืองกองประชุมเรื่องงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ในวันที่8กรกฎนี้อยู่ที่คณะโฆษกของศูนย์กลางพรรคซึ่งท่านคำพันธ์ผลนิยมวงเพิ่นได้ว่ากองประชุมสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งนี้มันมีความหมายทางด้านประวัติศาสตร์เนื่องจากว่าระยะผ่านมาการจัดตั้งกองประชุมในลักษณะนี้มันบ่ทันได้รับการจัดตั้งปฏิบัติแต่ก็มีการชี้นำอย่างใกล้ชิดกับคณะพรรคคณะนำขององค์การสื่อมวลชนที่ขึ้นกับหลายภายหลังที่มีการโอนสื่อมวลชนมาขึ้นกับคณะโฆษกของศูนย์กลางพรรคเห็นว่าเรื่องงานสื่อมวลชนก็มีความสำคัญที่สุดในการเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมให้แก่พรรคในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรครัฐพร้อมทั้งต่อสู้เพื่อปกป้องต้านทัศนะผิดเขวต้านการผิดเบือนของกลุ่มคนบุรีและในต้นปีนี้กรมการเมืองศูนย์กลางพรรคก็ได้ออกมติตกลงเลขที่23ทับของมสพลงวันที่24กุมภาพันธ์2006ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะผิดชอบรวมในการกระเกียมดำเนินกองประชุมเรื่องงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1จากนั้นก็มีข้อตกลงแบ่งความผิดชอบภายในรวมมี น่วยงานเนื้อในหน่วยงานโฆษณากระบวนการหน่วยงานป้องกันและรักษาสุขภาพหน่วยงานปินอ้อมเป็นต้นหน่วยงานเศรษฐกิจบุคลากรและบริหารพิธีการและการก้าเกียมจัดกองประชุมเรียกงานสุมาชนทั่วประเทศครั้งหนึ่งแมนได้เริ่มภายหลังกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่22ของพรรคสิ้นสุดลงใช้เวลาประมาณ5เดือนมาถึงปัจจุบันทั้ง4หน่วยงานที่ได้แบ่งความผิดชอบแมนมีความพร้อมครบด้านและพวกเขาจะไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ตัวนักข่าวของทั้งเสียงทั้งภาพเนี่ยการให้สัมภาษณ์ของนักข่าวของท่านคำพันธ์เผยยวงที่เว้าถึงการสร้างการหันเปลี่ยนใหม่อย่างแข็งแกร่งครบด้านในกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ที่จะไขขึ้นในอาทิตย์หน้านี้
1: กองสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1นี้แมนมีความหมายสำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากว่าในระยะผ่านมานี้การจัดตั้งกองซุ้มลักษณะนี้เป็นบทบาทในเฮ็ดจัดตั้งปฏิบัติจักเทือแต่ว่าก็ได้มีการชี้นำอย่างใกล้ชิดจากคณะพรรคคณะนำขององค์การสื่อมวลชนที่ขึ้นกับแต่ภายหลังที่โอนเอาสื่อมวลชนนี้มาขึ้นกับคณะโฆษกศูนย์กลางพรรคพวกเฮานี้พวกเฮาเห็นว่าเรื่องงานสื่อมวลชนนี้แม่นมีความสำคัญที่สุดในการเป็นกระบอกเสียงอันแหลมคมให้แก่พรรคในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคหลักๆนี้พร้อมทั้งต่อสู้ปกป้องต้านทัศนะผิดเคต้านการบิดเบือนของคนบ่ดีซึ่งในต้นปี2016นี้กรมการเมืองสุขภาพพรรคก็จึงได้ออกมติตกลงเลขที่23ลงวันที่24กุมภาพันธ์2016ว่าโดยการแต่งตั้งคณะรับผิดชอบชี้นำร่วมในการก้าวเกียมดำเนินกองสู้เหตุการณ์สื่อมวลชนทุกเดือนครั้งที่1นี้ผ่านการก้าวเกียมนี้ก็เห็นว่ามีข้อสะดวกและข้อยุ่งยากจำนวนหนึ่งข้อสะดวกนี้มันได้รับการชี้นำอย่างใกล้ชิดติดแทะจากกรมการเมืองคณะกรรมการการสุขภาพพรรคและการนำพรรครัฐโดยเฉพาะแมนสายกิจการใหญ่ประธานประเทศเพื่อได้เอาใจใส่ทุกระยะเวลาการก้าวเกียมนี้อันที่สองมาเลยแมนพวกเราก็ได้มีความเป็นเจ้าการของบรรดาพรรคส่วนต่างๆนั้นหรืออนุกรรมการต่างๆนั้นที่ได้ถือมอบหมายนี้ก็มีความห้าวหาญบุกบืนทั้งเจ้ามีความยุ่งยากในหลายด้านแต่ก็เจ้าก็มีความตั้งหน้าเป็นเจ้าการในการก้าวเกียมต่างๆจนได้สำเร็จเรียกอีกอันนึงเป็นแมนย้อนพนักงานสามสิบพักในทั่วคณะผู้สะหุ่มพอนี่แหละก็มีความห้าวหาญสู้ส่วนประกอบส่วนเข้าในการก้าวเกียมด้านต่างๆนี่ได้ครับสำเร็จแต่พร้อมกันนั้นก็ยังมีความยุ่งยากจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะแมนกองซุ่มเนื่องจากว่ากองซุ่มที่นี่เป็นครั้งทำอิฐพวกเฮาบ่ทันได้มีประสบการณ์บ่เที่ยนเทื่อยันการก้าวเกียมก็มีความยุ่งยากอันที่สองมาในการสรุปการบันทึกข้อมูลสนองให้แก่การสรุปตีราคาให้มีความชัดเจนบางด้านเนี่ยก็ยังจำกัดและก็มีบางด้านยังมีลักษณะสมเทียบอยู่และอันนึงอีกเลยมันความยุ่งยากในการเฮ็ดสารคดีหรือว่าสร้างสารคดีหรือการวางแสดงรูปภาพต่างๆนี่ซึ่งมันต้องใช้เวลาหลายในการเก็บกำข้อมูลต่างๆฮะแต่เวลาพวกเขาจะมีความจำกัดนั่นแมนมาเบื้องร่วมแมนมาการก้าวเกียมกองสูงในการซึมซนตัวเตี้ยครั้งที่หนึ่งนี้ฮอดปัจจุบันก็ได้มีความพร้อมอย่างพร้อมด้านแล้ว
0: ที่ท่านได้รับฟังผ่านไปนั้นก็แมนคำให้สัมภาษณ์หรือว่าภาพให้สัมภาษณ์ของท่านคำพันธ์เพญวงศ์กรรมการกลุ่มการเมืองศูนย์กลางภาคเลขาคณะพักหัวหน้าคณะโฆษณาศูนย์กลางภาคที่ได้เล่าถึงกองประชุมเรื่องงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่หนึ่งที่จะจัดขึ้นในอาทิตย์หน้าว่าครั้งนี้มีจุดประสงค์เป็นแนวใดและภายหลังสำเร็จการจัดกองประชุมและสื่อมวลชนไปเป็นไปในทิศทางใดเนาะอันนั้นก็เป็นข่าวทั้งนี้ที่นำเสนอให้เพื่อนมีรายการแนวฟังมีข่าวหนึ่งข่าวนี้เป็นกองประชุมครบคณะบริหารพรรคกระทรวงป้องกันความสงบครั้งที่4สมัยที่6ก็จัดขึ้นในวันที่8กรกฎาคมนี้เพื่อจะได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหรือต่อกับเรื่องงานสำคัญและวางทิศทางแผนการเรื่องงานจุดสุ่มในตอนหน้าโดยการเป็นประธานของพลโทวันทองกล่องมณีคณะเลขาธิการส่วนกลางพรรคเลขาคณะพรรคกระทรวงรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบมีบรรดาห้องเลขาคณะพรรคและคณะพรรคอ้อมข้างกระทรวงเข้าห่วมและในกล่องประชุมครั้งนี้พลโทวันทองกล่องมณีก็มีความเห็นเปิดกล่องประชุมว่ากล่องประชุมครั้งนี้เป็นกล่องประชุมที่มีความหมายสำคัญเพราะว่าได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหรือต่อเรื่องงานสำคัญรับฟังการสรุปตีราคากันนำภาชีนำเรื่องงานป้องกันความสงบประจำ6เดือนต้นปี2006แล้วก็วางทิศทางแผนการเรื่องการยุติจุ่มในต่อหน้าผ่านทางแผนดำเนินงานของกรมงานพรรคกระทรวงสมัยที่6และเอกสารสำคัญจำนวนหนึ่งที่ติดพันกับการนำภาชีนำของกรมงานพรรคกระทรวงเนื้อในกล่องกระทรวงล้วนแต่เป็นปัญหาสำคัญ มีทั้งปัญหาที่เป็นเวียกปกติและปัญหาที่เป็นเวียกยุทธศาสตร์บนคิดใจดังกล่าวนั้นเฮียกฮ้องมายังบรรดาสหายที่เข้าร่วมของประชุมโดยเฉพาะคณะเวรงานภาคกระทรวงป้องกันความสงบนี้จงได้เอาใจใส่ยกสูงความรับผิดชอบเนาะความรับผิดชอบของตนมีการค้นคว้าเอกสารต่างๆให้ละเอียดลึกซึ้งมีการวิเคราะห์วิจัยปัญหายางพระวิสัยครอบๆและยืนอยู่จุดจิตใจกล้าหาญกล้าเสนอปัญหายางกลุ่มไปกลุ่มมาแล้วก็สร้างสรรค์แล้วก็เสริมขยายหัวคิดประทิสร้างเฮ็ดให้ปัญหาต่างๆที่นำมาปรึกษาหรือกันมีความถูกต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและสามารถจะตั้งปฏิบัติได้เป็นอย่างดีและภายหลังดำเนินการประชุมครั้งนี้ทุกคะแนนการภายในกำลังป้องกันความสงบต้องมีการหันเปลี่ยนมาอย่างตั้งหน้าและบรรลุตามจุดประสงค์และคาดหมายที่วางไว้อันนั้นก็เป็นอีกข่าวหนึ่งของกำลังป้องกันความสงบเพิ่นได้ดำเนินกองประชุมครบคณะมืองานภาคกระทรวงป้องกันความสงบครั้งที่4สมัยที่6ในวันที่8กรกฎนี้ส่วนวันที่8กรกฎนี้เช่นเดียวกันอยู่ที่คณะพ่อพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคท่านบุญเหลือสินไซวรวงท่านบุญเหลือบรรดานุวงศ์เนาะท่านบุญเหลือพันดานุวงศ์ขอโทษอะไรท่านบุญเหลือพันดานุวงศ์กรรมการศูนย์กลางภาคหัวหน้าคณะพ่อพันต่างประเทศศูนย์กลางภาคเพิ่นจะได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมอาลาของท่านอีดีอีวานบินมามุดเอกอัครทูตมาเลเซียประจำลาวในโอกาสสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวท่านบุญเหลือพันธนุวงศ์ได้แสดงความชมเชยต่อท่านทูตมาเลเซียที่สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวอย่างจบงามและตลอดเนี่ยผ่านมาท่านทูตก็ได้เคลื่อนไหวอย่างเฮาหันได้ประกอบส่วนสำคัญของการเพิ่มพูนคุ้นสร้างสายพันธุ์มิตรภาพลาวมาเลเซียได้สูงยกส่งเสริมการพัฒนาหมู่ระหว่าง2ประเทศในขั้วเขตต่างๆเป็นต้นด้านการศึกษาการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและด้านอื่นๆพร้อมทั้งเสริมหวังภายหลังสำเร็จหน้าที่ครับขึ้นประเทศแล้วท่านทูตยังสืบต่อการสนับสนุนและสูงยกการพัฒนาหมู่ลาวมาเลเซียได้ต่อหน้าท่านบุญเหลือพันธุนุวงศ์ยังได้ยืนยันความหมายมั่นในการสูงยุ่งส่งเสริมสายวันหัวเมืองด้านระวังพรรคประชาชนปฏิวัติลาวครับบรรดาพรรคการเมืองในมาเลเซียเพื่อประกอบส่วนของในการเสริมขยายการพัฒนาหัวเมืองระวังสองประเทศให้ขยายตัวยิ่งขึ้นส่วนทางทูตมาเลเซียก็ได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงที่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมอำลาหัวหน้าคณะพัฒนาต่างประเทศส่วนกลางภาคและก็ได้ติดราคาสูงต่อการความมือระวังสองประเทศมาเลเซียลาวในยามผ่านมาก็คือปัจจุบันแสดงความขอบใจต่อพรรครัฐบาลลาวก็คือคณะพันธมิตรต่างประเทศส่วนกลางพรรคที่ย้ำใดก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือสถานทูตมาเลเซียมาโดยตลอดเฮ็ดให้สถานทูตเฮ็ดสำเร็จหน้าที่อันสำคัญทุกอย่างที่ประเทศชาติมอบหมายให้พร้อมทั้งยืนยันว่าภายหลังกลับคืนประเทศแล้วบ่ว่าจะอยู่ในฐานะใดตนเองจะสืบตอบกอบส่วนเข้าในการเสริมขยายสายพันธมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีระหว่างมาเลเซียลาวให้นำมือนับแตกออกผลยิ่งขึ้นโดยการชุมนุมภาคส่วนเกี่ยวข้องของมาเลเซียมาเพิ่มทวีการพบพันธุ์มือกับลาวให้หลายขึ้นและตอนท้ายหัวหน้าคณะพบพันธุ์ต่างประเทศส่วนกลางพักก็ได้อวยพรท่านทูตมาเลเซียจงเดินทางกลับคืนประเทศด้วยความสันติภาพประสบผลประโยชน์ที่เป็นงานใหม่และสืบต่อเป็นขั้วต่อเสื่อมมิตรภาพที่ดีงามระหว่าง2ประเทศลาวมาเลเซียให้นับมือได้รับการเสื่อมขยายอันนี้ก็เป็นข่าวของท่านทูตมาเลเซียในโอกาสที่สำเร็จหน้าที่การทูตอยู่ลาวและก็ได้เข้าเยี่ยมคำนับอำลาท่านบุญเหลือพันธุ์นุวงศ์คณะหัวหน้าคณะพบพันธุ์ต่างประเทศส่วนกลางพักในวันที่8กรกฎนี้ส่วนเรื่องงานสาธารณะวันนี้เรื่องงานสาธารณสุขนี้ก็มีความสำคัญในท่านผู้ฟังเป็นเรื่องงานหนึ่งเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ก็คือสุขภาพของส่วนแข็งแรงในนั้นการประกอบส่วนภาระส่วนวัดหรือบางความทุกข์ยากของกระทรวงสาธารณสุขนี้อาทิตย์ทางเป็นผลจะสุ่มใส่เรื่องงานจุดสุ่มที่เป็นบริสุทธิ์โดยเฉพาะการปรับปรุงสถานที่บริการสาธารณสุขรวมทั้งการสนองน้ำสะอาดและวิถีไทยเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงอันนี้ก็ในโอกาสที่ทานนางใบคำคัทธิยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเกี่ยวกับรายงานชาติบริการพัฒนาส่วนวัดและแก้ไขความยากในกองประชุมสมัยวิสามัญเทอร์ที่1ของสภาแห่งชาติสุทีสิบในวันที่8กรกฎนี้ท่านในหัวว่าการประกอบส่วนของในการพัฒนาส่วนวัดและลึกบางความยากของกระทรวงสาธารณสุขนี้จะได้สุ่มใส่บรรดาเรื่องงานจุดสุ่มที่เป็นบริสุทธิ์โดยเฉพาะการปรับปรุงสถานที่บริการสาธารณสุขรวมทั้งการสนองน้ำสะอาดและวิถีไทยการปรับปรุงสถานที่บริการสาธารณสุขพร้อมเขาเห็นว่าสถานที่บริการสาธารณสุขหลายแห่งอยู่ขั้นเมืองสุขศาลายังไม่ได้มาตรฐานปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขกำลังปรับปรุงมาตรฐานของหมอตาแสงและสุขศาลาเพื่อเป็นบนอิงในการปรับปรุงยกระดับสถานที่บริการให้ได้มาตรฐานดีขึ้นไปเคียงคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่แต่ละท้องถิ่นส่วนด้านการสนองน้ำสะอาดและวิถีไทยมหาปัจจุบันประชาชนรับบรรดาเผาในทั่วประเทศแม่นสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดและวิถีไทยได้หลายกว่า90ส่วนห้อยแต่ยังเห็นว่ามีบางบ่อนบ่สามารถมีน้ำใช้ตลอดปีย้อนว่าผลกระทบจากภัยธรรมชาติเช่นเกิดภัยแห้งแล้งภัยน้ำท่วมซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะได้สำรวจขึ้นแผนปรับปรุงขึ้นเพื่อรับประกันให้ประชาชนในทั่วประเทศสามารถเข้าถึงการส่งใช้น้ำและวิถีไทยได้อย่างทั่วถึงการปรับปรุงขอดการบริการ เพื่อให้ประกันในประชาชนรับบรรดาภาวสามารถเข้าถึงการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะเขตชนบทห่างไกลซอกลีกกระทรวงสาธารณสุขจะสืบต่อสุขยุคการพัฒนายกระดับบรรดาห้องหมอศูนย์กลางห้องหมอแขวงมีคุณภาพทันสมัยและเป็นเจ้าตนเองตามทิศเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองไปพร้อมกับการสร้างความแข็งตั้งด้านต่างสาธารณสุขไปสู่ชนบทสุขยุคพนักงานสาธารณสุขอยู่คันเมืองสุขศาลาสมทบกับอาสาสมัครบ้านหรือเอิ้นว่าอสบเฮ็ดเบียกงานสุขศึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพกวดพยาธิบริการปิ่นปัวอาการเจ็บอยู่เขตหาไก่ซอกลิกพร้อมทั้งสุ่มใส่สังคมเข้มแข็งด้านการบริการขั้นพื้นฐานด้วยการอบรมยกระดับคณะกรรมการรักษาสุขภาพขั้นบ้านและอสบเพื่อเป็นผู้เฮ็ดเวียกสุขภาพสุขศึกษาบุคคลประชาชนบรรดาเผ่าเข้ารับการบริการรักษาสุขภาพอยู่สถานที่บริการก็คือการรับวัคซีนป้องกันพยาธิการเกิดลูกมีเพศซวยไปพร้อมกับการสร้างความเข้มแข็งระบบส่งต่อคนเจ็บไปหาสถานที่บริการบอนที่มีเงินไขดีกว่าในกรณีอาการเจ็บนักและสุขเสริญให้ทันเวลาท่านนักไปคำคัตยะยังได้ชี้แจงตึงว่าในตอนหน้านี้เพื่อประกอบส่วนของในการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากให้ได้ผลดีกระทรวงสาธารณสุขจะได้สุ่มใส่ยกระดับให้ประชาชนรับบรรดาเผ่ามีสุขภาพแข็งแรงมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการดำรงชีวิตและเข้าถึงการบริการสาธารณสุขด้วยการสุ่มใส่จะตั้งปฏิบัติ14ตัว4บอกที่สภาแห่งชาติทำพ้องให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้อ้าวเป็นอีกคำชี้แจงของท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคือท่านนางไบคำคัตยะต่อข้อซักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติในโอกาสที่รัฐบาลได้นำเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขการพัฒนาสุขภาพและแก้ไขความทุกข์ยากเข้าไปผ่านอยู่ในกล่องประชุมสมัยวิสามัญเทอร์ที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิศิษย์เพื่อให้สมาชิกสภาแห่งชาติได้คุ้นคั่วพิจารณาและประกอบความเห็นเข้าใจภายหลังที่มีข้อสักถามทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเพิ่นก็ได้ชี้แจงเนาะเกี่ยวกับการปลดพรวนเข้าในเวียกงานพัฒนาส่วนวัดและแก้ไขความทุกข์ยากในของเขตเวียกงานสาธารณสุขนั่นเองและมีอีกข่าวหนึ่งวันที่9กรกฎาคมนิทานพงษ์ไสยศักดิ์อินทาราชห้องรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยคณะก็ได้ไปเข้าพบปะกับท่านประเดิมพรสุนทรีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสระวันและการปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความเห็นครั้งนี้ก็เต็มไปด้วยบรรยากาศที่มีลักษณะสั่งสั่นในสายยกสูงประสิทธิภาพการปกป้องคุ้มครองแรงงานภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะแม่เล็งใส่คะแนนการที่เป็นทางแห่งของแขวงเป็นต้นคะแนนกสิกรรมและการผลิตอาหารรวมทั้งการเล็งใส่การออกบัตรทะเบียนแรงงานให้แรงงานต่างประเทศเข้าไปเฮ็ดเวียกในฟาร์มกสิกรรมและโรงงานปรุงแต่งอาหารภายในแขวงให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและท่านพงษ์ไสยศักดิ์อินทราชได้เน้นนักถึงความสำคัญการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ชอบธรรมของแรงงานลาวที่เฮ็ดเวียกในภาคกสิกรรมเพื่อให้เขาเจ้าได้รับการคุ้มครองมีความปลอดภัยในการเฮ็ดเวียกและเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงอยู่ตามบรรดาหัวหน่วยแรงงานและก็โครงการลงทุนด้านกสิกรรมปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ที่มาลงทุนอยู่แข่งสละวันพร้อมทั้งเสนอให้องค์การปกครองแขวงช่วยเพิ่มสวัสดิการนำพาซีน้ำอำนวยความสะดวกและก็หัวมือยังใกล้ชิดกับแขนงการแรงงานและสวัสดิการสังคมเพื่อการติดตามกวดการสุขยุ่งบรรดาบริษัทผู้การด้านกสิกรรมอาหารปฏิบัติตามกฎหมายด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัดแหน่ใส่ยกสูงคุณภาพชีวิตของแรงงานและสร้างความมั่นคงด้านเสบียงอาหารให้เติบโตอย่างยืนยงส่วนท่านประเดิมพรสุนทรีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงสระวันได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการไปเคลื่อนไหวเวียนงานของคณะบริหารจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมครั้งนี้เป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจของแขวงและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มส่วนโดยเพิ่นจะซี้น้ำให้บรรดาแขนงการเกี่ยวข้องอ้อมข้างแขวงเป็นต้นมันแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงและก็แผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงให้เน้นใส่เวียกงานพัฒนาสิ่งงานให้มีคุณภาพเพิ่มทวีความใจใส่ประสานงานหัวมืออย่างใกล้ชิดกับคณะผู้สอบของกระทรวงเพื่อรับประกันให้แรงงานได้รับการปกป้องตามกฎหมายเฮ็ดให้กิจกรรมโครงการได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลสูงอยู่ภายในแขวงสารวันนั่นเองขณะนี้ท่านผู้อำนวยการเกียรติตามรับชมรับฟังรายการข่าวตามเหตุการณ์จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการพวกเขามีเสนอให้ท่านรับฟังเป็นประจำอาทิตย์หนึ่ง7มื้อกับพบกัน7มื้อ 6:30 น. 7:00 น.ซึ่งเป็นรายการมีทั้งภาพทั้งเสียงท่านสามารถติดตามรับชมภาพได้ทางเพจ Facebook ลาวนาซูนันเรดิโอและเข้าไปรับฟังเสียงได้เนาะทางวิทยุ AM คลื่นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์และFM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ขอบใจน้ำสถานีวิทยุบรรดาเมืองบรรดาแขวงและระบบโทรโครงทุกท้องถิ่นที่ได้เอาใจใส่ในการถ่ายทอดเสียงโดยเฉพาะระบบเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเพ ื่อให้ท่านผู้ฟังอยู่ท้องถิ่นของท่านได้ฟังอย่างทั่วถึงกันมาโอกาสนี้แต่อย่าลืมวันนี้ขอข้อมูลน้ำตื้มวิทยุบรรดาเมืองบรรดาแขวงระบบโทรคมนาคมทุกท้องถิ่นจงได้ถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวด้วยพิธีอัดกองประชุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุดถี่10จากหอประชุมสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ซึ่งจะเริ่มถ่ายทอดในเวลา 13:45 นเป็นต้นไปขอขอบใจล่วงหน้ามาณโอกาสนี้ไปฟังข่าวกันต่อข่าวนี้เกิดขึ้นระหว่างวันที่8 50กรกฎาคมที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์กรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับอาเซียนก็ได้จัดกองประชุมครั้งที่33ของคณะกรรมการเวียกงานแขนงพืชอาเซียนเนาะโดยการเป็นประธานของท่านนางจันทคอนบุรพันธ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีท่านบุญจันทร์กลมบุญปัญญาสิทธิ์หัวหน้ากลมปลูกฝังแล้วก็ดร.ฟาร์มกวงมิ่งหัวหน้าแขนงเสลียงอาหารเกษตรกรรมและป่าไม้กองเลขาอาเซียนพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมและปัจจุบันนี้อาเซียนกำลังยืนอยู่ในระยะข้ามผ่านที่สำคัญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนั่นก็คือเปลี่ยนจากแผนยุทธศาสตร์2011หา2025เข้าสู่ขอบแผนงาน5ปีฉบับใหม่2016หา2030ซึ่งแผนงานนี้ก็แม่นการสืบต่อสร้างสาจากผลสำเร็จในมากผลในอดีตพร้อมทั้งแก้ไขสิ่งท้าทายใหม่ๆที่พร้อมเกิดขึ้นเป็นต้นแม่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการผันแปรทางด้านภูมิศาสตร์การเมืองและความบ่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกแล้วก็ยุทธศาสตร์อาเซียนสำหรับปี2026หา2030แม่นให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อกับการเกษตรกรรมแบบยืนยงความปลอดภัยของเสบียงอาหารและความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารโดยมีนวัตกรรมเป็นแห่งขับเคลื่อนสำหรับประเทศลาวขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าถึงว่าความมุ่งมั่นแห่งกล้าร่วมกับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนฮวดในการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์เหล่านี้ในนามประชาคมอาเซียนเดียวกันและเป็นตลาดร่วมกันลาวจะสืบต่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์เทคนิคและเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดแม่นการแบ่งปันเสบียงอาหารของพวกเราเพื่อป้องกันความมั่นคงด้านเสบียงอาหารให้ทั่วภาคพื้นคะแนนการพืชต่างหน้าโดยทุกคนที่ถ้อยเข้าห่วมของประชุมนั้นแม้มีบทบาทสำคัญยิ่งในภาคพื้นและคะแนนการนี้กับกลุ่มอุปสรรคเป็นส่วนหลายและก็เป็นแรงไล่ครับต้นต่อของประชาชนหลายห้อนล้านคนสำหรับประเทศลาวกสิกรรมยังคงเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจประชากรประมาณ 78 ส่วนห้อยมันขึ้นกับคะแนนการนี้เฉพาะคะแนนการพืชอย่างเดียวแม้กลุ่มเอาสหส่วนห้อยของผลิตภัณฑ์ภายในหรือว่า GNP และพืชธัญญาหารบ่เพียงพอแต่เป็นเสบียงอาหารเท่านั้นยังเป็นวัตถุดิบป้อนเข้าในอุตสาหกรรมปรุงแต่งเกษตรกรรมอาหารอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และเป็นสินค้าทั้งในตลาดภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะลาวมีความภาคภูมิใจในการเกษตรกรรมอินทรีย์และก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยืนยันมาตรฐานการวัดที่ดีเนาะเป็นต้นข้าวเหนียวกาแฟซาผักสินค้าอื่นและจุดประสงค์กองประชุมครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการทบทวนคืนผลการจัดตั้งปฏิบัติหน่วยงานวิชาการด้านพืชเสบียงอาหารอาเซียนและคณะเสี่ยวซานด้านการเสริมยงมาตรฐานสุขอนามัยพืชโดยเฉพาะบรรดากิจกรรมที่ค้างไว้ในปี2025พร้อมทั้งวางหน้าเวียกสำหรับปี2026อันนั้นก็แม่นกองประชุมครั้งที่33ของคณะเวียกงานแขนงการพืชอาเซียนเนาะที่จัดขึ้นอยู่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์โดยกรมปลูกฝังกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองเลขาอาเซียนนั่นเองเอาเวลายังกันยังเหลือบ่หลายเนาะพวกเขาไปฟังอีกข่าวนึงก่อนข่าวนี้แม่นข่าวของห้องการคณะกรรมการหัวเมืองลาวเวียดนามเผยแพร่ซึมซึมเอกสารสำคัญของชาติของพรรคซึ่งวันที่7กรกฎาคมห้องการคณะกรรมการหัวเมืองลาวเวียดนามได้จัดกองประชุมเผยแพร่ซึมซึมเอกสารสำคัญของชาติของพรรคโดยการเป็นประธานของท่านจันทพรคำมณีจันทร์กรรมการคณะกรรมการพรรคกระทรวงการเงินหัวหน้าห้องการคณะกรรมการหัวเมืองลาวเวียดนามกับมีภาคส่วนเกี่ยวข้องของหัวเมืองในกองประชุมครั้งนี้ท่านจันทพรคำมณีจันทร์จะได้เผยแพร่เสริมซื้อเอกสารว่าสำคัญของสร้างของพรรคเพื่อการให้สมาชิกพรรคพนักงานภายในห้องการคณะกรรมการหุ่นและเวียดนามได้เข้าใจเลือกซึ่งเกี่ยวกับประวัติมูลเสื้ออันพิการฐานในการพาวงปิดล้อมของกองที่2เดือนส่วนที่ห้องไหหินเชียงขวางครบรอบ67ปีเอกสารวันค่ายวันเกิดของประธานทุนจิมมินครบรอบ136ปีและเอกสารอื่นๆจากนั้นท่านดาวอนวงอ่อนจันทร์ห้องเลขาหน่วยพรรคห้องหัวหน้าห้องการคณะกรรมการหุ่นและเวียดนามได้เผยแพร่เสริมซื้อเอกสารวันเปิดประธานสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปีตอนท้ายเนาะท่านวัดไซพลเสนากรรมการหน่วยพักห้องหัวหน้าห้องการคณะกรรมการหุ้นและเวียดนามและท่านผู้โคงเทพไก่สอนห้องหัวหน้าห้องการคณะกรรมการหุ้นและเวียดนามได้ดำมุนเสื้อใส่พลเป็นสภาพมันยิ่งใหญ่ความสามารถพิเศษการหุ้นด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และเวียดนามในโอกาสระลึกวันเซ็นสนธิสัญญาพิทักษ์ภาพและการหุ้นและเวียดนามครบรอบ49ปีและวันสั่งตั้งเสริมการทูตและเวียดนามครบรอบ64ปีเนาะในใจในสมาชิกพรรคพลังงานทั้งผู้เข้าใจเนื้อในมูลเสื้อของวันสำคัญทั้งหมดเพื่อนำเอาทัศนะการหุ้นแบบพิเศษลาวเวียดนาม ไปพันขยายนะเมื่อนับขยายตัวอย่างครอบด้านและยืนยงยาวนานนั่นเองไปฟังข่าวจากท้องถิ่นมานี่ข่าวสุรัญญาค่ายของรายการแล้วก็มีข่าวจากท้องถิ่นจาก3แขวงคราวนี้พวกเราเริ่มต้นจากแขวงเวียงจันทน์ก่อนวันที่7กรกฎนี้ห้องว่าการแขวงเวียงจันทน์ได้จัดองค์ประชุมสูงยุติตามการจัดตั้งปฏิบัติงานของคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนอยู่แขวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางพรวันอุทวงศ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงการเงินห้องประธานผู้ประจำการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพร้อมด้วยคณะจากศูนย์กลางและแผนการเกี่ยวข้องคันแขวงเข้าร่วมนักข่าวแขวงเวียงจันทน์มีรายงาน
2: ท่านเสงจันดาลวงศ์หัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงเวียงจันทน์ได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติดำรัสว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนซึ่งท่านได้กล่าวว่าภายหลังที่แขวงเวียงจันทน์ได้ออกนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนแขวงก็ได้มีการนำพาซีน้ำเบียกงานส่งเสริมและคุ้มครองตามภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่โดยเฉพาะการค้นคว้าพิจารณาอนุมัติโครงการหลงทุนใหม่การคุ้มครองติดตามและประเมินโครงการลงทุนที่มีการอนุญาตในระยะผ่านมาหลังจากนั้นบรรดาภาคส่วนดังกล่าวก็ได้มีการประกอบคำหินปรึกษาหารือและได้มีความเป็นเอกภาพสูงต่อความจำเป็นของการประเมินดำรัสว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนฉบับเลขที่530/NY เพื่อเฮ็ดให้สามารถตอบสนองความเรียกร้องต้องการของภาคและรัฐบาลในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการลงทุนภาคเอกชนเพื่อให้มีความสะดวกปรับปรุงกลไกและขอดขันให้มีความลงเรียนรวมศูนย์และว่องไวขึ้นกว่าเก่า
0: ขอบใจนะครับจากแขวงเวียงจันทน์ไปทั้งแขวงขมวนเมืองคุณคำแขวงขมวนมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นระยะ5วันมหอดวันที่7กรกฎนี้ก็เฮ็ดให้ระดับน้ำอยู่ภายในเมืองคุณคำเพิ่มขึ้นเนาะการนำคุณคำก็ได้ลงไปติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อกวดเบิ่งสภาพน้ำท่วมอยู่ทางเมืองคุณคำนักข่าวแขวงขมวนมีรายงาน
3: การลงติดตามในครั้งนี้พบว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลายจนเฮ็ดให้เส้นทางสัญจรคุณคำกองลอเขตบ้านนาคำลงหาบ้านนากลางถูกตัดขาดรถน้อยใหญ่บ่สามารถไปมาได้น้ำก็เริ่มไหลเข้าเฮือนหอสันลุ่มเฮือนของประชาชนเขตบ้านนากลางบ้านแกงและบ้านม่วงน้ำสางไหนาบางส่วนถูกน้ำท่วมส่วนเขตบ้านหนองหางเก่าแม่นถูกน้ำท่วมการสัญจรถูกตัดขาดปัจจุบันประชาชนแม่น้ำไสเหือจักเล่งน้ำซัดและทรัพย์สินมีค่าออกจากสถานที่ดังกล่าวไปไว้บนที่ปลอดภัยการลงติดตามในครั้งนี้การนำเมืองคุณคำได้ให้องค์การปกครองบ้านคะแนนการที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงถ้าหากระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นให้แจ้งประชาชนอพยพออกจากบ่อนที่มีความเสี่ยงโดยไวและแจ้งให้เมืองรับทราบเพราะในปัจจุบันเรือจักรของเมืองก็เทียบท่าเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถและการลงติดตามในครั้งนี้การนำเมืองคุณคำยังได้มอบเครื่องอุปโภคจำนวนหนึ่งให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอีกด้วย
0: ให้เอาใจใส่ติดตามตื่มเนาะเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์เพิ่นยังแจ้งเตือนฮอดวันที่12บ่ได้พายุไมซักให้ได้เนาะว่าจะเป็นฝนตกระดับคอยหาปานกลางตกหนักเด้ฉะนั้นผู้ใดที่อยู่แคมแม่น้ำใหญ่โดยเฉพาะแม่น้ำคลองในสาขาต่างๆให้มีความระมัดระวังอยู่ทางเมืองคุ้มค้ำเช่นเดียวกันคอยสืบต่อติดตามนั่นก็แม่นข่าวคราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในรายการข่าวเตรียมเหตุการณ์ประจำวันศุกร์วันที่10กรกฎคม2016อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีอัดของประชุมสมัยวิสามัญเทอมที่1ของสภาแห่งชาติสุทธี10จากของประชุมสภาแห่งชาติจากหน่วยงานถ่ายทอดเสียงถ่ายทอดภาพของวิกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ในเวลา 13:45 นเป็นต้นไปของมื้อนี้มื้อนี้เวลารายการหมดแล้วอวยชัยพรแก่เพิ่นบริการทุกคนจงมีแต่ความสุขโชคดีปองใจเจริญสุขผู้ดำเนินการพร้อมด้วยทีมงานข่าวดำเนินการทุกคนลาไปก่อนสบายดี
4: ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานวางแสดงสินค้าลาวเวียดนาม2026เวียดลาวเอ็กซ์โป2026ที่ใหญ่ที่สุดระหว่าง2ประเทศลาวเวียดนามประจำปีซึ่งปีนี้หัวหน่วยธุรกิจเวียดนามจะมีการแนะนำสินค้าที่หลากหลายและ

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร